0: ปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นองค์ประธานเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวของต่อโดยโล่งหางฐานลำผ้าเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำมาหากินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับทาแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยป้าส้นสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อนมาสากลสร้างช่องทางให้เขาเจ้าเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำอันสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องครับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมตกแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมได้ขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1เป็นพรรคในรัฐโอกาสมาส่วนในระบบการเมืองต่อในเป็นผู้กำหนดนโยบายสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่าง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจของประเทศชาติฉบับนี้ไปพันขยายเข้าในแผนเรียบของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ให้ชนบทและนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงซึ่งระยะผ่านมาได้รับผลสำเร็จหลายด้านใจอิงตามการประเมินในท้ายปี2015ทั่วประเทศยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ถึง 189,792 ครอบครัวกว่าเมาลายกว่า14ส่วนน้อยบ้านบ่พ้นทุกข์มี 2,173 บ้านและเมืองบ่พ้นทุกข์มี66เมืองตัวเลขนี้มันเรียกร้องให้ภาคและรัฐต้องได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมของทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขอย่างตั้งหน้า
2: วันที่11กันยานี้สหายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องนายกรัฐมนตรีเวียดนามผู้ประจำการพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตอนเช้าสหายพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวอยู่กรมคุ้มครองสมนุขวาและก่อสร้างฮักทานเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลตรีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้พลจตวาแกนจันทร์พรหมจักรหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมนุขวาและก่อสร้างฮักทานได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเป็นระบบที่ทันสมัยเฮ็ดให้การสร้างฐานข้อมูลพลเมืองลาวมีความหนาแน่นครบถ้วนสมบูรณ์และรับประกันได้ความปลอดภัยมาฮอดปัจจุบันโครงการนี้แม้นมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมรับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนําอีกหลังจากนั้นสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบเขตสนามม้าเดินทางไปเยี่ยมยามสวนมิตรภาพลาวเวียดนามสำรวจบ่อนวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามอยู่บ้านดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ส่วนตอนบ่ายสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับสหายเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือปัญหาต่างๆที่มีความสนใจร่วมกันสืบต่อข่าวเยี่ยมคำนับสหายซอนไซศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งข่าวเยี่ยมคำนับสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศส่วนตอนค่ำได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจัดเป็นเกียรติโดยสหายเสริมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการหลังจากนั้นสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเวียดนามได้เดินทางกลับคืนประเทศ
1: วันที่18กันยานี้ยุสมุนสอนลักซีแขวงจัปสักได้จัดกล่องประชุมสรุปติราคาเป็นงานกวดกาทั่วแขวงระยะ5ปี2015-2025และกำหนดทิศทางจุดสุม2026-2030ภายใต้การเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาร์บางหลวงศูนย์กลางมีสหายอรุณไซศูนย์นราธกรรมการศูนย์กลางพรรคหรือขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจัมปาสักพร้อมด้วยคณะประจำพรรคแขวงแผนการกรมกองเมืองและนครเข้าห่วมสหายอรุณไซศูนย์นราธมีคำเห็นเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้ง ยกให้เห็นถึงสภาพการสากลและภาคพื้นมีความซับสนและประเสริญกับความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแต่ตลอด5ปีผ่านมาแขวงจำปาสักได้พยายามอย่างสูงจัดตั้งปฏิบัติเวงานติดตามกวดกาและต้านการสลัดบังหลวงได้ช่วยสกัดกั้นและลดพรปรากฏการย่อท้อต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความสงบและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงในกองประชุมสหายศรีสุขพงษ์พิจิตรและสหายบัวสวนวงหาจักห้องประธานคณะกวดกาพรรคแขวงได้ผ่านทางบทสรุปการเคลื่อนไหว5ปีผ่านมาและทางแผนพัฒนาเรียกงานกวดกา2016หา2030สายบุญคงพันวงศาคณะประจำพรรคแขวงประธานคณะกวดกาพรรคแขวงได้ผ่านมติคณะผลงานศูนย์กลางภาคสบัดเลขที่67ลงวันที่20สิงหาคม2016ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการเพิ่มทวีการสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการย่อท้อและความฟุ่มเฟือยในกลุ่มจักผักหลัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะภาคแขวงจำปาสักเพื่อสร้างความโปร่งใสเข้มงวดเฮ็ดให้เวียกงานกวดกากลายเป็นความรับผิดชอบของทุกแขนงการและกลายเป็นรูปธรรมตัวจริงในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมที่มีความหมายสำคัญนี้สหายวันไซพองสวรรค์ได้มีคำเห็นซีนำโดยตีราคาสูงต่อกองประชุมสรุปเวียกงานกฎกาทั่วแขวงจะประสัก5ปีเพื่อพร้อมกันปรึกษาหรือปัญหาที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกฎกาในระยะผ่านมานับทั้งสรุปตีราคาการปฏิบัติเวียกงานติดตามกฎกาสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงใน5ปีผ่านมากำหนดที่ทางแผนการที่ต้องจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าและการดำเนินกองประชุมโดยเฉพาะผ่านการรับฟังการเสนอหางบทสรุปเวียกงานกวดกาทั่วแขวงจับประสัก5ปีและการประกอบคำคิดคำเห็นที่เจาะจงของบรรดาผู้แทนกองประชุมเฮ็ดให้เห็นได้ว่าระยะผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานติดตามกวดกาสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงได้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าเป็นลำดับต่อเนื่องใน5ปีผ่านมาสามารถยัดได้ผลสำเร็จที่สำคัญหลายด้านประกอบส่วนโดยกงเข้าในความพยายามและผลสำเร็จของทั่วภาคทั่วสังคมในการแก้ไขปัญหาที่ประเทศชาติพวกเขาพร้อมประเสริญอยู่อาจเว้าได้ว่าจากผลสำเร็จการปฏิบัติเวียกงานกวดกาใน5ปีผ่านมาได้ช่วยเฮ็ดให้การน้ำพาของคณะพรรคและการคุ้มครองรัฐคันต่างๆโดยพื้นฐานแม้นได้หันเข้าสู่หลักการกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้ประกอบส่วนเฮ็ดให้ทั่วแขวงจับประสัดมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบมีสติเคารพระเบียบกฎหมายหลายขึ้นช่วยสกัดกั้นและแก้ไขสภาพย่อท้อต่างๆในกลุ่มจักการจัดสร้างของภาครัฐก็คือในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจเป็นการปรับปรุงยกสูงสติเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐปรับปรุงสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยของสมาชิกพรรคพนักงานให้ดีขึ้นการสนับสนุนและเข้าร่วมในเวียกงานกวดกาของการจัดตั้งและภาคส่วนต่างๆในสังคมนับมือนับหลายขึ้นการจัดตั้งและพนักงานกวดกาทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงทางด้านจำนวนและคุณภาพดีขึ้นเป็นก้าว
2: ๆวันที่18กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท Star Telecom หรือ Unitel จัดพิธีเปิดนำไส้แอปท่องเที่ยวลาว Travel Platform แพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของลาวเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการท่องเที่ยวช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกผ่านระบบดิจิตอลโดยการเข้าร่วมและกดปุ่มเปิดนำไส้ของท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางมณีสาครธรรมวงไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวฮู้ว่าการสร้างแอปท่องเที่ยวลาวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นดิจิตอลแกสเวย์ทูลาวหรือประตูดิจิตอลสู่ลาวโดยได้รวบรวมข้อมูลจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่พักห้านอาหารการเดินทางและบริการอื่นๆไว้ในบนเดียวผู้ใช้งานสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจองที่พักปี้ยนต์ปี้รถไฟปี้รถโดยสารเสารถหรือรถตู้หรือซิมและอีซิมสำหรับนักท่องเที่ยวค้นหาห้านอาหารและบริการท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างสะดวกการนำเสนอ พลตฟอร์มนี้นับเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งที่สำคัญของลาวในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในแขนงการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดิจิตอลทัวริสต์และการหันเปลี่ยนแขนงการท่องเที่ยวไปสู่ยุคดิจิตอลพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มยังมีบทบาทเสื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดได้หลายขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวในตลาดภายในและสากลพร้อมทั้งช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางที่สะดวกทันสมัยและครบวงจรหลายขึ้นพร้อมกันนี้แอปท่องเที่ยวลาวประตูดิจิตอลสู่ลาวบ่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวดิจิตอลของลาวให้มีความทันสมัยเสื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านของหลวงวิจันทร์จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เสื่อมโยงกับศูนย์สแกมเมอร์มีท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวมีผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวมีความเห็นว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะศูนย์สแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายกำลังขยายตัวอย่างไวว่าโดยเฉพาะในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของซึ่งเป็นพื้นที่ลักที่ยังน่าเป็นห่วงเครือข่ายเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินและการหมุนเวียนของเงินผิดกฎหมายเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์มีลักษณะสลับซับซ้อนนับมือนับหลายขึ้นโดยได้เสื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งอื่นๆเช่นการฆ่ามนุษย์ยุคใหม่และการฟอกเงินผ่านทรัพย์สินที่เป็นดิจิตอลหรือสกุลเงินคริปโต
3: ปัญหาศูนย์สแกมเมอร์หรือเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหลอกลวงต้นทุนธรรมดาต่อไปแต่ได้ขยายวงกว้างเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลกระทบต่อประชาชนนับล้านในภูมิภาคและทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นเครือข่ายเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันประเด็นการฟอกเงินได้กลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้คงอยู่และขยายตัวได้การไหลเวียนของเงินผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารบัญชีม้าและการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีไม่เพียงแต่ซ่อนเร้นผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือและสถิรภาพของระบบการเงินในภูมิภาคด้วยนะคะ
1: ท่านนางครองคณิตรักเจริญมีความเห็นตื่นมางานสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการฟอกเงินและการสนองทุนให้อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของรวมทั้งภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับวิธีการเฮ็ดเวียกของสแกมเมอร์ออนไลน์การหลอกลวงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งและการหมุนเวียนของเงินผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงรวมทั้งแนวทางที่ได้รับมากผลจากรัฐสัญชาติไทยและร่วมงานระหว่างประเทศในการป้องกันตรวจสอบสืบสวนสอบสวนและทำมั่งเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางด้านการเงินส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้องของลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งยกสูงการร่วมมือกับคู่ร่วมมือในภาคพื้นและสากลเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติและความท้าทายทางความมั่นคงรูปแบบใหม่หัดเน้นเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างแขนงการที่เกี่ยวข้องของไทยและลาวในด้านความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างทุนทอนให้ศูนย์สแกมเมอร
2: ์พยาธิอัยวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดเข้ามาลาวเป็นครั้งทําอิฐในเดือนมิถุนายนปี2019โดยได้เกิดระบาดอยู่เมืองตุ้มลานแขวงสลาวันหลังจากนั้นพยาธิอัยวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปสู่แขวงอื่นและเสื้อพยาธิได้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านและหมู่ป่าตามท้องถิ่นต่างๆจนกลายเป็นพยาธิประจำถิ่นไปในตัวท่านบัวหงค้ำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาเมื่อบดลมานิวาหมู่สามารถติดเสื้อพยาธิได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงกับหมู่ที่ติดเสื้อรวมทั้งอาโจมและของเลวที่ขับถ่ายจากหมู่ที่ติดเสื้อนอกจากนี้เสื้อพยาธิดังกล่าวยังสามารถแพร่กระจายด้วยเห็บ และการนำใส่เศษอาหารที่บ่ได้ต้มให้สุกดีไปเกลือหมูเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกามีความทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ความเป็นกรดเป็นด่างสูงสามารถอยู่ในซีนหมูที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมิ70องศาได้โดนถึง30นาทีเสื้อพยาธิสามารถอยู่ในอจมของหมูในอุณหภูมิห้องปกติได้11วันอยู่ในซีนหมูหอมควันและตกค้างอยู่ในคอกหมูได้ถึง30วันในซีนหมูสดซีนบดซีนหมูแช่เย็นเครื่องในหมูเลือดเน่าได้ดุนกว่า100วันในซีนหมูหมักเค็มได้182วันในหนังและไขมันได้300วันและอยู่ในเลือดมีอุณหภูมิ4องศาได้ถึง1ปีครึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์หมูแช่แข็งมีชีวิตอยู่ได้หลายปี
4: ส่งต่อกับพยาธิดังกล่าวนี้มันมีความทนทานในสภาพแวดล้อมและความเป็นกรดเป็นด่างสูงสามารถอยู่ในหมูที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมินี้คันถ้าอุณหภูมิบ่ฮอด80องศาแล้วมันถือว่าเสื้อพยาธินี่บ่ตายแล้วเสื้อพยาธินี้ก็ถือว่ามันอยู่ในอจมของหมูในอุณหภูมิในห้องนี้ปกตินี่ได้ถึง11วันเสื้อแล้วก็อยู่ในหมูที่ห่มควันและตกค้างอยู่ในคอกหมูนี้ได้ถึง30วันหมายความว่ามันสามารถได้อยู่ประมาณ1เดือนและอยู่ในซีนหมูที่ว่าหมักเข็มนะเขาหมักเข็มมันได้อยู่ประมาณ182วันและก็ในหนังและในไขมันหรือว่าน้ำมันหมูได้อยู่ในประมาณ100วันอันนี้นี่มันก็อยู่ในสภาพนั้นแหละความสามารถทนทานของมันแต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนว่ามีหลายเชี่ยวชาญกันว่าเรื่องพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกานี้เป็นพยาธิที่บ่ติดกับคนการแพร่ระบาดพยาธิสัตว์สู่คนนี่มันบ่สามารถไปแต่ว่าพยาธิอันนี้ถือว่ามันก็สร้างความเสียหายถึงว่ามันบ่หายแห้งแต่ว่ามันได้สร้างความเสียหาย
2: ท่านบัวหงค้ำหายฮู้ตื่มว่าปีนี้การระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้เกิดขึ้นอยู่หลายท้องถิ่นและเป็นบริเวณกว้างพอสมควรสำหรับสาเหตุต้นโตของการแพร่ระบาดแม่นย้อนสาวกสิกรผู้เลี้ยงหมูบ่ทันเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันทางชีวภาพเท่าที่ควรเจ้าของสัตว์ยังถือเบาการรายงานสภาพการเกิดพยาธิต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีการลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผิดกฎหมายและยังมีการสวยโอกาสฆ่าคว้าหรือขายสัตว์ที่ติดเชื้อพยาธิพร้อมเดียวกันนั้นการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายสัตว์ของภาครัฐยังบ่ทันเข้มงวดและทั่วถึง
1: แขวงสีกองเล็งใส่สร้างฐานแห่งพื้นฐานสำคัญเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมแห่ธาตุในอนาคตเพื่อห้องหับการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นท่านลำทองยมมหาไสหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงไสกองได้รายงานต่อกรมซุ้มเวทีเสวนาเกี่ยวกับการสร้างแล้วทางเศรษฐกิจลาวจีนในยุคใหม่ไปพร้อมกับการสร้างควบมือพัฒนาจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้เนื่องในโอกาสที่แขวงไสกองได้ตั้งหน้าให้ประเทศลาวเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ในงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2016ที่นครหนานนิงของจีนเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของลาวสู่เวทีภาคพื้นและสากลเซกองเป็นแขวงที่มีทายแหงและมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะเหตุธาตุพลังงานไฟฟ้ากสิกรรมพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปและการผลิตสินค้าด้วยทายแหงดังกล่าวนั้นแขวงมีเป้าหมายพัฒนาทายแหงพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแห่ธาตุในอนาคตและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาพร้อมนี้แขวงยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกและขั้นตอนอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยซุ่มใส่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนชี้แจงขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอำนวยการอนุมัติโครงการให้มีความสะดวกว่องไวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดึงดูดนักลงทุนใหม่ควบคู่กับการนำใช้ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพิ่มแนใส่การสร้างฐานการผลิตเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงฐานลำทองยนต์มหาไซฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขวงไซกองมีโครงการลงทุนของภาคเอกชนทั้งหมด141โครงการรวมมูลค่า10ตื้อ268ล้านดอลลาร์ในนั้นเป็นโครงการลงทุนของจีน7โครงการมูลค่า25ล้านดอลลาร์โดยคะแนนการมีการลงทุนหลายกระหมู่แมนพลังงาน54โครงการมูลค่า8ตื้อ272ล้านดอลลาร์บ่อแฮ30โครงการมูลค่า1ตื้อ45ล้านดอลลาร์กสิกรรม43โครงการมูลค่า 915ล้านดอลลาร์ท่องเที่ยวและบริการ14โครงการมูลค่า35ล้านดอลลาร์
2: บริษัทเบียลาวจำกัดร่วมกับองค์การปกครองบ้านสารคำและบ้านนาไห่เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยครูร่วมธุรกิจจัดกิจกรรมอนามัยรวมวันเสาร์แดงสามัคคีในวันที่19กันยานี้ทานสิทธิไซเกตวงอำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงประธานกรรมบาลฮักทานบริษัทเบียลาวให้สัมภาษณ์ว่าการออกแรงงานครั้งนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดปรับปรุงพื้นที่ตามแคมทางและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อ้อมข้างบริษัทและชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทเบียลาวการร่วมกิจกรรมกับชุมชนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อว่าการรักษาชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่เริ่มต้นได้จากการห่วมแหงและลงมือเฮ็ดของทุกคนในสังคม
5: พวกเฮามีอุปกรณ์เครื่องมือและก็มีรถดูดฝุ่นเนาะและก็มีรถเกตทางมีการจัดสรรแบ่งความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานจากเขตโรงงานเบียร์เวียงจันทน์เนาะพนักงานเป๊ปซี่แล้วก็พนักงานออฟฟิศต่างๆแต่มีการแบ่งจัดสรรเขตของตนรับผิดชอบและเหตุใดให้การออกแรงงานในครั้งนี้ให้มันประสบผลสําเร็จเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นใบหน้าใบตาแขกต่างด้าวท่าต่างแดนเพิ่นกายไปกายมาก็เห็นฐานฤทธิ์เครื่องดื่มของพวกเฮาที่เป็นใบหน้าใบตาของประเทศชาติให้มันสะอาดจบงามอยู่ตลอดเวลาเนาะพวกเฮาที่จะออกแรงงานมื้อนี้มีประมาณอยู่2,000เมตรนี่แม่นเส้นทางเนาะเส้นทางที่อ้อมรอบโรงงานนี่และมีคลองน้ําอีก1กิโลเมตรเนาะที่ว่าน้ําไหลผ่านจากบึงทานหลวงนี้ลงไปสู่ห้วยเดือหันเนาะอันนี้แม่นพวกเฮามีแผนจะได้เฮ็ดออกให้งานร่วมกันเฮ็ดได้หันเพื่อให้มันสะดวกเนาะเห็นให้น้ํามันไหลสะดวกดีแล้วก็เป็นการ1ก็แม่นเป็นการตันแรงตันท่วมเนาะพวกเฮาแบ่งออกเป็น4จุดเนาะอยู่ในอัน2,000เมตรนี้มันมี4จุดเนาะแต่ละจุดนี่จะมีทีมรับผิดชอบแล้วก็ได้แบ่งเข้ามารับผิดชอบชัดเจนคักแน่เน
2: า
5: ะ
2: ทานสิทธิไซเกียรติวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าการอนามัยรวมครั้งนี้ได้เก็บเมียนขี้เหยื่อและปรับปรุงพื้นที่ตามแคมทางอ้อมข้างบริษัทเขตถนนท่าเรือและเส้นทางนาไห่หาดุงคำสร้างโดยการเข้าร่วมของ3องค์การจัดตั้งมหาชนและพนักงานบริษัทเบียลาวองค์การปกครองบ้านประชาชนในชุมชนอ้อมข้างและคู่ร่วมธุรกิจรวมมีบริษัทขนส่งลินฟ็อกบริษัทBCL บริษัทบุญล่ำบริษัทจันทร์ศรีบริษัทเดชนครและบริษัทรอดวงคำเข้าร่วมต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งขณะอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงได้บางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงได้บางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงได้บางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ10ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง24หา35องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง16หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
2: ไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามนับแต่เริ่มดำเนินธุรกรรมในวันที่11กันยานี้ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยองค์การจัดอันดับดัชนีหลักทรัพย์สากลได้เห็นได้หันไปสู่ตลาดที่หากพ้นเด่นขึ้นขั้น2อย่างเป็นทางการการยกระดับขั้นดังกล่าวจะสามารถนำเงินลงทุนสากลได้ประมาณ3.4 ล้านดอลลาร์เข้าหุ้นเวียดนาม
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนพิธีเปิดสัปดาห์โครงการพัฒนาสาวหนุ่มจีนอาเซียนจัดขึ้นอยู่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงสีจีนโดยมีหัวหน้าองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มและผู้ต่างหน้าโครงการพัฒนาสาวหนุ่มจากจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณ100สาวคนเข้าร่วมท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวกล่าวว่าสัปดาห์โครงการดังกล่าวแมนเวทีอันล้ำค่าสำหรับสาวหนุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับอนาคตภายใต้การพัฒนาของโลกและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการพัฒนาของสาวหนุ่มและการเพิ่มทวีการพัวพันระหว่างจีนอาเซียนเป็นความพยายามที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์และต่อเนื่องสัปดาห์โครงการพัฒนาสาวหนุ่มจีนอาเซียนได้คัดเลือกโครงการพัฒนาสาวหนุ่ม50กว่าโครงการจากจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสุกยู่การร่วมมือตัวจริงระหว่างสาวหนุ่มจีนกับอาเซียนโดยผ่านรูปการต่างๆเช่นการฝึกอบรมการทดลองโครงการการแบ่งปันกรณีศึกษาและการจับคู่โครงการที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมาวงไสอ่าน
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
9: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965422

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟันที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่22กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานต่างๆด้วยความเปลี่ยนเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเงื่อนในจิตใจมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างที่พวกเขายังสุ่มแซ่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประสุมใหญ่ของพรรคโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงาน3สร้างแผ่นบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาส่วนว่าแผ่นบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารได้บุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ถึกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าในการผ่านขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานมีความเบิกบานมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่ปวงสลักพวกเขาญาติมาได้เพื่อเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเทศให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอกับพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังอันนั้นล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความปีศาจสามารถและความสลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสนอกับพวกเขาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินกับกระดานต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเบื้องต้นของในการท่าพันธกรบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นตลอดถึงในระยะที่ท่านเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยดยานพาหนะที่ว่ามีวิทยุติดกับยดยานพาหนะบรรดาพวกท่านนั้นหรือว่าท่านที่จะเข้าไปทาง Facebook วสล.กำลังจัดสดรายงานสดพร้อมด้วยวิทยุเห็นภาพให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังรายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อให้ปวงสลักของพวกเขากำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศเพื่อสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุคทรุสีด้านและวิกการสำสร้างไปจัดตั้งไปผลขยายเนื่องจากว่ามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางคำขวัญในการจัดตั้งปฏิบัติไปตามทิศทางในจุดหมายดังกล่าวส่องแสงให้เห็นการผลขยายในระยะโครงการการเมืองของพรรคคำขวัญก็คือยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแต่ละเนื้อในมีความหมายสำคัญเช่นว่าการยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถการนำพาของพรรคภายใต้การนำพาของพรรคนั้นปวงสลักของพวกเขาล้วนแล้วแต่ได้มีความเบิกบานมุ่งเส้นเห็นได้ผลงานในต่างๆมีการเติบใหญ่ขยายตัวเคียงคู่กันนั้นการเคลื่อนไหวกับอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยูการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแกร่งเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติไว้อย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆแม้มีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคเข้มแข็งองค์คณะพรรคเข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูงยกสูงเด่นขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์และขององค์คณะพรรคและหากฐานพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งแก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงกับอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจรับใช้ประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยามใดก็ยึดมั่นถือเอาประชาชนเป็นกกเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมนั้นทุกแนวทางแผนนโยบายทุกอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเฮาของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความเพียงพอต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนของประเทศชาติอันใดที่บ่กีดขวางและบ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยและความเป็นแบบอย่างนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมนจิตปฏิวัติการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านอุดมการณ์มีสติต่อการจัดตั้งมีการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีการความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการย่อท้ออดทนผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างแถวสมาชิกพรรคตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายหรือผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของชาติความสมบูรณ์ผลสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยใส่ในที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิวัติในสายบรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเฮาได้เลือกเอาไว้แล้วพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมในการนำพาภารกิจปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่เอิ้นว่าบ่ลังเลบ่คอนแขนบ่ยุดย่อนในการสืบต่อนำพาภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบด้านนักหน่วงและยาวนานในสายภาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม
ส่วนว่าการตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางเส้นทางแห่งการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อยอิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทการเดินที่นักเรียนหมายว่าเป็นเจ้าด้านความฮู้ในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ่อนของประเทศชาติฮู้นำใช้ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและฮู้วางแผนในการคุ้มค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใช้ใจอย่างคุ้มค่าฮู้ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกทางด้านเศรษฐกิจตลาดอยู่ประเทศเราให้ไปตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นในสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจด้วยความบุกเบิกสู้สนสูงสุดสามารถยืนด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวสู่สากลได้อย่างนักแน่นตลอดไปเพราะว่าคำขวัญอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนันทฟิติกรบด้านนึงอีกก็แม่นสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนหมายว่าการยืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็กระยะของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบด้านโดยเล็งใส่การสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันให้มีความนักแน่นมีความเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบด้วย11แผนนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยูแห่งการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นเป็นการย้ำเติมอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวปีนได้แม่นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความมั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเฮามีความมั่งคั่งเข้มแข็งและสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนั้นแม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเฮาจะต้องไปถึงและก็เป็นทางทิศนำเป็นไม้หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพรรคเฮาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าหากพวกเขามาหวนคืนเบิ่งความหมายความสำคัญของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคถือว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญอีกบั้นหนึ่งที่บันทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพรรคและของชาติลาวกองประชุมได้ทบทวนผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการนโยบายในการปฏิบัติเวียกงานของพรรคและของประเทศชาติใน5ปีต่อหน้ายุทธศาสตร์พัฒนา10ปีกำหนดวิสัยทัศน์ทอดปี2055เพื่อเป็นการยู่แห่งการพันขยายแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่เรื่องเลือกสร้างและยกระดับบรรดาปัจจัยบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นจึงสามารถว่าได้ว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ปวงสละของพวกเขาพร้อมสืบต่อนำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งและผันขยายอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกองประชุมที่มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงอยู่ภายในพรรคเป็นกองประชุมใหญ่แห่งการสืบต่อยุ่งแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ลงเลิกและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห่งรักสงบด้านเป็นกองประชุมใหญ่แห่งการเสริมขยายมารยาทปฏิวัติของทั่วพรรคเป็นกองประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบการเมืองอันสูงส่งของพรรคในการตกลงปัญหาสำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและศักดิ์ศรีของประเทศชาติเป็นกองประชุมใหญ่แห่งความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสืบต่อก้าวขึ้นของประเทศชาติทั่วพรรคทั่วปวงสลาวตั้งก็ซึ่งสมยินดีด้วยบรรยากาศฟุดเฟื่อนต่อผลสําเร็จและผลงานด้านต่างๆที่ปวงสลาวของพวกเฮาญาติบ่ได้ภายใต้การนําพาของพรรคโดยเฉพาะมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่มีแสงสว่างเยื้องให้ปวงสลาวของพวกเฮานําไปสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติก้าวไปสู่ผลสําเร็จนําเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยัง
มีท่านผู้ฟังที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ก็มีหลายท่านนับตั้งแต่จะอันนี้จากบุญปันบุญปันอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานมีแดดออกตั้งแต่เช้านครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นกันมื้อนี้ท้องฟ้าสว่างสวัยดีให้แสงแดดตั้งแต่เช้าเลยกันแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงขำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าบุญคำสุดิไสเมืองต้นอยู่ทางต้นเพิ่งแดดออกตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ท้องสั่งเสียงอุดมอยู่ทางเมืองขวาแขวงพุ่งสดีตอนเช้าเริ่มหนาวแล้ววงศิลป์วงอินคำพระมาสมเสยเด้อท่านสอบแห่งกรรมักขอบกระยังสูงวงศิลป์วงอินคำที่ติดตามรายการพิษสมรไซยักษ์สุขเมืองกระดึมแขวงเสกองครับฟังแจ้งดีอันนี้จากภาษาบ่นี่จากภาษาเป็นว่าครับฟังเป็นประจำเด้อทางจอ202แล้วก็ดิษาสอนมณีสมเสยจันทร์สอบแห่งกรรมักพร้อมด้วยทีมงานย่างสุดใจที่จัดรายการดีและมีประโยชน์ต่อชาติต่อสังคมขอให้ท่านและทีมงานจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงขอกับใจยังสูงที่ศาสนมณีเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะแล้วก็อันนี้จากเสียงปลานะกายอากาศหนาวหลายแล้วปัจจุบันนี้อันนี้เพิ่นว่าอันนี้จากโยบวะนี่โยอินทศรเพิ่นว่ารุ่นแล้วมีแต่เนื้อในมีความหมายความสำคัญหลายโดยเฉพาะแม่นเนื้อในว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงและต้านการฟุ่มเฟือยครับฟังเป็นประจำขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายอันนี้เพิ่นว่าพับฟังเป็นประจำทุกเช้าแต่วันจันทร์หาวันศุกร์จากคุ้มวังแคนบ้านละครสีเมืองละครเพ็งขอขอบใจยังสูงเด้อโยอินทศรที่ฟังรายการพวกเราด้วยดีตลอดมาเวลาที่เหลือจะท่านได้ฟังข้อมูลของเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสดิทวรวิเศษศรีในสร้างความคมเสียงทั้งสองท่านสอบเพียงคำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันไม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุด

0: และบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตใส่ในแก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
1: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
1: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
1: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
1: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
1: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง
0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
5: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
5: ตึมแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
5: ตั้มแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่กับตั้มแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตู่ไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ฮ้าโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตาน้ำอีก แหนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
13: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเขาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเขาสิแนะนำอาหารเสริมเด้อสำหรับบำรุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
12: แม่นวะแนะนำเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
13: นี่เด้โตซั่วที่ดีไอพัสผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
12: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
13: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
12: โอ้คักๆๆคันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
13: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินน้ำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
12: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
13: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก Eye Plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
14: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-11 เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนื่องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
15: สบายดีปทุมเป็นจังได๋ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
16: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
15: อย่ามาทั่วปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
16: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
17: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร 020-2880-8713 เอกติดติดง่ายหายปวด

การปิ้นป่วนสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วนสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ชีวิตมิคาเสียเวลาเพียงน้อยเดียวดีกว่าเสียชีวิตย้อนขับขี่รถไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดน้องจะถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น.และการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงเอกสารลาว FM 3.7 MHz และสามารถฟังผ่านออนไลน์พวกเขาได้ที่ www.lna.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าเรียกว่ามีรายการจะติดตามหับสมหับฟังในตอนนี้ติดตามได้ที่เพจของลาวเนสนอลเรดิโอพวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้
1: ท่านมีปัญหาใดอยากจะฝากไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวของเติมเนาะเพราะว่าจะติดพันกับเรียกงานจราจรเรื่องของยุทธการและขนส่งในเรื่องของเส้นทางเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆพิมพ์เป็นข้อความสั่นมาได้ท่านผู้ฟังและอีกสองทางหนึ่งที่มีรายการจะทั้งส่งข้อความสั่นและก็รูปภาพวิดีโอต่างๆมาได้กับเป็นเพจของรายการขับขี่ปลอดภัย
0: นั่นแหละหลายช่องทางเนาะให้ท่านได้ติดตามมาฟังและก็สามารถส่งคอมเมนต์ได้
1: เจ้า
0: ผ่านรายการของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่ารายการขับขี่ปลอดภัยก็สามารถแนะนํามาเป็นสื่อกลางให้โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขับขี่ที่มันเกี่ยวพันถึงปัญหาเรื่องการสัญจรอุบัติเหตุต่างๆนี้เขาช่วยรายการพวกเขาได
1: ้เจ้า
0: เนาะก็ขอแจ้งนิดนึงก่อนเนาะทุกท่านโดยเฉพาะแล้วบรรยากาศที่ฟังขึ้นระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงสำหรับพวกเขาบางท่านฟังบ่ได้สิเป็นย้อนหยังเน
1: า
0: ะกำลังมีการก่อซ่อมแปลงอยู่ในระยะซ่อมแปลงพร้อมเคียงฮอดแล้วจะได้สับเปลี่ยนออกอากาศและกันต่างๆนี่มาใส่ระบบ FM 94.3 นี่แทนก่อน
1: แม่แล้ว
0: เพื่อนบรรยากาศทางระบบ AM บางคนมุ่นไปละบ่ได้ฟังมีที่ดีอยู่นะให้มูลขึ้นไปที่ FM 94.3 MHz stand เด้อทางระบบ AM ของพวกเขาได้มีการปรับปรุงกำลังซ่อมแปลง
1: เจ้าก็ถือว่าปิดสัวคราวเนาะเป็นการซ่อมแปลงสัวคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นระยะนี้ก็สามารถติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารหรือว่ารายการต่างๆได้จากทาง FM 103จากทาง FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz
0: เจ้าโดยเฉพาะแล้วทางระบบ AM เนาะจะเปลี่ยนซับเปลี่ยนมาออกทางระบบ FM 94.3 MHz แทนก่อนระยะนี้มีรายการย่านมาเพิ่นฟังทาง AM มานะ
1: เจ้า
0: ที่ฟังบ่ได
1: ้ตามรายการต่างๆเนาะ
0: เจ้าทางระบบ AM ของพวกเขาเอาพอรายการมื้อนี้ก็มื้อนึงในการเฮ็ดเวียกงานวันอังคาร22กันยา2026ขึ้น11ค่ําเดือน10ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569อากาศมื้อนี้นี่แสงแดดเนาะแต่เช้า
1: เจ้า
0: อากาศดีบางท่านก็สิแม่นไปออกกําลังกายแต่เช้ามาบ่จักพี่น้อง
1: เจ้า
0: หัดกายบริหารสุขภาพ
1: เ
0: นาะยามนี้หลายท่านนี่หันมาเบิ่งแยงสุขภาพหลายขึ้นเด้
1: เจ้า
0: เบิ่งแยงสุขภาพเอาใจใส่ติดตามตัวเองนี่แหละเนาะรู้สึกว่าบ่สบายก็ให้ไปหาแพทย์หาหมอคือเว้าหั่นแหละเนาะสุขภาพมันสําคัญกว่า
1: แม่นแล้ว
0: ยังกันมันสุขภาพต้องแข็งแรง
1: อันดับทําอีกเน
0: า
1: ะ
0: แม่ล่ะ
1: แล้วก็ถึงว่าจะมีแดดออกก็ขอให้ติดตามท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่อาศัยอยู่ทั้งแขวงเสกงเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งมาเพิ่นว่าในระหว่างวันที่21หา23นี่นะให้ติดตามระดับน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่นแจ้งนี่ระดับน้ําเสกงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากระดับปกติอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าทั้งบริษัทหุ้นส่วนเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกภาคกลางของประเทศสสเวียดนามนี่นะจะมีการบริหารและก็จัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนไฟฟ้าจะปล่อยออกในตอนเช้าของวันที่21ก็คือเมื่อวานนี
0: ้
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามเฝ้าระวังท่านผู้ฟังไผที่อาศัยอยู่เลียบตามแม่น้ำสายต่างๆบ่เฉพาะแต่เขตแม่น้ำเสกงนี้เนาะขอให้มีสติระมัดระวังและก็เฝ้าติดตามนำกัน
0: มาแล้วสำหรับธนการวันนี้ได้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทเดลิซาสัญญาสารทองหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครพิจิตรก็จะเดินมาแจ้งอุบัติเหตุหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขนี่น้อยหลายปานใด
1: เจ้าม
0: ีผู้เสียชีวิตหรือบ่รถถาฟังตืบแล้วเรื่องการสัญจรเด้ในนครพิจิตรกับพวกเขานี่ยุ่งยากสะดวกคือแนวใด
1: เจ้า
0: ก็จะได้ถามท่านตื่นและอีกท่านนึงพันโทสลองสุมัญญาห้องแผนกตำรวจชี้นำเรื่องการจราจรเมืองสีโคตบอกก็จะได้ถามเติมโดยเฉพาะเรื่องงานการแก้ไขการจัดสรรความบ่เป็นไปได้ของเมืองแดแก้ไขปัญหาเรื่องการจอดรถซ้ายเพราะว่าเมืองสีโคตบองเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่เศรษฐกิจก็ว่าได
1: ้เจ้า
0: คนหลายคนอาศัยอยู่หน้าแน่นซะซะเนาะรถรางยวดยานมาทั้งกันหลายมาขอบเขตเมืองสีโคตบองเป็นได้สภาพสิเราได้ฟังเติม
1: แม่แล้วก็จะสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไปในระยะต่อไปเนาะท่านใดที่อยากจะฝากเป็นคำถามไว้ถามเจ้าหน้าที่เพิ่นก็โทรมาได้เนาะท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้พวกเราก็บ่ว่าท่านจะอยากออนไลน์สนามไม้หรือว่าใส่หลักไม้ก็ได้ยินดีต้อนรับที่0305787052
0: แม่นแล้วและจะแจ้งนิดนึงแต่บ่ฟังก็เห็นข่าวเรื่องปัญหาเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็เกิดแด่แหละบุญน้อง
1: จ
0: ้
1: า
0: ก็สิขอเว้าในนิดนึงโดยเฉพาะกฎหมายบ่ได้ระบุไว้หั่นแล้วว่าการละเมิดกฎระเบียบจราจรแล้วเกิดอุบัติเหตุนี่นะเนาะบางท่านตามแล้วตัวรถนี
1: ้
0: ก็เหตุแล้วก็ไป
1: บ่
0: สนใจบ่รับผิดชอบเนาะที่พวกเขาได้นําเสนอกฎอันนี้ก็มีหลายระเบียบกฎหมายนั่นแหละก็มีโทษนี่เพิ่นว่าแบ่งออกเพื่อความเข้าใจง่ายนี่โทษนี่แบ่งออกเป็น4ระดับนะ
1: หนึ่ง
0: ถ้าว่ามีคนบาดเจ็บนี่ปรับใหม่155ล้านกิ๊บ
1: เจ้า
0: 2แม่นบาดเจ็บสาหัสเจ็บหลายคนหรือว่าเป็นพิการนี้เข้าคุกหรือว่าจำคุกนี่6เดือน53ปี
1: เจ้า
0: ปรับใหม่4ล้าน55ล้านกิ๊บ
1: เจ้า
0: 3มีคนเสียชีวิต1คนจำคุกนี่2ปี55ปีปรับใหม่520ล้านกิ๊บ
1: เจ้า
0: 4เสียชีวิต2คนขึ้นไปจำคุก5ปี50ปีปรับไป5550ล้านกิ๊บ
1: เจ้า
0: แล้วอันนี้เป็นระเบียบกฎหมายจราจรที่มันได้ระบุไว้ทุกท่าน
1: ให้ที่ว่ามีการละเมิด
0: จ้า
1: พาให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนีเนาะก็จะถูกปรับใหม่ตามที่สมอลาได้แจ้งไปเมื่อกี้นี
0: ้เจ้าเลยได้ติดตามข่าวนี้ก็คิดว่าเป็นข่าวดีของทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ว่าได้ท่านผู้ฟังในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีก็คือท่านเทศไรศรีวิไลเนี่ยเพิ่นได้ไปร่วมเดินทางอยู่ที่กองประชุม GICC นี่
1: เจ้า
0: เนาะในวันที่15กันยายน2566ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านเทศไรศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้พบปะปรึกษาหารือ2ฝ่ายกับท่านคิมยุนดุกรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินพื้นฐานคงรางและขนส่งแห่งสกาวลีการพบปะในครั้งนี้ก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศและ2กระทรวงในระยะผ่านมาผ่านบรรดาโครงการช่วยเหลือต่างๆพร้อมนี้ทั้งฝ่ายลาวก็ได้นําเสนอข้อเสนอที่สําคัญเพื่อสืบต่อการร่วมมือในตอนนี้1เป็นการช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการพัฒนากลจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการสร้างตั้งหน่วยงานซ่อมแปลงเส้นทางในแต่ละแขวงโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะ
1: เ
0: นาะเพื่อแก้ไขทุกเชิงนั่นแหละซ่อมแปลงเส้นทางจ้ะ2การดึงดูดดึงดึงการดึงดูดการลงทุน
1: จ้ะ
0: ความสำนักงานการเทคโนโลยีอัจฉริยะจากสกาวลีนี้เพื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอยู่สปปลาวให้มีความยืนยงโดยเฉพาะเป็นโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนาม3การเร่งรัดจัดตั้งพันกันใหญ่ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงหรือว่าเป็นรูปธรรมโดยไวทั้ง2ฝ่ายก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะได้สืบต่อฮัดแน่นครบการร่วมมือเลขเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันยังแน่นแฟนเพื่อพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งให้เจริญก้าวหน้าเอาอันนี้เป็นสิว่าข่าวดีก็ว่าแม่นเนาะถ้าว่าได้การร่วมมือกันช่วยเหลือจากสกาวลีเขาบอกเขาโดยเฉพาะและเพิ่นขอสร้างตั้งนี่แหละเทคโนโลยีบ่ทางด้านวิชาการพัฒนากลจักรให้หน่วยงานซ่อมแปลงทางทุกเสริมในแต่ละแขวงนะพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องแน่นอนแหละบ่ได้มันเพปั๊บให้หน่วยงานนี้เข้าไปซ่อมแปลงแก้ไขให้ทันการ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนึงเนาะที่พวกเราได้แจ้งให้มีรายการได้รับฟังไปสำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้และก็ยังมีหลายข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอเติมให้ผู้ฟังโดยเฉพาะในมื้อที่ผ่านมาพวกเราก็พบเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะเมื่อวานนี้สมลาเป็นเหตุรถต่ำกันก็คือรถตู้นี่นะต่ำกับรถเก่งเนาะเป็นรถเบนซ์นี่นะได้ครับความเสียหายสมควรส่วนรถตู้นี่มันขับหนีไปอันนี้มันนอนในกรณีที่สมบลาแจ้งมาเมื่อกี้นี่ได้เนาะต่ำและลบหนีนี่นะท่านผู้ฟังซึ่งเหตุเกิดอยู่เขตบ้านเสียงด่าเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์อันนี้กับเหตุเกิดนี่เพิ่มโบแจ้งเวลาแหละแต่ว่าเขาเบิ่งจากคลิปวิดีโอนี่มันคำแล้วเนาะมืดแล้วมืดคำแล้วท่านผู้ฟัง
0: เนาะต่ำและเอาตัวลบหนีอีกโบสนใจบ้านเมืองคือว่าอะไร
1: ไม่แล้ว
0: โอ้อันตรายทุกท่านอันนี้ก็อยากให้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมในเรื่องระเบียบการเรื่องการขับการขี่ถ้าว่าเขาขาดสติประมาทจังซี่แล้วนี่บ่สนใจเนาะตามแล้วหนีเลยนะ
1: ว่า
0: ไง
1: ใช
0: ่อันนี้ก็บ่ได้แล้ว
1: เจ้าแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่เห็นจากบิดรายการเพิ่นส่งลงแต่ว่าเป็นเหตุเกิดตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมาวันศุกร์พุธและสมนาเหตุเกิดเวลา 20:25 นาทีเป็นรถกระบะที่ว่าเพื่อนจะถอยหลังลงมา
0: เ
1: ห็นมั้ยเพื่อนจะถอยหลังลงมาแล้วไปตามเอารถที่ว่าขี่มาทางปกติโอ้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่ามันบ่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดเห็นบ่บ่ฮู้ว่าเราไปถอยแนวใด
0: ก็สิ บ่ได้บึงทั้งหลังบ่ได้จังได๋ด้วยว่าบ่เห็นรถที่ขี่
1: การคำนวณเน
0: า
1: ะ
0: การคำนวณแน่บ่ได้
1: บ่ได้การตวงบ่ได
0: ้หรือว่าม
1: ันไหลครับมันค่อยหน่อยนึงเด้
0: เออหรือมันไหลบ่ใช่เบรกมือบ่ทันบ่หรือจังได๋ย
1: ังม
0: ีถามโลบ่ทันบ่หรือจังได๋เนาะ
1: เจ้า
0: หรือว่าเราเบิ่งข้างๆโอ้มันคือจังไกลอยู่ตัวอย่าง
1: อ่
0: ะนะ
1: พ
0: อลงมา
1: เนี่ยเรื่องของการกล้าตวงแดงการขับขี่รถท่านผู้ฟังบ่ว่าท่านจะไปหน้าหรือว่าถอยหลังนี่ต้องสตินี่ต้องได้สําคัญเด
0: ้นั่นแล้วโอ้เห็นภาพแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการขับการขี่เนาะอย่าประมาทได้ทุกทางเด้อันตรายและอีกเหตุการณ์นึงนี้เพิ่นมาเพิ่นถ่ายคลิปวิดีโอได้อ่ะนะอันนี้นี่ก็สิมันอยู่ทั้งคำมวลเนาะท่าแค่กันแหละเพิ่นขับรถจักได
1: ้อือ
0: บ่แม่นเอามือขับได้ขอโทษเอาตีนครับ
1: โอ้
0: เบิ่งไหมทุกมื้อนี้น่ะมือกำคันเร่งสองข้างกันยังพลาดแล้ว
1: เจ้า
0: อันนี้ขอโทษจะเอาตีนครับโอ้
1: เอา
0: คนไทยวิดีโอมาให้เบิ่งมือหนึ่งสูบยาเบิ่งไห
1: ม
0: พลาดมานี่มันก็สิเดือดร้อนผู้อื่นจักสิไปต่ำไปก่อไปดัดตัวหน่อยก็เจ็บสาหัสเสียชีวิตชีวะแนวใด
1: เจ้าเจ้าอันนั้นอยู่ทางสวรรณเขตวะคำมวล
0: คำมวล
1: คำมวลเนาะทางคำมวลสวรรณเขตนี่ก็มีอีกที่เพิ่นได้แจ้งมากับแม่นเรื่องของการสัญจรก็คือเส้นทางเพิ่นว่าทางนี้เปเพหลายคุมเลิกการสัญจรไปมาอยู่ยากเบิ่งจากรูปภาพรถที่ว่าขนส่งผู้โดยสารเนาะรถสวรรณเขตท่าแขกนี่นะบ่เห็นอย่างรถเลยนี่นะสมบัติความว่าเลิกของคุม
0: คุมมันเลิกเนาะ
1: คุมเลิกโอ้ยสภาพอันนี้เป็นเส้นทางจากสวรรณเขตท่าแขกไปขมวน
0: ท่าแขกไปขมวน
1: ท่าแขกไปสวรรค
0: ์ท่าแขกไปสวรรค์หัวใจท่าแขกไปขมวนอันเดียวกันไม่ได้ไปขมวนสวรรค์นะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แล้วแล้วอีกข่าวนึงเห็นทั้งเพจโทรโคงบนหลวงนี่มันที่สาวเวลาประมาณ 4:00 คือสิเป็นตอนเช้านี่แล้วเนาะตอนเช้า 4:00 เช้านี่นะอุบัติเหตุรถเก๋งนี่เมาขับต่ําเฮือนประชาชนอยู่บริเวณ3แยกไฟอำนาจหนองพญาเมืองเศรษฐีนครเวียงจันทน์ได้รับความเสียหายเพิ่นว่าโชคดีได้นี่บ่มีเหตุคนเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะฝากเตือนเด้ระมัดระวังเรื่องสติในการขับขี่เนื่องจากว่าจุดนี้มันมืดไฟอำนาจเพลเหตุการณ์อุบัติเหตุหลายครั้งอันนี้ก็แล่นเข้าเฮือนประชาชนเลยได้นี
1: ่โอ้ย 4:00 เช้าเนาะ
0: 4:00 เช้าห่วยจักไปทางใดมาสิว่าจังได๋เนาะสิไปเบี่ยงบ่ไปตลาดบ่ไปตะลีบ่หรือจังได
1: ๋เจ้าหลายคนมักใช้ความไวได้เวลาขนแจ้งนี่นะ 4:00-5:00 เช้าบางคนว่ารถบ่หลายไปเด้อเนาะแต่ว่ามันอันตรายนี่แหละท่านผู้ฟังการเบิ่งเห็นแดแล้วก็เรื่องของหลายคนก็คิดคือกันว่าค่อยก็ใช้ความไวเจ้าก็ใช้ความไวจังซี่น่ะเนาะ
0: แม่นแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของมื้อวันที่11ก็คือมื้อวานนี้เวลาประมาณเป็น 8:30 พอดีได้ 1:00 นี่แหละ
1: เจ้าร
0: ถกระบะสีดําคันนึงนี่ได้เกิดอุบัติเหตุแหกโค้งเพิ่นว่ากายโค้งไปตกลงไปทั้งห้องข้างทางหั่นอยู่บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านศรีบุญเฮือง
1: เจ้า
0: เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วเนาะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ส่วนใจเตือนสติให้นะครับขี่เด้อให้มีสตินั่นแหละถ้ารู้สึกว่าเมื่อยบ่เงานอนนี่นะก็ขอให้หยุดพักนอนพักผ่อนก่อนเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: เนาะจอดอยู่แคมป์ทางหั่นก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าไปบ่ได้แล้วนะบ่อยากกลับตัวก็เพื่อความปลอดภัยตัวท่านแล้วก็ผู้ที่ร่วมทางโชคดีที่บ่มีเหตุผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเนาะถือว่าผู้โดยสารนี่ปลอดภัยแจ้งมา
1: เจ้าแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเวลา 8:30 นาทีเป็นเหตุรถกระบะสีดำเนาะได้ประสบอุบัติเหตุแหกโค้งลงไปอยู่ห้องข้างทางเขตบ้านศรีบุญเฮืองเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว
0: เจ
1: ้
0: าและเหตุการณ์เดียวนั่นแหละเนาะและบัดนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนี่เพิ่นเว้าสู่ฟังนี่รถกระบะดาดคนล้มในก่อนหน้านี้นี่เพิ่นว่าหลายหลายเดือนแล้วบ่เดือนปลายเนาะผ่านมานี่เพิ่นเอาลงเฟซเติมนี่เราลงจากรถเก๋งเลยเบิ่งจากภาพเนี่ยรถกระบะบัดมาต่ําบ่เราโอ้ทุกท่านเลยเบิ่งมาน
1: ี่แหละเนาะท่านผู้ฟัง
0: เนาะอันนี้แหละเป็นห่วงหลายเป็นห่วงหลายเรื่องการขับขี่ไปจ่อหลายก็บ่ได้ทุกท่านได้ไปจ่อหลายก็บ่ได้เด้อพุ่นแล้วก็แน่โพดเนาะแล้วจอดรถกําลังสิลงว่าซั่นซะ
1: เจ้า
0: ก็คือสิว่าวิทย์แหละเนาะรถใหญ่บัดขี่มาไวนี่ส่วนไปเลยอันตรายเนาะถ้าเป็นห่วงก็แล้วเรื่องการขับการขี่ขาดสติและประมาทเอาอีกหน่อยทั้งพันโทเดลซาเนาะทั้งทันติบแจ้งเข้าสู่รายการเติมโดยเฉพาะแล้วเรื่องปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได
1: ้เจ้า
0: เรื่องการขับขี่มี ัวเลขร้อยหลายปันใดสำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี
1: ้แม่นแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ไปได้แจ้งให้ทราบตึ้ม
1: เจ้าแล้วก็อีกปรากฏการณ์นึงที่เพิ่นได้โพสต์ลงเป็นคลิปวิดีโอเนาะโดยเฉพาะแม่นลูกหลานกลุ่มวัยหนุ่มมีนสมราขับขี่รถจักรไปดีๆแต่ว่าไปเห็นรถอันรถไฟฟ้าสกูตเตอร์นะรถไฟฟ้าที่ใช้สแกนน่ะนะจอดอยู่กลางทางไปเหยียบไปอันนั้นเอาเห็นบ่ไปโดดเอ้ยว่าหยังไปโดดเหยียบนี่นะ
0: อ
1: ันนี้มันพฤติกรรมที่เหมาะสมบ่นี่นะเห็นบ
0: ่รถที่เพิ่นไปย่างใหญ่ไว้ใน
1: ตั
0: วเม
1: ื
0: องเนาะ
1: แม่น
0: สแกน QR ใส่เสื้อแล้วก็ขี่ให้ตัว
1: แม่นเด้ถ้ากันเห็นแล้วก็ตั้งขี่รถไปเนี่ยโจดแล้วก็ไป
0: ทำลาย
1: ไปทำลายไปเหยียบไปเตะ
0: โอ้ยเป็นห่วงแล้วกันเด้อันนี้ก็ว่าเรื่องมารยาทเนาะถ้าว่าถูกจับได้ทันนี่ต้องได้เอาผู้ปกครองมาได้นี่
1: เจ้า
0: ลูกสาวโฮมแล้วก็มาเซ็นรับประกันเด้เซ็นหน้าแล้วพ่อแม่ก็ได้
1: แม่นแล้ว
0: อันเรื่องบ่ดีนี่บ่ได้อยากไปรับบ่อยากไปรับได้พ่อแม่ก็ได้เป็นบ่
1: แม่น
0: เสื่อมเสียต่อสังคมแต่ว่าโอ้ลูกเจ้าเป็นพลเมืองดีเก็บเงินเก็บคำบ่ช่วยคอเวียนส่งคืนเจ้าหน้าที่ส่งคืนเจ้าของเดิมห้วยเขาก็อยากไปคือกันแล้ว
1: เจ้า
0: หรือว่าลูกเจ้าเห็นเก่งเสียงได้ที่หนึ่งทุกเดือนทุกปีห้วยเขาก็อยากไปได้อันนี้นะเงินบ
1: ่
0: เรื่องบุหรี่นี่ผู้ใดที่อยากไปแม่เลยบอก
1: เนาะสถานการณ์ผู้ปกครองเนาะติดตามลูกหลานของเขาตื่นพฤติกรรมเวลากลางค่ำกลางคืนนี่เป็นโมงสมควรออกไปเลาะละบ
0: ่
1: หรือเป็นโมงอยู่เฮือน
0: เ
1: นาะอันนี้เขาต้องได้เบิ่งคืนให้ผู้ฟัง
0: เจ้ามีรายการท่านบ๊อบบี้บอกสิแจ้งมาในสบายดีกระทรวงสองเสนอรายการนั้นบอกความคืบหน้าหรือว่าแก้ไขสำเร็จตัวปัญหาที่มีรายการได้เสนอตัวรายการนั้นโดยเฉพาะแล้วกันมันไฟเนืองทางบอกตามจุดต่างๆความสว่างหน่อยหรือบ่มีการขับรถย้อนสอนลักษณะนี้ก็แจ้งรายการเลยเนาะปัญหานี้บอกก็ได้ถามเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้แก้ออกอากาศเรื่อยทางกระทรวงเนาะทีมงานบอกเขาก็ได้ประสานตลอด
1: เจ้า
0: เนาะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาแสงสว่างก็คือหู้แหละมันเพเด้อพวกเขาก็ได้นำเสนอไปแล้วมันเพพร้อมแก้ไขซ่อมแปลงบางจุดผ่านมาเนี่ยเขตคนต้องเขตดอนแดงมืดก็ได้การแก้ไขไปแล้วเดี๋ยวแก้ไขไปแล้วแต่ว่าจุดอื่นก็ซีเป็นทันยอยในการแก้ไขซ่อมแปลงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มอบหลายเรียกหนักเรียกโดยเฉพาะแล้วไฟฟ้าเด้เด้เขาบอกต่อเด
1: ้
0: มีการซับเปลี่ยนทุกทางการซีแจ้งตัวให้ตื่นเนาะโดยเฉพาะแล้วเรื่องปัญหาไฟเยื่อทางบอดแสงสว่างก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่การนำเสนอถนนมีความปลอดภัยเอาตอนนี้ทางพันธุ์เดลิซาชัญชานห้องอนาแผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านเจ้า
0: เจ้าสบายดีท่านเอามีเรื่องการจะคู่เนาะตอนนี้ว่าสภาพ1อาทิตย์การสัญจรสะดวกยุ่งยากเข้าออกตัวเมืองชานเมืองเป็นจังใดนครเวียงจันทน์กับพวกเขาดิท่าน
2: เจ้าเจออีกนึงเนาะโอ้ตาเข้ามาสบายดีท่านเจ้าเนาะทางนี้รายการครับพี่กับใครครับทางดีครับเนาะตัวมันเบื้องเรื่องสภาพการจัดจอยที่เราเข้าเรื่องนี้กันตัวก็ดูล้างผ้าหลังนะครับผ้าหลังแน่นลายพอสมควรนะเนาะแต่ว่าการจัดจอยก็มาถึงขั้นเราถือว่าติดขัดแก๊สพ้นก็คือเราบอกไปได้มาได้เนาะเพราะว่าก็ร่วมกับที่ผ่านมาที่ประชาชนร่วมกันแต่คนก็ยังถือตัวโต๊ะเป็นบางมือตอนเช้าอันมันเมื่อไหร่คุณตื่นอะไรดูล้างผ้าหลังลายแต่ที่มันติดแน่แหละฉะนั้นก็ขอให้ผู้ชลุชนนทุกท่านขอไปขอมาเนาะครับพี่ด้วยความโปรประมาทเขาลบกูจราจรแล้วก็แม่นให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นรักนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้า
2: ประเด็นการจราจรในโรงเรียนไม่เป็นสะดวกแล้วก็ผลเลี่ยงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่ตามมาเนาะ
0: เจ้า
2: วันนี้ท่านว่ากับอุบัติเหตุเนาะเมื่อดิษนี้นับแต่วันที่เช้าที่พี่ถึงวันที่เช้าเดือน9/2/2006คือนครหลวงแก่นเพราะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวนเท่าเรื่อง
1: จ้
2: าสมมุติว่าการมันเป็นรุ่นลง2เรื่องแต่คนเสียหายเนาะคนเสียหายมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย8สมควร18สาหัส6เสียชีวิต7เนาะตรงกับคนที่เกิดด้วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจํานวน4คน
1: อัน
2: นี้ก็เป็นการที่ว่าผู้มีแผลปรารถนาแล้วก็การสูญเสียนี่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเนาะถึงขนาดได้บอกชื่อแต่ละญาติพี่น้อง
0: จ้า
2: ตกใจในเรื่องชีวิตครั้งนี้เนาะ
0: จ้าเฉลี่ยนี่ก็มื้อละคนเนาะ7คนใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาอยากให้ท่านผู้ฟังในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าลักษณะการเกิดเสียชีวิตต่ำกันแนวใดฮู้การเป็นจังได๋ท่าน
2: เจ้าก็พอแล้วนี่ที่ว่าเสียชีวิต7คนนี่คือกรณีที่1เนาะเกิดเหตุในเวลาประมาณ 12:00 น.บ่าย
0: ๆเจ้า
2: แต่พอวันที่14/9/2006นี้เหตุเกิดมันอยู่ทิศทางตรงแตงสถาบันใหม่ของครับเนาะเกิดที่เหตุเกิดที่เขตบ้านนะบ้านใหม่บ้านใหม่บริเวณแปลงตรงเดียวกันมูลนัดเนาะ ็นเหตุรถมันถูกแจ้งใช้ต่ำกับรถกระบะหุ่นใด
0: จะ
2: รู้วิธีผู้ประพีและผู้นั่งไปนำยันรถกระบะหุ่นใดเสียชีวิตคาที่เนาะสองคน
1: โอ้เสียชีวิตสองคน
2: เจ้าส่วนก่อนแล้วนี้ที่สองนี่เกิดเหตุในเวลาประมาณ10:48ของวันที่19/2/2016
0: จะ
2: เกิดอยู่เป็นทางไปแดงวัดที่เก้าเดี๋ยวจะแนนไปหาบ้านนาคราเหตุเกิดอยู่ที่บ้านรัดควยเมืองเชียงรายคนจัน
0: จะ
2: เป็นเหตุรถยนต์ต่ำเอาคุ้นยางเลาะต่ำข้างหลังคุ้นยางว่าไงครับคุ้นยางยางที่กระพุ้งเหตุไหนมีคนเสียชีวิต1คนส่วนกรณีที่3เหตุเกิดในเวลา12 โมงประมาณ12 โมงของวันที่19/2/2016เกิดจุดถนนท่าเรือเขตบ้านมาไห่มาชพ้องน้องกันอันนี้เหตุรถยนต์ต่ำคนอยู่แบบคนข้ามทางเนาะเกิดรถยนต์ต่ำทางมันเสียชีวิตทันทีกรณีที่มันเกิดในเวลาประมาณ3 โมงเช้าของวันที่16/9ของวันที่2/6เหตุเกิดอยู่ที่แยกไฟแดงดอนกอยถนนกำแพงเมืองเมืองสนามออริแกนเป็นเหตุรถจักรเนาะต่ำกับรถยนต์ในกูกับกิลการเสียชีวิตพาดีเช่นเดียวกันส่วนเหตุที่5มันเกิดในเวลาประมาณ7 โมงเช้าของวันที่16/9/2/6เหตุเกิดอยู่ทางเข้าในเขตอุตสาหกรรมกลมรวมเศรษฐานเป็นเหตุรถยนต์ต่ำรถจักรเรื่องที่หนึ่งผู้กระพริบรถจักรในรูปเสียชีวิตคาที่เนาะ
1: จ้า
2: แต่อีกเรื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่ของพวกเขากับเขาแสดงความเสียใจน้ำนอญาติพี่น้องพร้อมที่เสียชีวิตทั้งเพื่อนในครั้งนี้เนาะเขาแสดงความเสียใจได้เน
0: าะจ้าเสียใจน้ำนอญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโคทามท่านขึ้นไปแน่นอนบางท่านได้ฟังไปแล้วว่าเหตุเสียชีวิต7 คนในอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่พวกเขามันน่าสะเทือนจิตใจนี่แหละท่านเอ้ยว่าเขตดองแตงเนาะว่ารถกระบะตามรถฮุนไดอยากท่านอยากถามท่านนิดนึงว่าเฮาลงไปกดกาวัดแท้เลยมันเกิดจากสาเหตุใดอาจารย
2: ์ท่านกรณีที่นึงเกิดเหตุเป็นเหตุตันมูลนั้นมันเกิดจากผมก็ขี่รถคันนึงขับขี่รถบุคคลมวลสายทางเนาะหรือว่าขับตามทางไปใส่ผู้กรณีเนาะ
0: จ้ะ
2: ย้อนบวกเสียความไวแล้วก็เป็นสภาพเส้นทางก็เป็นทางค่อยและโค้งไง
0: โอ
2: ้ในชักปีนจะเป็นสั้นชนกรณีที่สองมันเกิดจากนักขี่อาจจะสุขภาพอ่อนเพลียบวก
0: เออ
2: แต่ที่เพราะว่าจะค่อยว่าไปต่ำกว่าทั้งหลังคนเดียวเนี่ย

0: างแก่งทางของผมเลยครับส่วนกรณีที่3นี่อันนี้ก็การลูกคิดกับผมบนต้นนี่จำยากไงปุ๊บก็พี่รุ่นใหญ่แต่เล่นรถขาดสินไปเนี่ยสินไปอาจจะห่วงสุขภาพดื่มชิมมึนเมาเนี่ย
1: โอ้ย
0: เนาะอันนี้ก็ชวนกรณีที่ชี้เนาะแบบนี้เนาะกรณีที่ชี้อยู่ได้เด่นตอนก่อนนี่ตามการเจ็บของผมมุ่งต้นกันมันเกิดจากมักกะทีมดวงไฟอำนา
2: จ
0: ส่วนกรณีที่5นี่ก็ตามการชี้ชวนจะเจ็บของมุ่งต้นกันมันเกิดจากมักกะทีสุขภาพอ่อนเพลียดื่มจึงมึนเมาจนดึกดื่นเย็นคืนวันซะแต่จะกลับบ้านเดี๋ยวค่อยมาเกิดเหตุในเจ็บมุ่งเข้าครับส่วนดื่มเราจะค่อยว่าขับรถข้ามทางจะไปข้ามทางไปตามรถจักรที่ชวนทางมา
1: อ
0: ย่างแบบดังเพียนะ Facebook ได้ลงนะลงโซเชียลได้ลง
1: เจ้าโอ้นั่นเป็นตัวเหตุเขาฟังเนี่ยโบเมนซิงที่พวกเขาเสียกสันปั้นแต่งในทันเนาะมันเรื่องจริงคนแท้เรื่องแท้เกิดแท้ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาอยู่นักลงจันกับพวกเขาเนี่ยก็ขอแสดงความจิตใจน้ำอีกที่หนึ่งกันแหละกับครอบครัวได้สูญเสียคนหักลูกหลานไปบางครอบครัวเนี่ยก็ยังทำใจโบได
2: ้เจ้า
1: ต่อการเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสูญเสียทั้งผัวทั้งลูกตัวอย่างหรือว่าคนหักไปในปัญหาที่สังคมก็ถามมานี่ท่านว่าเรื่องปัญหาขี่รถย้อนสอนนี่พอดีมีเรื่องการกระทำทางออนไลน์เมื่อกี้นี่มาแต่ว่าพวกเขาจะมีการเด็ดขาดแก้ไขแล้วในตึงนี่ก็เป็นสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุเช่นกันนอกว่าขี่รถย้อนสอนส่วนทางนี่นะโบไปเลี้ยวอยู่จุดเลี้ยวพวกเขาสิมีมาตรการเด็ดขาดแล้วในตึงตัวกับปัญหานี่ท่าน
0: เดี๋ยวนี้ดูในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือปัญหาทางที่ทำอย่างเนาะคำนี้เป็นความจริงแท้ผู้ขับขี่ยังมีจำนวนหนึ่งมักง่ายขี่รถย้อนสอนก็คือโอ้โหแล้วไปช่วงไปเป็นทางชิลาสิบปีเป็นลากเนาะรวมทั้งรถบรรทุกรวมทั้งรถจักรรถส่วนตัวมาเบิกมีหลายฉะนั้นถือว่าการขับขี่แบบที่ก็คือว่าพิษก็จะจอดแน่นอนอยู่แล้วเนาะฉะนั้นตัวกระบะการทางเจ้าหน้าที่ของเฮากันกันเล่นแนะนำให้บรรดาเมืองที่เกี่ยวข้องไปเอาใจใส่ติดตามกฎการและปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดตามบริเวณไกลกับไม้ดำหรือแบบกุ้งไม
1: ้
0: เนาะเพื่ออย่างเพื่อว่าเพศไทยผู้กับพี่นี่มีความตื่นตัวแล้วก็เขาระเบียบกุ้งไม
1: ้
0: กุ้งที่ตัวที่จะจอดเพื่อรีเลี่ยงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาครับเนาะฉะนั้นแหละข้าครับทานแต่ยังปฏิบัติอยู่เนาะเจ้าหน้าที่พวกเป็นพร้อมก็จะได้ปฏิบัติตามกุ้งจะจอดแล้วก็ขับไม้ตามลำดับที่กระทึงเราไม่ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพราะนั้นคือท่านใดก็ตามถึงของบริษัทหรือนิติบุคคลใดก็ตามก็อยากให้ศึกษาผมได้บอกเตือนผู้ขับรถท่านหน่วยละเมิดกฎในปฏิบัติต้องการยังเข้มงวดเพื่อความเป็นระเบียบเพราะอะไรเพื่อปีเรียมปัญหาการเกิดอุบัติเหตุสำคัญอะไรเนาะ
1: จ้ะเนาะจะเป็นห่วงอยู่ท่านใดบอกเรื่องระเบียบคือท่านบอกแหละมีแต่บทปฏิบัติยังมักง่ายดีนะบอลเลี้ยวที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวใกล้ๆบัดบอลเลี้ยวยังขี่สวนเรียบทางผิดช่องทางมาก็เป็นสาเหตุนึงที่ภายกับที่เห็นพันมากับมีแล้วเนาะนี่แหละสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุดแล้วและท่านอยากว่าได้ตื้มระยะนี้ก็คือว่าน่ะบุญสิกินทานเทศกาลนี่จักหน่อยก็บุญส่งเหือแหละเนาะทั่วประเทศพวกเขาก็สิมีการก้าเกียมและในเฉลิมฉลองมวลซื่นตามมีของประเพณีฮีดมีของเจียงนี่แหละเนาะอยากว่าได้เติมเรื่องการกินมวลซื่นประเพณีลาวคือว่าแหละบ่ได้กินบ่ได้ดื่มอยากว่ายากเลยไปเฮือนนั่นต้องได้ดื่มแน่นอนแล้วหลังพฤติกรรมดื่มมันก็ต้องมีการเมาแล้วเขาขับรถอยากว่าได้ในนามเจ้าหน้าที่จราจรท่านเลย
0: เจ้าท่านสิทธิ์นึงเนาะครับไปเจ้าแบบให้น้องทางนายไอ้เมฆตำรวจจราจรพุ่งยันประตูชี้นำเรื่องงานดำเนินแก้ไขผู้ผิดเนาะแล้วก็เรื่องการเป็นตัวฝากถึงผู้ที่ขับรถนั่นแหละจะเป็นรถส่วนตัวนับเป็นสองล้อคือเมื่อจะนอดรถสำนักงานองค์การหรือว่าบริษัทสังหารต่างๆเนาะการขับขี่แบบสำคัญที่สุดก็เป็นไอ้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเนาะอันที่สองแล้วเป็นการเช็คความไวอันนี้แหละยังเป็นปัญหาอยู่บ้านเรานี่ความไวแบบมีส่วนพายเกิดอุบัติเหตุอันที่สามมันสำคัญเป็นการชุ่มเชลนี่แหละโดยดูทีมมือมองต่างๆเป็นอาชีวะจะไหนบุญหรือบุญก็ไม่ชุ่มอยู่ตลอด
1: ชุมตลอด
0: เนาะเออแฟนของจะมีโอกาสขอได้ว่าจื้อคนถึกใจการกินการกินก็อยากให้ขึ้นสมมาครอบครัวนั่นแหละเนาะกินก็บ่ให้กินเมาเกินขอบเขตแล้วก็บ่ให้บ่คุ้มกันบ่บังคับกันถ้าเพราะหมู่ครูกับพวกก็ว่าโอ้ยผู้ชื่อว่าอิดเหนื่อยอ่อนเพลียอย่างรับอย่างนอนแล้วก็ครอบกันไกลกันเมื่อเนาะก็บ่แม่นอย่างเนาะคันว่าคุ้มกันนะตัวที่ลูกได้มันก็เริ่มหลายจองหลายเที่ยวแล้วก็จะเมาไรเวลาขับรถไปสวิตช์มูเป็นยังแต่ว่าขับจนไปโดนแผลมันเหน็ดไหนจะกลับจะนอนหลอกมาเป็นส่วนคืนนี้แต่อันนี้อันนึงเหมือนกันกินหลายไปค่ะไปเชียงเงินหลายแล้วก็เจ้งครับเนาะตัวเบียร์ราคาเบียร์กระเพงเดี๋ยวนี้ตรงเข้มกระเพงเป็นอะไรไอ้คือเมื่อวานเงินเดือนตัวเขาชี้ได้เงินเดือนสามสี่ล้านเนาะกินไปละเงินเดือนออกหรือบ่ออกกินไปละเบิดสองสามล้านแล้วเหลือเป็นล้านกี่เมื่อหาครอบครัวแบบนี้ค่าห้องชีพครอบครัวเฮาดิค่าน้ำค่าไฟดิต่อค่าอยู่ค่ากินค่าชงลูกชงหลานไปโรงเรียนอันนี้ก็ใหญ่คำนึงเหมือนกัน
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แต่คำนึงเรื่องบ้านตัวเฮาชีมีเงินตัวเฮาชีคิดเป็นความทำได้เป็นอะไรชีวิตตัวแน่ต่อจะกินการดีต่อกินแต่กินก็เพราะว่ากินพ่อมาสมัครประกวนแล้วกับเมื่อแต่ถือว่าปลอดภัยบุกเกิดนี่แต่ก็ถือว่าประหยัดเงินประหยัดคำเนาะอันนี้ก็จะขอฝากเป็นสติ
1: จะจะก็ต้องขอบใจหลายๆทั้งพันโทเดลิชาชยาสารที่ท่านได้มาเตือนแล้วก็ชี้แจงปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนเรื่องอธิพันธ์มาของนักรถจักรบอกเขาให้สังคมแบบทราบเนาะก็หวังว่าอาทิตย์หน้าในชี้ตัวเลขลดหน่อยลงก็ทันเนาะทั้งการเกิดทั้งการสูญเสียทั้งด้านชีวิตก็ทันเนาะ
0: จะหวังว่า
1: จะจะเอาขอบใจท่านอะไรโชคดีท่านแข็งแรง
0: จะขอบใจ
1: คุณโชคดีท่านโชคดี
2: เจ้าก็ถือว่ามีรายการได้รับฟังไปเนาะ1อาทิตย์สำหรับเก้าตัวเมืองนครแม่แจ่มของเฮาการเกิดอุบัติเหตุก็เริ่มตั้งแต่พื้นละ14ถึง20กันยาที่เพิ่นได้แจ้งมาสาวเรืองหลุดลง2ส่วนคนบาดเจ็บสมควรนี่เป็น18สาหัสอีก6คนแล้วก็เสียชีวิตอีก7คนท่านผู้ฟัง
1: จ้ะได้ฟังไปแล้วเนาะ7คนก็บ่อยากเว้าขึ้นแล้วมันก็สิซ้ําเติมบางท่านก็คิดว่าเป็นการซ้ําเติมนั่นแหละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เสียใจน้ําหลายเนาะสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วบางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นก็คือเว้าเฮาแหละอยู่ทั้งเข้าเศรษฐกิจกลมรวมเศรษฐา
2: เจ้า
1: เมืองเศรษฐีนั้นก็เสียใจนั้นมันหลายสิ่งที่พวกเขาเพิ่งปรารถนาเนาะแล้วก็อีกเหตุการณ์ที่มันเตือนสติให้ทุกคนต้องมีสติแท้ๆทั้งหนองแตงหันตัดมูลนั่นน่ะรถเกียร์ดินตามกับรถกระบะอันนี้ก็เสียชีวิตถึง2คนทั้งค่อยแดขี่ไว้แดจังซี่แล้วนี่เอาบ่ทันห้ามโลบ่ทันเบรกบ่อยู่ก็สูญเสียทางด้านชีวิตได้ฉะนั้นขอแสดงความเสียใจนำสรุปรวมแล้วกันยังเป็นการดื่มจริงมึนเมาเด้นะฮะฮู้ได้ทุกท่านได้ว่าเมาแล้วเขาขับรถเป็นสาเหตุที่พาเกิดอุบัติเหตุฮู้แล้วเขาก็บ่เฮ็ดทุกท่านได้ขอนำได้แท้เว้าตลอดบ่ของเว้ามานี่และการขับขี่ปลอดภัยและการอื่นๆหรือว่าสื่อมวลชนทุกแขนงการอื่นเพิ่นก็โฆษณาคือกันต้านสกัดกั้นบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะและปัญหาเรื่องการดื่มจริงมึนเมาเด้แล้วเขาขับรถมันมีได้บางคำว่าเพิ่นว่าดื่มน้ำคนถึกใจดื่มจังได๋ก็บ่เมามีบ
2: ่ได้ยิน
1: ไม่มักมักเว้าได้จังซี่ได๋บ่ดื่มจังได๋ก็บ่เมาว่าซั่นดื่มน้ำคนถึกใจอย่าสิไปว่าจังซั่นทุกท่านเลยหยุดได้ก็หยุดซะ
2: เจ้า
1: ก็คือทางพันโทเดลิชาเว้าแหละประหยัดเงินเฮาอีกเนาะกินหลายก็เบิดหลายดื่มหลายก็เบิดหลาย
2: เจ้า
1: เงิน
2: ความเสี่ยงก็หลายอีก
1: ความเสี่ยงก็หลายดีของแก้มก็แพงคือเพิ่นเว้าก็แม่นนั่นแหละเนาะของกับแก้มเนาะน้ำเมาไปอีกโอ้ยหลายอย่างเนาะบ่ได้ถูกคือว่าบ่แหละเพิ่นปรับเพดานสูงเพื่อบ่อยากให้ทุกคนให้ประหยัดเงินนะฮะซึ่งต้องมีการประหยัดมันแพงยังมีเงินซื้ออีกเพิ่นว
2: ่
1: า
2: เจ้
1: าว่าจังได๋ชนะ
2: แต่ว่าบางคนว่าเบียร์แพงมีเงินซื้อแต่ว่าตาไฟรถมีนะ
1: เ
2: พนี่นะบ่เปลี่ยนปะไว้ก่อนนี่นะโอ้เห็นได้สมราเห็นอีหลี
1: อันนี้
2: เฉพาะมันรถจักนี่บางเทื่อบางคนโอ้บ่เป็นหยังดอกขี่อาศัยไฟรถคันอื่นเนืองให้จังซี่น่ะแม่นบ่
1: เอ้าบางมันจะเป็นข้อมูลข่าวสารเตือนสติทุกท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: แล้วก็ซื้อบ๊อบบี้บางทีนี่บ่ฮอก็ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ชี้แจงแล้วเนาะหวังว่าสิได้ฟังไปแล้วเนาะสําหรับข้อของใจบ่รู้ว่าบรรณาธิการสังคมทวงถามมาเอ้าพักโฆษณาได้1แล้วจึงกลับกับสู่รายการติดต่อสัมภาษณ์ทางพันโทสลองโสมัญญาผู้ชี้นําเรื่องการจราจรเมืองสิโคตบอก
2: เจ้า
3: โอ้โอ้ยเจ็บๆอุ่นดังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
4: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังคือมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามว่างๆคือบ่นั่ง หรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ่
3: วิทยาหยุดบ้านตัวที่

0: ลิซดวงกำลังเจ็บเลยนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำทุกเทื่อนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนซี่อ้อ
1: โอ้ย
2: เก็บ
1: ที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ำฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายพาสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
3: ฮ้าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
3: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายแท
4: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นผัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เป็นอย่างเด้เห็นถอนหายใจตะกี้แล้วมีเรื่องให้เครียดวะ
7: แมนอาทิตย์หน้าหัวหน้าให้ไปเบิ่งเวียกอยู่ต่างประเทศ
6: เอ้าก็ดีแล้วเด้ไปฮอดต่างประเทศพุ่นน่ะ
7: มันก็ดีอยู่แต่ไปแล้วจะติดต่อครอบครัวแบบใดแถมยังต้องดูแลลูกค้าที่อยู่ฝั่งลาวอีกเด
6: ้เอ้าบ่ฮู้ว่ะยูนิเทลเพิ่นมีบริการ IR ให้ใช้แล้วได
7: ้แม่นหยังบริการ IR นี
6: ่ IR เป็นบริการที่ให้เฮาสามารถนำใช้เบอร์ของเฮาอยู่ต่างประเทศได้ว่าจะเป็นการโทรส่งข้อความหรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถนำใช้ได้โดยบ่ต้องเปลี่ยนซิมใหม
7: ่ว่าคือสะดวกแท้ถ้าเขาอยากใช้ต้องเฮ็ดแนวใดแ
6: ด่ง่ายๆเพียงแต่ลงทะเบียน IR ด้วยการพิมพ์ on หรือ on ส่งไปที่117หลังจากนั้นให้ลงทะเบียนแพ็คเกจ IR เท่านี้ก็สำเร็จแล้ว
7: ง่ายแท้แต่เขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องสอบถามทางไหนได้เด้
6: สามารถเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unitel.com.la หรือ Facebook Unitel Lao หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร109
7: ช่วยได้หลายเลยแหละเดี๋ยวขอไปเบิ่งข้อมูลแพ็กเกจ IR ก่อนเด้อว่ามีแพ็กเกจแนวใดแด่ขอบใจหลายๆเด
8: ้อขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจบริการทางออนไลน์
2: ท่านอุดรสบายดีท่านจันทพรสบายดีท่านวงชิบสบายดีท่านนางสุดใจพันตะวงนะสบายดีทุกท่านฟังรายการในตอนนี้อีกท่านหนึ่งคืออีเควินัยนี่เพิ่นแจ้งมาว่าอยากให้โฆษณาลดหยุดให้คนข้ามทางม้าลายสถานีรถเมล์ BRT จะมีทางม้าลายทุกสถานีแต่รถบรรทุกแลนฮู้รับตับใหม่เพิ่นว่า
8: บ่จอด
2: ไปเลย
8: เจ
2: ้
8: าร
2: ถคันอื่นก็เฮ็ดตามกันไปมาเบิ่งได้เด้อสถานีรถเมล์ BRT มอซอบ้านดงโดกนะอันนี้แล้วทุกท่านเลยมันแก้ได้นะง่ายๆก็คือตัวเฮาแหละแล่นรถแนวใดในตัวเมืองตัวเมืองเฮาก็บ่ให้เกิน40กม.ต่อชั่วโมงถ้าว่ามีทางม้าลายคนข้ามทางก็ต้องได้พรคมไว
8: ้จ้ะ
2: เอาง่ายๆเฮาแล่น40เฮาก็เฮาสามารถตัดไฟต้นลมทุกอย่างได้หมด
8: เฮาเห็นแล้วเน
2: า
8: ะ
2: เฮาแล่น40เฮาห้ามรอทันเด้
8: แม่นๆแล้วก็ใกล้สิฮอดทางม้าลายก็ต้องพรคมไว
2: ้เอ้าระเบียบกฎหมายบ่แต่ลาวได้ทั่วโลก
8: แม่นแล้ว
2: ถ้าว่าเห็นคนข้ามทางม้าลายมันก็ต้องได้หยุดให้คนข้ามเนาะหรือว่าถ้าว่าทางม้าลายมันแดงกับบ่สามารถข้ามได้อีกเออมันก็มีหลายอย่างดิ
8: เจ้าบางจุดที่ว่ามีไฟอำนาจเนาะ
2: มันอย่างนี้ดอกว่าแดงห้ามผ่านดิ
8: เจ้า
2: ดิอันนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติแม่นบ่แต่ว่าถ้าว่ามันเขียวคนข้ามได้อ่ะนะก็ต้องได้ปล่อยได้ทุกท่านนี่บ่มันสิแล่นจิ้วแล่นจิ้วแล่นจิ้วสิได้พลาดมาอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เอาตอนนี้ทั้งพันโทสลองโสมัญญาห้องแผนกตำรวจชี้นำเรื่องการจราจรเมืองสิโคตะบองอยู่ในสายแล้วสบายดี
8: สบายดี
9: เจ้าสบายดี
2: เจ้ารบกวนท่านหลายๆเนาะขอบใจท่านสละเวลาของรายการเป็นจังได๋เมืองสิโคตะบองก็เป็นอีกเมืองนึงเนาะโดยเฉพาะแล้วรถก็หลายคนก็หลายเนาะสภาพการเข้าออกยุ่งยากสะดวกสบายก็จังได๋ท่านฮัลโหล
9: เจ้า
2: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพการสัญจรท่าน
9: สภาพการสัญจรเนาะสําหรับเมืองสิโคตะบองในอดีต1,000 มากับถึงปัจจุบันนี้ถ้าแล้วนึกคิดตอนมาหันก็ถือว่าสภาพการ
2: จะได้ยินไหมท่านสัญญาณมาจากนี่เนาะมิดไปแล้วนี่หันจีบมาโทรกลับขึ้นอีกแน่เราบุ้งหัวเป็นน้ำสัญญาณบอกเลยว่าเป็นน้ำดังตัวตัดสายไปแล้วหรือว่าที่ใส่โทรศัพท์มือถือบอกเป็นยังไงตัวตัดสัญญาณบ่ได้นะสัญญาณมันมิดไปเอาโทรกลับไปใหม่กำลังจะได้ฮู้สภาพว่าเมืองสิโคตเฮาแล้วก็สิถามเบิ่นตื้มเลยโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการแก้ไขขอบเขตตลาดสังเจียง
10: ฮัลโหล
2: เนาะ
8: จ้าจ้
2: าอาทิตย์ผ่านมาทั้งรายงานเฉพาะกิจเพิ่นได้ลงไปจัดสรรอยู่หั่นดิขอบเขตเมืองสิโคตตัวบอกเอาตอนนี้ท่านครับอยู่ในสายแล้วสบายดีตื้มพี่ท่าน
9: เจ้า
2: เจ้าเอาเว้าสิฟังเนี่ยเป็นได้สภาพเฮาเมืองสิโคตตัวบอกคร
9: ับนี่สภาพการสัญจรของเมืองสิโคตะบองของเขาหันและนี่คือปัญหาหันเนาะสมปัจจุบันนี้ถ้าเรามีปัญหาหันหรือว่าสภาพการสัญจรเนื่องจากว่าฝนตกน้ำนองน้ำท่วมทางการไปมากยังพอสะดวกสบายเพราะว่ารถล่างผ่านก็หลายแน่เพราะว่าข้าเจ้าขี่รถใหญ่มาเนาะฝนตกในช่วงเช้าเนี่ยหันสำหรับที่เมืองการสัญจรไปมากก็คือว่าสะดวกสบายเนาะกับฝนตกฟ้าก็แจ้งสว่างการแต่งกันมากก็ถือว่ายังสะดวกสบายอยู
2: ่โอ้สะดวกดีเนาะจะถามนิดนึงมีนักข่าวก็ถามมาว่าอาทิตย์แล้วนี้กับส้มเชยเจ้าหน้าที่สภากิจกับพวกเขาก็คือทั้งแผนกโยธาได้ลงไปแก้ไขจัดสรรขอบเขตทั้งถนนอาเซียนทั้งเขาตาช่างเจียงเนาะมีการทุบกันบ้างต่อเติมซ้ายนั่นแหละว่าเพื่อจะแก้ไขสภาพการสัญจรมาฮอดตอนนี้บางท่านว่าเข้าออกนี่เป็นอะไรสภาพอยู่ขอบเขตนั่นท่าน
9: เจ้าก็คือว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนี่คือว่าข้าเจ้าเลยนึงข้าเจ้ากับบ่ทันได้เฮ็ดภารกิจงานแน่เนาะการสัญจรไปมาเพราะว่ามีไอ้น้องเฮาเป็นแต่ติดตามอยู่ฝ่ายอำนาจดำเนินการขันเนาะแต่ละมือขัน
2: เจ้า
9: เพื่ออำนวยความสะดวกให้นะครับขี่ละเนาะส่วนหลายก็เพิ่นนั่นก็เกิดชุมชนการก่อสร้าง2ฝากทางก็คือว่ามีตะตึกหลายชั้นเนาะเวลาการก่อสร้างก็ยังยังพบความยากแน่ในการคนพัสดุในการก่อสร้างหันต่อท้ายในชั่วโมงเร่งด่วนนั้นเฮาก็ห้ามบ่ให้คนเนาะบางครั้งบางคราวก็ยังมีรถโม้ปูนจํานวนนึงแต่เฮาก็แผ่น้องเฮาใช้มาตรการบ่ให้เข้ามาในชั่วโมงเร่งด่วนนั้น
2: นะช่วยว่ารถคนดินโดนตอนนี้เขาเรียกไปได้

0: เราดีเห็นในสิ่งข้อต้อนี่ก็ถือว่าแต่ยังมีการลดพรที่เกิดเนาะบางเรื่องก็ที่หน้านี่ที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าเกิดขึ้นจำนวน7ราย
1: ปาถูก
0: 7รายเสียชีวิต3คน
1: เจ้า
0: แล้วเมื่อที่ผ่านมา
1: เจ้า3คนนี่มีเหตุอะไรทันเกิดขึ้นอยู่จุดเดียวนี่ของเมืองสิคุดเฮาเนี่ย
0: มาในวันที่14เห็นถือว่าอยู่ทางมันใหม่เขาอาจจะเข้าประหารตามมูลมันมีทางโค้งกันเนาะถือว่ารถบรรทุกแกอาดารถบรรทุกต่ำกับรถกระบะหุ่นใดตัวเจ้าชีวิตคาที่2ท่าน
1: เนา
0: ะแล้วก็ในวันที่12เห็นมันพวกกับที่รถจักรต่ำต้นไม้ยูเข็ดเหนียวครับเนาะเสียชีวิตคาที่ด้วยกัน
1: ถามนิดนึงโลกฎการนี่บ่มีคู่กรณีที่ว่าจักหน่อยว่าโอ้มีเรื่องการครอบครัวอยากฮู้ได้เนาะว่ามันเกิดจากอย่างนี้สาเหตุต้นตอกับอุบัติเหตุบ่หรือว่าเป็นจังได๋ซอกหาหลักฐานตัวจริงกันครับ
0: ตอนนี้เบื้องต้นก็ทางครอบครัวก็คือท่านเจ้าหน้าที่เฮากฎกาเบิ่งแล้วเนาะแต่ว่ามาเบิ่งแล้วความเป็นจริงแล้วก็มันผมขับขี่กันเนาะทางครอบครัวของก็บอกเรื่องเอาความมาละถึงเส้นคดีเขาก็ให้ตาพนักจราจรดำเนินการระเบียบสำหรับเนาะให้คนหาเบอร์ว่าความกระจ่างแจ้งกันผมเกิดน้ำหัวกระชีพอเลยมีคนนะต่ำได้อย่างนั้นก็ยังพอรู้แต่ทางพนักกันเนาะบอกหลังพนักกัน
1: จะสังรวมคดีแล้วเนาะ
0: สังข้อมูล
1: เอาอันนี้มันต่ำต้นมาเองบุมีเหตุคู่กรณีตัดหน้าหรือว่ารถที่พากับอุบัติเหตุฉันซะเราเรื่องทางมาลายได้หนึ่งใช่เนาะก่อนชีลาบริการเพราะว่าสังคมกับท่วงถามมาบอกว่าแต่เส้นทางเราไม่เบียดที่เป็นได้เส้นทางมาลายแต่ละจุดแต่ละบอลนี่ผู้ขับขี่มันก็จอดให้ยังบอกหรือว่ายังบืนยังซูชีไปคนกับบอได้ข้ามทางได้เผื
0: ่อแต่ว่าเรื่องเส้นทางมาลายนี่ก็โอ้จำความจริงเนาะมันจะบางจุดกับมันจะโบมีจะมีเนาะบอกว่าเขาต้องเล่าแต่ที่นักขับขี่ก็จะไปมองเห็นเส้นเงินอย่างแต่ปีก็จะมาได้บางจุดกับนี้เนาะแต่บางจุดก็จะแบบปฏิบัติได้ดีเนาะมันมีเส้นมีอย่างเส้นทางแม่หันเนาะทั้งเส้นทางมาลายหัน
1: จ้าเอาเวลากันมันใกล้จบแล้วท่านฝากเตือนตอนท้ายเนาะบางท่านกำลังเดินทางผ่านเมืองสิโคตบองในตอนนี้ฟังการสัมภาษณ์จุดใดบนใดให้ระมัดระวังตื้มกับเพื่อความปลอดภัยทุกคนความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้จากไหน
0: ก็สำคัญกับให้ชุดนี้ก็ได้ทั้งให้นักขับขี่เนี่ยจะใช้ขนาดที่นี้ก็ให้เคารพกฎระเบียบการสัญจรเนาะการไปการมาอย่างเข้มงวดแล้วก็ว่าในขบเขตมิสิโคทอนระบบไฟอำนาจนี่ก็ถือว่าใช้กันก็ได้เป็นสองจุดเนาะคือจุดแต่ละในเรื่องนี้แล้วก็ไฟแดงลงบนท้องนั้นเนาะนั่นก็จะให้นักขับขี่ของเราเจอใช้การสัญจรมันหนุ่มมันยากจะให้คอยแต่คอยมาระมัดระวังนั่นแหละเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดที่นี่ครับเนาะในห้องมันนั้นผูกเตอร์เทอร์ถนนให้ซิดให้กันให้เกียรติกันเช่นกันและกันการไปกันมามันก็สิปลอดภัยเนาะ
1: จ้าเอาก็ต้องขอบใจหลายๆทั้งพันโทสลองโสมัญญาห้องแผนกตำรวจที่นำเป็นงานจราจรเมืองสิโคตบองที่ท่านได้สละเวลาแจ้งสภาพการสัญจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของเมืองให้สังคมได้ทราบเนาะและการแก้ไขปัญหาเรื่องการจอดรถจอดล่างหรือว่าผู้ที่ละเมิดระเบียบกฎจราจรในสังคมเติมขอบใจท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ท่านเด้อ
0: เจ้า
1: โชคดีแข็งท่านเนาะการขับขี่ก็คือว่าแหละเมื่อใดรถหลายกันมันย้อนฝนตกเมื่อไรฝนตกก็คือว่าหลายคนเอารถแย่ออกมา
2: เจ้า
1: การสัญจรก็ที่มีความยุ่งยากแต่ว่าตอนนี้ก็ไปมาสะดวกสบายแล้ว
2: เจ้า
1: น้องเลย
2: แม่แล้วสำหรับเวลาจะหารายการมื้อนี้ก็ถือว่าหมดลงแล้วเน
1: า
2: ะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นมื้อนี้สมมาลาพิมมาวงและบุญน้องพานผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดการแข่งขันลาวดิจิตอลอวอร์ดประจำปี2026ในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่ตึกอุทยานดิจิตอลนครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านไซลือซาอินเสียงใหม่ของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากรมเทียบเท่าคณะกรรมการภายในกระทรวงอ้อมข้างบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆคณะผู้สอบและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐบาลในการหันเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกำลังการผลิตใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและการสร้างความอาจสามารถพื้นฐานและอธิปไตยทางดิจิตอลการหันเป็นดิจิตอลต้องดำเนินไปโดยเน้นใส่ความยืนยงความปลอดภัยความทนทานต่อความเสี่ยงและสิ่งท้าทายในยุคโลกาภิวัตน์พร้อมทางลดพรความแตกต่างทางด้านดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนทุกสั้นขนได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเวทีการประกวดลาวดิจิตอลอวอร์ดได้ถูกเริ่มต้นสร้างตั้งและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกำเนิดมาจากความมุ่งหวังในการสุกโยเสริมสูและยกระดับผลงานนวัตกรรมด้าน ICT ดิจิตอลของคนลาวให้มีมาตรฐานซึ่งระยะผ่านมาเวทีนี้ได้กลายเป็นศูนย์โฮมของนักพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการแข่งขันและคัดเลือกเอาผลงานเด่นเพื่อตั้งหน้าให้ลาวเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับภาคพื้นเซนอาเซียนดิจิตอลอวอร์ดซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้คัดเลือกจำนวน50ผลิตภัณฑ์โดยแบ่งออกเป็น6หมวดคือหมวดบริการภาครัฐหมวดบริการภาคธุรกิจธุรกิจสตาร์ทอัพนิติบุคคลธุรกิจสตาร์ทอัพบุคคลและนวัตกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธวางแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีและโทรคมนาคมจากหลายภาคส่วนจบข่าวสุมภวันมวงไซอ่าน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
2: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
4: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาสน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: ูกแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล้เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

เท่านี้ขอให้มีแต่ความสุขทุกจนย่าหวนพ่อขอให้มีแต่โชคลาภซื้อได้ก็ขอให้ขายหมานเงินไหลมาเป็นกองทองไหลเข้าเต็มกระเป๋าเอาสิ่งบ่ดีนี่ห่างไกลมีแต่โชคลาภความร่ำรวยสุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันเป็นประจำในวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 ส่วนวันอาทิตย์เวลา 16:30 หา 17:30 มื้อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถทำฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งก็คือเพียงแต่ทางดาวน์โหลดแอป Play Store หรือว่าApp Store เข้าไปที่คำว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณสุขสบายดีวันอังคารก็เรียกกันท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่22เดือนกันยาปี2026พบกันอาทิตย์ที่2แบบนี้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสท่ามกลางแสงแดดตั้งแต่เช้าดวงอาทิตย์นี่ก็ขึ้นตั้งแต่6:00เช้าพุ่นแหละท้องฟ้านี่ก็เริ่มแสงแดดมาตั้งแต่6:00ครึ่งแล้วหลายผู้หลายคนก็พร้อมกินข้าวเช้ากันอยู่หรือว่าอาจจะค้าขายกันอยู่และก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดทั่วเฮ็ดสวนฟังรายการสีสันเสียงเพลงนี่ไปนำเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงมวลๆจากทางรายการกันก่อน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีนะพระทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la มื้อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะนำพาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆมาฝากต้อนมิตรรายการนั่นเองระยะนี้นี่กับประมาณวันที่22เดือนกันยากันแล้วเนาะอีกบ่ทอใดมือกับเป็นบุญฮอข่าวสลากกันแล้วท่านผู้ฟังหลายพื้นที่หลายแขวงนี่ก็เริ่มเฮ็ดงานกิจกรรมบุญประเพณีต่างๆบ่ว่าจะเป็นบุญส่งเฮือแน่เรียกว่าเป็นบุญประเพณีของบ้านกันแน่วันศีลแบบนี้หลายๆพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นของเฮานี่ก็อาจจะได้พักผ่อนและก็มีงานพบปะประเพณีกับญาติพี่น้องกินข้าวหวมพากินปลาหวมกันก็มีเนาะฟังแบบนี้แล้วก็โอ้ยรู้สึกว่าใส่ฝนนี่ก็เริ่มอยากหิวข้าวเลยเด้เนาะบรรยากาศดีแบบนี้แดดออกแบบนี้ท่านผู้ฟังใส่ฝนก็รู้สึกว่าบรรยากาศแดดออกแล้วฟ้าแจ้งมาแล้วคือสิมืดฤดูฝนแล้วเนาะแต่ว่ากันเอาแน่เอานอนบ่ได้บางเทื่อแดดออกแจ้งแบบนี้ 2-3 มื้อมาฝนตกแน่ก็มีแล้วก็บ่ทันใดเดือนหน้านี่ก็เริ่มเป็นออกพรรษากันไปเริ่มเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวตามฤดูก็คือประเภทข้าวโดเริ่มสุกงามาแล้วทันผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวแน่แล้วก็บุญประเพณีออกพรรษาหลายบุญได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าครูขวัญใจท่านใดนี่โอ้ยเริ่มตกลงปลงใจกันแล้วก็อย่าลืมบอกใส่ฝนต้นน้ำไปเด้อออกพรรษาแล้วเนี่ยนะเพิ่นว่ากินดอกซองบ่ให้นี่บ่ได้แท้ๆเนาะถ้ามีข่าวดีแล้วก็อย่าลืมเด้อใส่ฝนต้นน้ำยังถ่าอยู่เมื่อกี้หลังไมค์ทางพ่อทองมันก็โทรเข้ามาเกี้ยวสาวนาไซทองนี่เด้อพ่อทองนี่เพิ่นมามอบให้ครูขวัญใจเพิ่นลงกลางใจพี่แต่ผู้เดียวเพิ่นว่าเมฆคำนาเรียนนั่นเองที่เพิ่นจะขอมอบเสียงเพลงมวลๆให้เกี้ยวสาวนาไซทองแล้วก็มอบให้มิตรรายการทุกผู้ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่เอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้สายฝนขอรับสายหน้าไมค์กันก่อนเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดีเจ้า
1: โอ้ยโทรคู่มือบดได้จะเคลือ
0: แม่นบ่เจ้า
1: ฟังรายการลงทุกมือ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอแปลงเพลงเลยนะ
0: เจ้ามื้อนี้ขอฟังเพลงอยู่เนาะ
1: ฮักสาวรุ่นเอื้อยเด้อ
0: ฮักสาวรุ่นเอื้อย
1: แม่นไผแม่มานิดา
0: เจ้ากำลังสิถามพอดีเมื่อกี้นี
1: ่แม่ไพ่นะตาแม่เผย
0: เจ้า
1: แม่คำนาเรียน
0: เจ้า
1: พร้อมผู้ขวัญใจพันเด้อ
0: เจ้าเป็นยังไงวันนี้พอบ่ได้ออกไปเวียกนอกบ
1: ่บ่
0: พักผ่อนอยู่เฮือนเนาะ
1: อยู่เฮือนอยู่ศาล
0: เจ้าสบายดี
1: พิเศษ
0: เจ้าได้
1: แม่จันทราเด้อ
0: เจ้ามอบลงกลางใจให้แม่จันทราเนาะ
1: กับโคศกต้นน้ำเด้อ
0: เจ้า
1: สายฝนพร้อม
0: เจ้า
1: ครับขอบใจสบายดี
0: ขอบใจสบายดีเจ้าหักสาวรุ่นเอื้อยเพิ่นว่าพิเศษมอบให้เมจันทลานั่นเองก็บ่ได้ยินเสียงนี่เมจันทลานี่ก็มาดนแล้วได้เนาะจักเพื่อเพิ่นเป็นจังได๋กันแน่แล้วส่งเสียงมาทางห้องส่งให้สายฝนได้ยินแน่เด้อเจ้าสบายดี
2: สบายดีคุณน้ำ
0: เจ้าสบายดี
2: ตั้งแต่ต้นน้ำต้นกล้วยบ่มาต้นน้ำบ่มาแล้วสายฝนอยู่เนาะ
0: แม่นแล้ววันนี้สายฝนอยู
2: ่ต้นน้ำบ่มาฟังเพลงนี่เด้อ
0: เจ้าเสียเลย
2: เมียไผได้ล่ะคือบ่งามแท้
0: เมียไผคืองามแท้เนาะ
2: แม่แหละของอะไรของบ้าไฟที่ทงเด้อผู้รองนะ
0: เจ้าแล้วมันเมียไผเนาะที่บ้าสวนแอบมักอยู่นี่
2: สงสัยที่มันคนใครดีบ่
0: มันบ่จ้าเป็นนั่นในอากาศบางเวียงเฮา
2: เมื่อนี้ห่อนเด
0: ้ออ๋อ
2: สายฝนเลยห่อนนะ
0: คือกับอยู่นครหลวงเลยเน
2: า
0: ะ
2: ยอดคือเด้อสายฝนเด้อ
0: จ้าว่าเป็นอย่างยินดีโยกกันไว้จะค่อยมวนเป็นสีสันคือกับรายการสีสันเสียงเพลงได้เนาะ
2: เลยเด้อ
0: เจ้า
2: ฝากเด้อ
0: เจ้าเซินเลย
2: ฝากให้สาวส้มปะน้อย
0: เจ้า
2: ก็สาววันมึงเฟือง
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวมณีลาแล้วก็สาวแพงนุ่นแก้วไม่ไพ่ไม่เพยไม่บอนไม่คำนาเรียนเลยเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็สาวเพชรมณีแล้วก็สาววันชิงขวมเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ให้อันนั้นเลยเด้อให้ลุงผู้คำ
0: เจ้า
2: แล้วก็อาคำเล็กเลยเด้อพอช่วยถ้าบอได้ก็เป็นหน้าไม้คนงามๆเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อสบายดี
0: สบายดีโชคดีเจ้าทางบ่อสอยมันก็โทรมาทางวังเวียงคุณแหละเนาะเพิ่นว่าเมียไผคือว่างามแท้ว่าซั่นแล้วก็พร้อมด้วยทางพ่อท้องเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาเป็นประจำคู่ขวัญใจทั้งเมคามเฮานั่นเองเจ้าสบายดี
2: โจ้ยสบายดีกดจบอันสายฝน
0: เจ้าสบายดีเมมัน
2: น
0: ี่ล
2: า
0: เจ้าสบายดี
2: โจ้ยวันนี้อันเมมนี่ลาขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าเพลงหยัง
2: เอาอันอ่ะฮักเบารุ่นน้องเด้อ
0: ฮักเบารุ่นน้องอันนี
2: ้เองขอเพียงท่านสาวได้เรียบร้อยแล้วสาวรุ่นน้องเด้อ
0: กำลังว่าสีเย้ยอยู่ได้นี่น่ะ
2: ฮะ
0: กำลังว่าสีเย้ยคืนอยู่ได้นี่น่ะว่ะ
2: เออเลยเอาฮักสาวรุ่นน้องเด้อปรับกันเด้อ
0: เจ้า
2: เอาปรับอยู่เด้อถึงนี่เด้อ
0: เจ้า
2: เราให้พวกอิ่มแดนซ่างพร้อมด้วยคู่สัญญาเป็นกันทลา
0: เจ้า
2: แม่คำนาเรียนพร้อมด้วยพวกอิ่มแดนซ่างเลยเด้อ
0: เจ้า
2: แม่วอนพร้อมด้วยพ่อวอนแม่เผยแม่ไทยแม่เผยก็แต่แก้อุดมใจไปเด้อ
0: เจ้า
2: สอนน้ำเพชรเกาเลียว
0: เจ้า
2: ไม่วันมึงเสืองไม่วันใส่เหนืออันน่ะไอ้บ่าวคำเด็กมึงเสืองไม่เพียงวังเวียงไอ้บ่าวสอนบางเวียงมึงที่เด้อ
0: เจ้า
2: ไม่บัวเพียนไม่คำผิวไม่เวียงสอนสาวบุญจันไม่เต็มแดงไม่คำผุงสาวซดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางอันน่ะหลวงพระบางสาวตะม่อมเด้อกูดอันน่ะบอดี้กำใจลงภูคำลงใหญ่เฮาลงภูอันไอ้ลงภูคำไอ้ที่มีไอ้เป่าลองแพ้ไอ้เป่าบุญเชื่องไอ้เป่าแก้มดันลุ่มไอ้เป่าเล็กพวกแ
0: ค่
2: ไอ้เป่าเลบันห้อมเป่าอดครบสะอาดไอ้เป่าใส่โซนสตูเอ็มปี้หนองเข่งเด้อ
0: เจ้า
2: อันน่ะพิเศษนะทุกบ่าวอันน่ะนักก็หลวงเด้อ
0: เจ้าไปเสร็จแล้วเนาะ
2: สายฝนต้นน้ำ
0: อ
2: ย่างบ้านอย่างคล้ายกันนะฟังบ้างนะ
0: หลงคุ้น
2: คล้ายกันได้ไม่อยากหลงได
0: ้เจ้าแม่บอกมาฟังที่ดีนี่อยากหลงได้เน
2: าะนั่นแหละฟังเมาอันเจ้าอันนั้นสายฝนมันชัดเจนบอกวันนี้ว่าเป็นอ่ะวะ
0: โมชัดเจนดีแม่วันนี้ชัดเจน
2: ตามเวลาที่เป็นเนี่ยมันใส่หนาไม่ได้แค่ตึ้งเป็นหรอก
0: เจ้า
2: เอามาให้ทุกคณะทุกเสียงทุกสายทีมงานเสด็จของเราเด้อโอ้ยแม่เหลือให้บ้านสมนิดตกแก้วอยู่เด้อ
0: จะมาไปสิน้อยใจได้เนาะ
2: อันแหละทุกคนสำคัญไอ้บ่าวอันนะสมมิตรปกแก้วล่ะ
0: แม่นบอก
2: ก็คำเล็กเหมือนเสียงเด้อ
0: เจ้า
2: คำเล็กเหมือนเสียงฟังอยู่กับบ่าวไอ้บ่าวสมมิตรเติมเข้ามาห้อมอันนะบรรยากาศห้อมว่าชื่นกันเด้อสร้างบรรยากาศสร้างสีสันในรายการเพื่อนในอันนะทีมงานที่สั่งเสียงเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: โดยแม่นเวลาทักทายเชิญเด้อขอบใจสบายดี
0: ขอบใจสบายดีเจ้าทักทายสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันทั้งหน้าไม้ในหลังไม้ในอาจจะไปโทรกันเข้ามาเนก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่า1สมุงกับใส่ฝนแบบนี้เดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนนอกจากหน่อยพุ่นสิน้อยใจแล้ว0307870052เจ้าสบายดี
2: สบายดีสายฝนกำลังบอกมานอกมือนี่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าสบายดีไอ้บ่าวสมิทธ์เป็นแนวใดอากาศอยู่ทางบ่อแก้ว
2: อยู่อากาศอยู่ทางบ่อแก้วหอมเด้อแดดออก
0: แสดงว่าแดดออกหัวฟ้าแล้วเนาะมื้อนี้เนาะ
2: โดย
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: เอาเพลงคิดฮอดจนไห้เด้อ
0: คิดฮอดจนไห้เนาะ
2: โดย
0: คิดฮอดอะไรจนไห้เด้อเจ้า
2: อาณาจารย์จันทลา
0: เจ้า
2: พ่อทองพ่อใส่ส้ม แล้วก็พี่เต้มอบให้แม่คำนาเรียนแล้วก็ป้าแพงปานินแก้วเด้อ
0: เจ
2: ้
0: า
2: แล้วก็มอบให้บรรณาบ้าคำแม่
0: เจ้า
2: แล้วก็พ่อท้องเด้อ
0: เจ
2: ้
0: า
2: พี่เต้ที่ขัดไม่ได้ขอต้องหน้าไม้สุวรรณวัน
0: เจ้าขอบใจ
2: ขอบใจเด้อสุขดีสบายดี
0: สบายดีสุขดีเจ้าขอขอบใจทางไอ้ปาสมมิตรเพื่อนได้โทรเข้ามาเพื่อนก็อยู่ทางโบกแก้วพลเรนออากาศมินิกาถือว่าสดซึนแจ่มใสดีเอาเป็นว่า1ชั่วโมงแบบนี้ที่อยู่กับสายฝนอยากให้พาทานไปฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการส่งเสียงเพลงกันก่อนจากทางโพอื่นมันขอมาหักสาวรุ่นเอื้อยพร้อมกันนั้นกับเกี้ยวสาวนาไซทองของพอทองพอได้ขอมามอบลงกลางใจให้ทางเมคัมละกะคู่ขวัญใจของเพื่อนพร้อมด้วยพ่ออื่นนี่ก็แม่นคู่ขวัญใจทางเมจันทละอานั่นเองเอาเป็นว่าเสียงเพลงมันมวลนี่กำลังท่าทานอยู่

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองท่านผู้ฟังก็หวังว่าเพลงที่ท่านขอมานั้นก็คงจะเป็นความประทับใจทั้งมิตรรายการและกับผู้มอบให้ผู้ขวัญใจเนาะก็หวังว่าจะเป็นความสุขเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกผู้ทุกคนและกำลังไม่เมื่อกี้นี้เบาเพิ่นจากบ้านนาควายเมื่อกี้สัญญาณติดคัดเน่แล้วก็บ่ได้ยินเสียงเน่ก็จับใจความได้น้อยนึงเนาะเพิ่นว่าขอเพลงเน่เด้อสวรรค์เมืองลาวจากเบาบ้านนาควายนั่นเองมอบให้สาวสุ่มป่าน้อยบ้านพาวมาซันเนาะใส่ฝนเองก็ได้ยินแต่ซื้อสาวสุ่มป่าน้อยนี่โอ้คือจะเป็นขวัญใจมิตรรายการหลายผู้หลายคนเนาะกะหากได้ยินเสียงแล้วก็โทรเข้ามาทักทายกันแน่เด้อว่าสาวสุ่มป่าน้อยนี่เพิ่นเป็นจังได๋เนาะเอาเป็นว่า1ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้ทางรายการนี่ก็จะพยายามทยอยเสียงเพลงมอบให้มิตรรายการสุภูสุคนเพื่อได้รับฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆที่ว่าอยู่กับสายฝนในมื้อนี้ระยะนี้กับบ่ท่านใดใกล้จะออกพรรษาคือใส่ฝนได้กล่าวปานนั้นแหละท่านผู้ฟังและก็เป็นระยะที่ว่าเริ่มเห็นว่ามีบุญประเพณีต่างๆจากบ้านจากท้องถิ่นจากแขวงเนาะการท่องเที่ยวในลาวนี่ท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นที่ฮู้จักทางด้านความงามทางธรรมชาติในวัฒนธรรมอันปานีตและวิถีชีวิตที่สงบสุขของประเทศลาวที่มีแห่งท่องเที่ยวนี่โดดเด่นก็คือทางภาคเหนือเฮานี่เด่นๆนี่ก็คือหลายคนได้ไปนี่ก็เป็นหลวงพระบางวังเวียงเมืองเฟืองนั่นเองหลวงพระบางนี่ก็เว้าถึงเรื่องมรดกโลกได้ท่านผู้ฟังด้วยสถาปัตยกรรมทั้งศิลปะล้านสร้างผสมผสานกับฝรั่งและพร้อมกันนั่นการตักบาตรข้าวเหนียวเสียงแค้นวัดเสียงทองและน้ำตกตาดกวางซีนั่นเองและทางด้านการท่องเที่ยวเมืองวังเวียงเนี่ยก็คือธรรมชาติแอดเวนเจอร์บอลบอกว่าจะเป็นขี่เหือหรือว่าท่องเที่ยวตามลงเมน้ำภูเขาถ้ำผาไซนั่นเองเมืองเฟืองนี่ก็จะเป็นการพักผ่อนย่อนใจอยู่แคมป์น้ำท่านผู้ฟังเนาะก็คือเฮาฮู้แหละอากาศที่มีบังกะโลมีเฮือนพักอยู่แคมป์น้ำปิกนิกกันระหว่างครอบครัวแรงๆมากกินซีนดาดกันแน่แล้วก็มีน้ำเย็นๆพากันกินแล้วก็นั่งร่มกันทิวทัศน์ธรรมชาตินี่ก็งดงามเอดีเนาะเพิ่นว่าการท่องเที่ยวในลาวนี่เที่ยวลาวนำไส้เงินกีบลาวเมืองลาวจึงจะเจริญได้ทันผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้แล้วก็พร้อมกันนั้นว่าท่านจะไปท่องเที่ยวอยู่ทางภาคใต้นครหลวงวิ่งจันทน์บ่ทางคำมวนกันแน่สวรรค์นาเขตทางภาคใต้กันนี่ก็เป็นจำปาสักก็คือวัดภูตาดนากาเมืองสองโคนบ้านดอนโคนน้ำตกตาดโคนพะเพงนั่นเองระยะที่ว่าเหมาะสมในการท่องเที่ยวในกะส่วนหลายแล้วคนก็จะมุ่งเน้นไประยะที่ว่าเดือนพฤศจิกกันเนหาเดือนกุมภาแล้วกะท้ายๆเดือนตุลาคมไปนี่กะบรรยากาศก็เป็นระยะที่ท่องเที่ยวแล้วได้สายฝนเองนี่กะเริ่มแล้วได้อยากไปท่องเที่ยวเนาะสัมผัสธรรมชาติสัมผัสผู้ผาป่าไม้กะรู้สึกว่าอบอุ่นใจดีมีความสุขเบิกบานทั้งกายและใจการพักผ่อนนั้นผู้ฟังถ้าเมื่อว่าเฮาเมื่อยกับสิ่งใดบ่ว่าจะเป็นเวียกงานก็แล้วแต่ส่วนหลายคนเฮานี่อยู่ในตัวเมืองก็มุ่งเน้นไปทางเวียกงานหลายกว่าเนาะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมารักษาสุขภาพพักผ่อนกันแน่ท่องเที่ยวกันไปแน่เพื่อเป็นการพักผ่อนย่อนใจอยู่กับธรรมชาติอยู่กับผู้คนได้โอ้ร่วมกันได้เว้าว่ากินข้าวควมหน้ากินป่าหวมกันนั่นแหละกับพี่กับน้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนนี่ก็เป็นประเพณีอันนึงได้ที่คนเรารู้สึกว่าคันว่าฮู้จักฮักแพงกันนี่ฮัลโหลไปนี่โอ้ยก็ฮับต้นเป็นอย่างดีนี่เราท่านผู้ฟังเนาะและกาท่านใดหากว่าสนใจที่ว่าจะโทรเข้ามาโอ้ล้มเรื่องราวต่างๆหรือว่าอยากขอฟังเสียงเพลงนำทางรายการก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052นั่นเองเจ้าสบายดี
1: แม่ก็ฟังเสียงแม่ดู
0: เจ้าสบายดี
1: เอาสวรรค์เมืองคนเลยดูเน
0: ี่ยสวรรค์เมืองคนเนาะมื้อนี้
1: เออ
0: รู้สึกว่า
1: เป็นทางการไกลตอน
0: แม่บอกเจ้าสวรรค์เมืองคน รู้สึกว่าจะตอบกันหลายเสียงเพลงแน่นอนทั้งสวรรค์เมืองลาวและก็สวรรค์เมืองคุณเจ้าแม่นี่จ
1: ะรับใช้มากมั่นเนาะดูเนาะ
0: แม่แล้วถูกต้องบทเพลงนี่ก็สื่อความรู้สึกได้แน่นอน
1: ขอฟังความกับลูกเด้อ
0: เจ้าอันนี้จากแม่ได้เนาะ
1: แม่คำ
0: โอ้แม่คำ
1: บั่นใช้น้ำเงินนี่เลยดู
0: โอ้
1: แม่คำกองอยู่ว่าใช้น้ำเงิน
0: เจ้ายินดีที่ได้
1: ร
0: ู้จักกัน
1: เลย
0: เจ้าเจ้าทักทาย
1: สวัสดีเจ้าผู้ฟังรายการนี่เด้อรายการของดูเด้อ
0: เจ้าฟังเป็นประจำเนาะแม่ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: สวัสดีแม่โมเดลขอแม่หัดช่างคุ้มมือได้ด
0: ูอ้าวเจ้าเจ้าดีใจเลย
1: สบายดี
0: เ
1: ด้อ
0: เจ้าสบายดีโชคดีเจ้าเจ้าทักทายสบายดีมิตรรายการทั้งเมย์คำโกงเพิ่นก็ว่าอยู่ทั้งบ้านสายน้ำเงินเมืองไซธานีเฮาเองบ่ใกล้บ่ไกลเนาะอยู่ในตัวเมืองเฮานี่แหละเพิ่นมาฟังเป็นประจำประจำเด้อแต่ว่าบางเทื่อก็อาจจะบ่ทันได้โทรเข้ามาเนาะก็ขอขอบใจทั้งเมย์คำโกงอยู่บ้านสายน้ำเงินก็แล้วกันเจ้าสบายดี
1: สบายดีคำโกง
0: เจ้าสบายดีแม่วอน
1: ต้นน้ำผลได้มาเนาะวันนี้มา
0: จ
1: ะลูกคุณเ
0: ดียวแม่แล้ววันนี้หับสายเดียวแทน
1: ปากคุ้มเดียวกันเสียงปากเสียง
0: เบา
1: ว
0: ่าขอบใจเด้อเจ้า
1: เห็นไม่คือกันได้คือกันว่าเนาะเสียงเบาว่า
0: เจ้าเป็นแฟดได้เนาะขนาดนุ่งเครื่องนี่บางมือยังใจตรงกันได
1: ้มีมือหนึ่งแม่ขอลูกกันนะแม่หลงว่าแม่นั่นต้นน้ำแม่มาต้นน้ำ
0: โอ้เจ้าเจ้า
1: เสียงเบาคือกันเลย
0: เจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่างแม่มอน
1: ขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: โอหาเด้อ
0: คิดฮอดจึงค่อยโทรหา
1: แม่แล้วคนขอหาลูกน้ำฝนแล้วแม่จึงโอหา
0: เจ้าให้ขึ้นฮอดทุกมือได้วันนี
1: ้จ้าแม่เด้อ
0: เจ้าเซินเลยเจ้า
1: แม่นอนปั่นอยู่ได้เนี่ย
0: เจ้า
1: ปวดตกเด้อปวดหนาแดด
0: โอ้แดดเนาะวันนี้เนาะเจ้าแม่มอนมอบไผ่เป็นพิเศษโบมือนี
1: ้ขอมอบให้แม่มณีนาพร้อมด้วยคนใจคนเด้อ
0: เจ้า
1: จะแม่ทำพร้อมด้วยกวนใจเพิ่นจะแม่จันทราพร้อมด้วยกวนใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: เพิ่นสมหวังว่าทำตาม
0: แม่แน่เนาะต้องให้เพิ่นได้มีงานได้ออกพรรษานี่เนาะ
1: ไปงานเพิ่นได้ทัน
0: แม่
1: น
0: ้
1: ำฝนแล้วจะไปนะลูกเนาะ
0: แม่แล้วสิไปเป็นอันพิธีกรให้ในงานฮับฟรีๆเลย
1: แม่แล้วงานกันแน่นะลูก
0: แม่ละสิได้ไปห้องเพลงให้ฟังพร้อมบ่ต้องเอาดนตรีอื่นเดี๋ยวใส่ฝนกับต้นหน้าไปจัดการเอง
1: จ้าสมวันโดนลูกเนาะ
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: จะจะลูกสอนบางเหวี่ยงเด้อ
0: เจ้า
1: จะจะสาวคูณ
0: เจ้า
1: สาวอ้อยสาวคำบางแล้วจะสาวม้อยแล้วจะแม่วัน
0: เจ้า
1: แม่บันสองแม่บันเด้อ
0: เจ้า
1: และจะแม่ตู้คำผงและลุงผูกคำเด้อลุงใหญ่เด้อ
0: เจ้ามันนี่ลุงใหญ่เขาเนี่ยมันจะบิด
1: เบาอาจจะฟังเบาใส่ต้นและจะเบาออด
0: เจ้า
1: และจะตู้ทองคำและจะตู้ดำ
0: เจ้า
1: และจะแม่เพ่งวังเวียงเด้อ
0: เจ้า
1: ขอฟังอ้วมเด้อฟังอยู่บ่แม่เพ่งเว้ย
0: เพิ่นได้ยินอยู่บ่เนาะเจ้า
1: และจะสาวตุ๊ดเด้อ
0: เจ้า
1: และจะสาวซีมอน
0: เจ้า
1: และจะทุกเสียงทุกสายเด้อที่ฟังรายการลูกน้ำฝนอยู่นี้มอบให้โมทุกฝนมาเด้อ
0: เจ้า
1: และจะขอมอบให้แม่เต็มเด้อ
0: เจ้า
1: แม่พิเศษแม่นโลดน้าใหม่แม่ลูกสายฝนเด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่วอนเจ้า
1: เป็นเด้อลูกเด้อมาจัดรายการให้แม่ฟังทุกมื้อทุกมื้อเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ไอ้โตกไข่หมาดเด้อ
0: เจ้าเส้นกันแม่วอน
1: ฝนเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีโชคดีเจ้าขอขอบใจทางแม่วอนก็แล้วกันกับคำอวยพรมันม้วนพร้อมด้วยเสียงเพลงเนาะเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวใส่ฝนจะพาทานไปฟังเสียงเพลงม้วนก็คือเมียไผคืองามแท้พร้อมด้วยหักเบารุ่นน้องจะทยอยเปิดให้

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: ก็เป็นซีซั่นเสียงเพลงเหมือนม้วนที่ทางเมมานิลาเพิ่นได้ขอเข้ามาว่าฮักเบารุ่นน้องเนาะแต่ว่าใส่ฝนเอาให้เป็นฮักสาวรุ่นน้องเพื่อจะได้เกี่ยวกันตอบกันคืนเพราะว่ามีแต่ครูขวัญใจค่ะว่าจะเป็นทางพ่ออื่นแน่เป็นครูขวัญใจกับเมจันทราพร้อมด้วยโพทองครูขวัญใจของเมคํานั่นเองและกับเมมานิลาครูขวัญใจทั้งบ่าวนครหลวงก็คือพอลินทองเนาะก็หวังว่าออกพรรษานี่ก็จะได้ยินข่าวดีครูขวัญใจแต่ละครูก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ทั้งหลังไม้ที่มีรายการโทรกันเข้ามานั้นสายฝนเองฮับสายบ่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนน้ําเครือข่ายโทรศัพท์หรือว่าเทคนิคของโทรศัพท์น้อยนึงก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะหากว่าโทรบ่ได้ก็ขอเปลี่ยนเอาไว้มื้ออื่นจึงโทรเข้ามาโอ้ล้มกันตื่มเดี๋ยวจะให้เทคนิคเพิ่นกวดกาโทรศัพท์ให้ตื่มอีกก่อนและการ1ชั่วโมงแบบนี้สายฝนเองต้องขอขอบใจมิตรรายการบ่ว่าจะโทรเข้ามาทั้งหน้าไม้หลังไม้พร้อมด้วยมิตรรายการที่ฟังเป็นประจำเป็นประจำเคียงคู่กับรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศให้ฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์นี้ตอนแรงๆกำลังเห็ดอยู่ขัวกินบนแหล่ 16:30 หา 17:30 สามารถมุ่นขึ้นมาฟังได้ที่รายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาดำเนินรายการเป็นประจำสายฝนและต้นน้ำนั่นเองก่อนจะจากลากันไปท่านผู้ฟังก็อยากขอมอบเสียงเพลงที่ทั้งเบาสมมิตรเพื่อได้ขอกันเข้ามาคิดฮอดจนให้เดี๋ยวให้เบาเทคนิคเพิ่นกวดให้ตื่มพร้อมด้วยสวรรค์เมืองลาวทั้งเบานาควายเพิ่นได้ขอกันเข้ามาเนาะและกะพร้อมด้วยเมฆคำกองอยู่บ้านสายน้ำเงินของเฮาสวรรค์เมืองคนและกะแม่วอนนี่ทาวาเวลาอาจจะบทองบทานก็ขอติดหนีไว้ก่อนเด้อเอาเป็นมืออื่นจะคอยจะทยอยเปิดให้ย้อนหลังคิดฮอดจึงโทรหาแม่วอนเพิ่นว่าเนาะมอบให้ครูขวัญใจแล้วก็มีรายการสุภูสุโคนได้ฟังน้ำกันเอาเป็นว่าท้ายรายการแบบนี้

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แฮ่วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิ

0: ภูมิเพศและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระชายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลินหมอสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงคอกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

lòng xa về lòng, chân hình ồn mà giảm mặn. Không cực lâu, chân hình trâu thời điệu. Mình lại cản, dù đi bì hèn kịch hoạt kịch thực. Mình thật phên thiên tuần, mình phên lại cản. Thúc mơ đây. Đã mà nì, khóc ốc khóc chạy. Đã thằng อาจารย์เทคนิคทานสมสะอาดมาแต่เศร้าเอ๊มาทาโคศกขอบใจถึงทีมงานเด้ออยู่ร่วมกันไปเนาะ1ชั่วโมงในโอกาสดีๆมือดีๆอากาศโปร่งใสมื้อนี้ฮ้อนแต่เศร้าเนาะมีรายการเฮาโอ้ตื่นแต่เศร้ามา 7:00 นแดดพุ่งไปมา 12:00 นตอนสวยอลุฮ้อนเด้อยามนี่เนาะเดี๋ยวห้อนจก2 3มื้อแล้วก็ฝนตกอีกเป็นนั้นเลยนะยามาตัวน้องกินแกงบอนให้คันปากว่าซั่นเด้ยาสิมาฝากลมปากไว้แต่ใจอ้ายบ่อยู่นำสุนตัวบ่ธรรมดาอันนี้มันคำคมจากทั้งผู้สาวเพิ่นม่วนๆกันคือเก่านะมีรายการเฮาออนไลน์หน้าใหม่เด้อแต่ละระยะนะเพราะรายการห้องนี้เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนำเสียงเมสเซจเจอร์มาแต่เศร้าได้ปิดเสียงไว้ก่อนแต่ที่นี่ความลับมันสิแตกก็ยอกกันไปตามสไตล์โคโซกเบาไทยจัดเนาะมิดรายการบันเทิงไปนำแน่ข้อมูลดีๆนะสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีๆนะที่ได้มอบให้ในแต่ละมื้อนะประสานสมทบกับพลังงานของห้องการพวกเฮานะเพิ่นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางท่านก็โทรบ่ติดนี่โทรเข้าห้องส่งนี่ก็ถูกบ่ติดนะติดบางเทื่อก็บ่มีคนรับสายเพราะว่าบ่แม่นผิดเบอร์บ่คันติดแล้วมีตาโคสุกรับแน่นอนตอนนี้มีรายการเฮานะเฉพาะเบอร์ห้องส่งเฮาหั่นล่ะแม่นเป็นเบอร์ต้องโตนะ0305787052 5787052เด้อโทรเข้ามาได้ในแต่ละมือออนไลน์หน้าไม้ให้ได้มีส่วนร่วมนำกันนะ1ชั่วโมงกับบอดไลน์ได้ก็พอได้เว้าได้ว่าก็พอได้เปิดเพลงสู่กันฟังสาระดีๆในแต่ละมื้อแต่ละวันก็เก็บมาเว้ามาว่ากันนะแน่แต่มันดีแน่แต่มันคักแน่แต่มีประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นอยู่นะสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆก็ศึกษาได้มีรายการเฮาหลายรายการเลยหลากหลายซีซั่นหลากหลายรายการหลายความรู้เราเอามาว่ากันในสถานีแห่งสัตว์ลาวพวกเขารายการลองลิสต์ได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักตามมากันเป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนี่ผักส่วนนี้มันเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอาภรณ์เนาะซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางโรงงานเพิ่นเนาะต่อไปละแม่นห้านน้องฝ่ายใครดีนะบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจทั้งแบรนด์สบู่เจจอยนี่เด้อนะซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์โดยลองลิสต์พวกเฮานะขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอันนี้เป็นขายโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นนะอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาพี่น้องทั้งอุดมไซเด้ออยู่เมืองไซโทรศัพท์บ่ดีหน้าจอเสื่อมสัมผัสบ่อยากคักเวลาโทรและเสียงบ่แจ้งดีสากบ่อยากเข้าไวเบิดไวบางท่านก็สากเบิดคืนก็บ่เข้ามันเป็นน้ำยังก็ไปแก้ไขเบิ่งทหารเฮาพละแปลงพร้อมอีได้เพิ่นฮักวิเคราะห์ให้ดอกว่ามันเป็นตาเปลี่ยนไม้ระบอยตู้ว่าซั่นเด้มันฮักว่าไปดอกนะมีไว้ให้เลือกมีทั้งมือ1แล้วก็มือ2 first hand และ second hand ซั่นได้นะเลือกเอาโลดท่านเฮาพันโมบายโฟนนะต่อไปห้านนางพิมสอนอะไรมันขายเครื่องทรงเด้ออันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการอยู่ตลาดหนองแมงดาอยู่ใกล้ๆกันห้านติดกันเลยนะแต่ละมือแขกบ่เข้าห้านก็ป้อนคอหยอกกันซั่นเด้ต่อไปแล้วแม่นขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาก็คือห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจทั้งห้านสาวเอ็งคนงามนะคนเมืองหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกเนี่ยนะคนงามเด้นางเอ็งนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ่พี่น้องเฮาอยากได้อาหารเสริมก็ไปเอาอยู่เนาะขอบใจเมตู้ยักวะเมตู้ยกมันลืมโอ้ลืมบักมาเว้าหยอกตลอดเป็นตู้ยักนะคันว่ายักนี่เป็นตัวใหญ่ๆเด้แต่ว่าเพิ่นนี่เป็นแม่ยกเนาะ
แม่ยกคนธรรมดาคนมักม่วนคาลมดีเว้าม่วนตัวนี้สบายดีเด้อตัวยกเด้ออยู่ดีมีแฮงสิเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมหั่นของพวกเฮาเนาะพี่น้องทางบ้านทาลาดเมืองแก้วดมแข้งเวียงจันทน์ขอบใจอีกท่านหนึ่งก็คือแม่กูดพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงนะพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงแม่กูดนี่เป็นแม่เท่าพันเด้อมีรายการเท่าพันโมบายโฟนนะเด้อันนี้แม่กับลูกนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ่เฮานะแต่ว่าแม่กูดนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาหม่อง3สูตร3รส3สไตล์3แบบใหญ่น้อยกลางนะแม่นตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวางนะ2แม่ลูกแม่ตู้กูดกับเท่าพันนี่เป็นแม่ลูกกันเป็นลูกชายกุ๊กก็ดีใจนำนะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลองลิสก็คือกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องใส่ต่างๆสิเป็นยาม่องสิเป็นน้ำยาล้างจานโคซกเบาไทยก็มีนะมีหลายอย่างดนแล้วได้บ่ได้เว้าเรื่องน้ำยาล้างจานก็ได้นะก็มีนะมีรายการนะสนใจต้องการอยากได้เอาไปสมใส่เงินซานบ้านซองสโลแกนไปบอกว่าครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดพุ่นตัวธรรมดาถวยวงสวงซ้ำอยู่ทั้งหลังเฮือในเบิ้งเด้ออย่าไปกองขึ้นลายแล้วมันดนลายมือลายมันไม่อยากคักไปเลยกินและล่างพร้อมเนี่ยบางคนที่กองไว้บัดล่างบัดเดียวเพื่อนเลยมีรายการครับล่างแล้วต้องเก็บไว้ดีๆเพราะว่าโอ้มันมีหนูมีแมงสาบมีหมดมีแมงต่างๆพักกลางค่ำกลางคืนครับนอนรับเจ็บๆเนี่ยมันพากันไปเต้นลำวงพวกหนูก็ได้ฟ้อนลิ้นน้ำถ้วยน้ำวังเลยบางตัวก็เยี่ยวใส่บางตัวก็ขี้ใส่ไปสัตว์แต่เปื้อนมืออื่นเศร้ามาผูกเกี่ยวกับตักมาเข้าเจ้าโจ้ใส่กับไข่ดาวเด้น้ำซีอิ๊วหยอดจักหน่อยกินบ่ทันโอ้ยบ่ฮู้ซ้ำซ้ำว่าหนูมาเหี่ยวใส่อันตรายเด้อมีรายการรักษาความสะอาดล้างแล้วใส่ตู้ใส่หยังไว้เรียบร้อยเพื่อบ่ให้มันมีพยาธิบาดเจ็บจากสัตว์ต่างๆหนูเป็นพาหะนำเสื้อโลกแมงสาบก็เป็นพาหะนำเสื้อโลกแมงวันก็เป็นพาหะนำเสื้อโลกยุงก็มีทั้งยุงป่าและยุงบ้านยุงตัวลายและกับบ่ลายนะยุงมันให้กว่าเสือเห็นบ่ไข่ยุงลายกูมือนี่นักนวงให้เบิ่งครอบครัวเฮือนสานแม่ยาวแม่เฮือนพ่อเฮือนประสานเด้อรายการลองลิพ่อเฮาเป็นรายการรักษาสุขภาพนะความงามต่างๆในเน้นๆเรื่องของสุขภาพและหลักๆ กันเลยเนาะขายอาหารเสริมจำหน่ายอาหารเสริมก็ที่ว่าขายนี่ก็ไม่อยากคักประเดี๋ยวว่าจำหน่ายซะจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามเนาะอาหารเสริมพวกเขานี่นะแม่นมันมีอยู่6ประเภทอาหารเสริมอันที่1มาเลยแม่นบำรุงสายตามีรายการมีปัญหาเรื่องสายตาในปัจจุบันนี่เลยแม่นตามันเป็นใดๆดวงตาตาคือเก่าอยู่ดวงตาคือเก่าแต่ว่าสมรรถภาพอยากลดลงนิดนึงเพราะว่าการเบิ่งเห็นบ่ชัดเจนเบิ่งแล้วก็ตามัวตาฟางคันเกิดอาการมีต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมตามมาอีกภาคส่วนนี้ก็เป็นมาดนหรือว่าบ่ได้รับการดูแลบำรุงฟื้นฟูนะเบิ่งแยงนะที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์สิเป็นเรื่องของอาหารเสริมก็บ่ว่ากันดอกอันนั้นไม่เป็นทางเลือกของแต่ละท่านที่จะเลือกดูแลสุขภาพแนวใดก็ได้ขอแต่ว่าให้ดีขึ้นดีวันดีคืนให้ส่วงให้เศร้าเด้อจักหน่อยได้มีรายการเฮาออนไลน์นะไหมฮะในเต็นท์อันนี้มันบ่าวสุมิตรพันโทมาแล้วแต่ว่าบ่ได้เปิดเสียงมื้อนี้เนาะพักข้าวทองอาโรเจนพาสจีโกพาสฟิกเซซีดับเบิลคลิกนะนี่มันอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของทั้งลองลิสของเฮาพร้อมให้ข้อมูลทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่เด้อกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228พนักงานทั้งห้องการลองลิสประจำการและยามนี้พร้อมให้ข้อมูลเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่สนใจต้องการอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็ถือว่าเปิดประมาณกั้งมากอะ
สมัยก่อนเนาะไปฟังเพลงก่อนในบางท่านก็อยากฟังเพลงก่อนเปิดหัวรายการเอาคึกคืนมวลซืนกันแต่หน่อยเคยแดนไก่ไผ่เมืองซำบ่ซั่นแม่นบ่เออยาวๆกันโอ้บ่แม่นเคยเดือนไก่เคยแดนไก่ไผ่เมืองซ่าอาจารย์บุญเกิดปะทะกับน้องสาวแสงดาวีผู้ใดยาวกันพี่น้องเฮา

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: จ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสมณเทศก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามัวตอนหนักๆน้ําตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิได้กินตานี่มัวนะ
2: โดย
1: มัวแห้งซั่นซะพายหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี

ดีอีหลีประตูนี่ก็สร้างว่าก็ไปสัมผัสมันบอกคักแล้วบอกว่าเสร็จเว้านี่คักเนี่ยตูนี่เนี่ยแข็งแรงนะไปเห็นมาแล้วอายุประมาณเกือบ70ปีนะที่บอกนะดนเราได้ไปหาเพื่อนทันยามมันแล้วมันไปช่วงยามหนาวนะโอ้คักแท้คักว่าพี่น้องเฮาก็ได้เดินทางแต่เช้าฮอดค่ำนอนทางอีกก็โศกไปก็ได้ไปหาลูกค้าได้มั้ยเนาะไปสัมภาษณ์โอ้ยดีอกดีใจพี่น้องเลยกินอาหารเสริมแล้วว่าใครขึ้นมาสิก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะมิตรรายการหลายๆท่านก็โชคดีเด้พอเรื่องการดูแลสุขภาพก็ได้มันก็บวกไปหลายแนวแดเรื่องของการคลำคำแคบอาหารการกินไปน้ำแดเนาะเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในการเลิกทุกอย่างเลยคณะเราเป็นพยานเลิกเลิกทุกอย่างแล้วเรื่องยาสูบเหล้าเบียร์เนาะแนวมันผิดสุขภาพอะไรมันตัดทุกอย่างมันต้องได้เข้าสู่ผ้าเหลืองพอได้มีรายการกัจจิเบ้าแล้วก็ได้เนาะเขาต้องได้เหตุได้ตัดสินใจเนาะขลำทุกอย่างนะเพื่อสุขภาพของเขาแล้วก็บางท่านนี่ก็ถือว่ายังบ่ทันผ่านเพิ่นก็ว่าอดกินบ่ได้คึดยากอยู่บ่กินกับพิษตัวแล้วเนาะก็พันสอบถามเด้อมีรายการกับอาหารเสริมแต่ละประเภทของพวกเฮาเนาะอันนี้โกสุกก็ยกมาเว้าในแต่ละมือแต่ละมือเบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์ให้เนาะที่เบอร์020-9829-4228เด้อโทรไปหาเพิ่นดิพนักงานถามว่าโอ้อันนี้มันลูกสาวกล้วยว่าบ่เสร็จนี่ก็โทรไปหาเพิ่นพนักงานเฮาเนาะอยากได้อาหารเสริมเมื่อกี้นี่ไปฟังเพลงกันนั่นพี่น้องทั้งสัญญาบุรีคิดเห็นประตูภูมิแขวงเนาะบ้านเกิดเพิ่นดิปัจจุบันนี้เดินทางมันพักอยู่ที่นครหลวงแล้วมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่พี่ล่ะมาติดสาวนครหลวงแล้วมาแล้วบ่เบื่อโอ้ตู้นี่ก็พอแล้วเปลี่ยนสายยาใหม่ประตูภูมิแขวงหว่องนะพี่น้องทั้งแขวงเสียบุรีก็ติดตามรายการของโคศกเบาไทยหลายนะมีอะไรกันอันนี้ก็สั่งซาได้เพราะว่าเบิ่งลูกค้าโทรมาถามแน่แล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮาอีกสัญญาบุรีก็มีเนาะเพราะว่าสัญญาบุรีนี่เป็นต้นตำรับเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของบุญประเพณีเนาะที่ยิ่งใหญ่บ่คือไผและกระมือไผคืออีกเนาะ

0: ก็คือบุญประเพณีบุญสร้างในรายการสร้างหลายอีลีมีรายการหอบทบุญเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบุญสร้างแต่ละปีนี้เพิ่นจัดนะเพิ่นจัดขึ้นนะเพิ่นจัดขึ้นก็คือบุญประเพณีเอิ้นว่างานบุญสร้างงานบุญสร้างแขวงสยบุรีนะก็คือการทำพิธีเรื่องของเอิ้นว่าทางจิตวิญญาณเนาะที่สำคัญในของทางฮีดของประเพณีก็คือการบาสีสู่ขวัญสร้างการบาสีสู่ขวัญสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลมีรายการครับบุญสร้างเนาะท่านใดที่เคยไปก็สิฮู้ใครที่บ่เคยไปก็โอ้อยากไปเห็นไปเบิ่งก็ไปเนาะก็บ่ได้ไกลดอกนะก็บ่ได้ไกลสยบุรีเฮาเด้มอมๆเนาะคือรถไฟเป็นลงหัวบางฮะขี่รถโดยสารไปฮอดสยบุรีกับมัด2ชั่วโมงน่ะมีอะไรกันเด้กับไปเล่นไปยามกันนะบางทีก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนมิตรสหายนักท่องเที่ยวไปเล่นไปยามจากคู่จากเห็นกับไปพากันไปเนาะบางทีก็เห็นเพิ่นสร้างกันเป่งๆโอ้ยจากเห็นบุญสร้างนี่ไปก็เห็นแท้สร้างโอ้หลายเด้มีอะไรกันเด้ท่านอาจารย์บุญเกิดกับน้องสาวแสงดาววีเพิ่นมอบไผ่มากินฮับสายหน้าไม้กันก็มีการได้โทรกันนำๆจะแต่ว่าบ่ได้เปิดเสียงแต่เปิดเสียงนี่เสียวพอปันนั่นนกเสียวขึ้นกินหมกตุ่มสบายเอากดใหม่บังด้วยเออกดใหม่เวลาการเฮาเอ้ยฮับสายรุดกับแซ่บบัดนี้เนาะอ่ะเข้ามาเวลาการเฮาน่าจะในกระฮอดยามหนาวแล้วเบิดเดือน9เดือน10นี่ก็เริ่มแล้วเด้ตื่นเช้ามามีหมอกจะเล็กจะน้อยได้ในยามนี้ก็ได้รักษาสุขภาพเบพตุเมตตาสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: สบายด
0: ีจ้าสบายดีตู้สบายดี
1: อันแม่ว่าวานี่พอดี
0: ว่า
1: เจ้าส่งมาให้มื้อนี้แหละลูก
0: หั่นละบอน่ะเออขอบใจอีแม่คันติดตามรายการลูกแล้วก็โทรมาขอเพลงออกหน้าใหม่อีแม่ออกหน้าใหม่พอได้ตอนนี้แม่นะเออ
1: โอ้ยอย่าลืมนะอีแม่ขอไว้เจวานี่พ
0: ุ่นอันเว้าใหม่เบิ่งดูอีแม่เว้าใหม่
1: เอาเพลงอันนั้นเลยลูกอย่างก็ฝากใจหาสาวแสนสว
0: ยเอออาจารย์จัดเพิ่นเลยเด้อเพิ่นขออันนั้นนั้นเมื่อวานนี่อันอีเมเพิ่นสั่งอาหารเสริมอีเมอันนั้น
1: อันนั้นห่วงอันบ่เอา
0: ของอาจารย
1: ์
0: ดร.คำพันธ์บ่
1: ดร.คำเฟื่อน
0: เออดร.คำเฟื่อนเออดร.คำเฟื่อน
1: ตัวอันท่านนางใส่สะอาดขายใหญ
0: ่โอ้ท่านดร.คำเฟื่อนนี่เป็นครอบครัวท่านนางใส่สะอาดเน
1: า
0: ะจ้าจ
1: ้า
0: จ
1: ้าเรื่องชาวแ
0: ก่งตรงเนี่ยโอ้บทธรรมดาเลยข้อมูลสักจ
1: ิตแล้วแม่มากเนี่ยห้องทำนองเพลงโอ้ย
0: ว่าสาวแสนซุ้มโอ้ก็งามนะเนาะงามด้วย
1: เออ
0: เจ้า
1: เอาอัน
0: ส
1: ิ้
0: น
1: สิ้นจะซื้อสิว่าได้อยู
0: ่ได้อยู่ดอกเนาะได้อยู่ลูกสาวเพิ่นว่าจะได้พนักงานเพิ่นส่งให้
1: แม่ๆๆ
0: เจ้าๆ
1: ฝากบานนี้เพิ่นว่ามื้อนี้สิได้แหละว่า
0: เจ้าขอบใจแม่ที่อันน่ะ
1: แม่ก็อยากลองกินลองเบิ่งแม่จะกินหลายบริษัทอยู่
0: เจ้า
1: เออเ
0: จ้าจะยินดีแม่ยินดีจ้ะ
1: เอา
0: โดยครับจ้ะ
1: เด
0: ้อโดยขอบใจโดยขน
1: า
0: ด
1: จะเป็นเบาม่วนเบาหนัวก็สิบ่ผิดลูกผิดเมียเนาะ
0: สร้างบ่ได้ก็สร้างว่านะจักก็ได้
1: สร้างว่า
0: เลย
1: คนปากว่านี่ส่วนหลายเนี่ยเจ้า
0: โอ้ยเนาะ
1: เจ้าตู้เดี๋ยวอ
0: ันเขาถามอีเมย์อยู่บ้านก็เดี๋ยวก็ลืมบ้านแสนซุ้มวะ
1: บ่อยู่เมืองคนห้องแหละอยู่บ้านแปะเดียวกันนั่นแหละ
0: บ้านพี่เลย
1: สาวเมืองคนห้องก
0: ็เออสาวเมืองคนห้องนั่นนี่เนาะสมพอว่าเว้าเททุ่งเขาละบ่เนาะเออสนะเอาขับเจอ
1: นั่นแหละเอา
0: จ้า
1: จ้า
0: เออคันได้เว้าแล้วก็ม่วนเมื่อหน้าก็โคสุกก็ได้นะฮักแพงกันนักมิตรรายการเฮาสิเป็นเฒ่าหรือแก่หนุ่มหรือสาวสิเป็นอนุสนปัญญาสนเด้สิเป็นเพื่อนมิตรแฟนรายการรุ่นใหญ่หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็นับถือบ่ได้ข้ามบ่ได้ข้ามกันนะให้เกียรติแต่ละขั้นนะอันนี้เป็นรุ่นแม่หักแม่แพงของทางโคสุกโทมลินมายามก็ขอโอ้ยใส่พอนี่แม่แข็งแห้งนะแม่เด้อกินอาหารเสริมจีโก้พาสกับบำรุงสายตาสบายดีจ้ะ

0: สวัสดี
1: เจ้าสบายดีไอ
0: ้มักเผาเฮาม
1: ักเผาเฮามันยิ่งแกยิ่งมันหันวะเออ
0: ตุ้งกุศลดีครับแคบเท่ามือหอมแปด
1: เจ้า
0: อาดาขอบบะเล่บังสังทอง
1: เจ้า
0: ลูกเสียงสายที่เหมือนเกาทิ้งเดิมของมอเตอร์สติหางาซา
1: โดย
0: ที่เศษจะขมงาม
1: เจ้า
0: ร้อนๆนะมันเ
1: บ้อโดยขอบใจไอ้เบาเลี้ยงไก่ตี
0: สบายดี
1: ทีแรกว่าเพิ่นเมาเนาะก็ขอโทษขออภัยนำตอนเป็น FC ใหม่ๆคนเราว่าเพิ่นเบิดไปหลายบูบบัดล้มไปล้มมาว่าเพิ่นตั้งเว้าเป็นจังซั่นเอ้ยขอโทษขออภัยนะไอ้เบาเลี้ยงไก่ตีเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้กินเหล้าเด้อตอนเช้าว่าซั่นเนาะเพราะกูสบฟังแต่เสียงเนาะคือว่าเพิ่นเบิดไปหลายแป๊บเติบไปแล้วที่จริงมันโมแมนเจ้าสายต่อไปทั้งเบาอันนี้เบาอันนี้แมวอนบ่นี
2: ่โอ้ลูกชื่อได้ดีจังนะลูกเนาะ
1: ไอ้ดูสิบ่ชื่อพี่น้องทางบ้านน่ะตาลจักก็ว่าไปเนาะ
2: ก็ได้ว่าสิลืมแม่แล้ว
1: บ่ลืมพ่อลืมแม่ดอกผู้เด้อกินอาหารเสริมของทางร่องลิ้นท้องและแข็งแฮงเว้าม่วนบ่ทุกคนนั่นล่ะบ่ฮะนะ
2: อย่าลืมแม่ได้ลูกยังบ่กันแม่ยังบ่ลืมล
1: ู
2: ก
1: เด้อบ่ลืมบ่มีมือลืมมีแม่ดอก
2: ลูกไผก็สิงามกันเนาะ
1: โอ้ยอีแม่อย่าไปว่าแต่นั่นทอดเนาะ
2: ลูกคนงามนี่ก็ต้องได้คนงาม
1: เจ้า
2: เสียงจะวันเบานอนหูบอให้บุพิกุเสียงก็จะเคลือคุณนะลูกนี่นะต้องลูกนี่นะ
1: ว่าโอ้กระสร้างว่าแท้ว่าจะกระไรเนาะอีแม่จะฟังเพลงพี่เดิมมานี
2: ่ฟังเพลงอันมัดผัวเขาเบาแห้งก็ได้เด้อ
1: มัดผัวเขาเบาแห้งก็บ่ได้
2: ฉันบอกแทนได้เมียเขาพี่ได้ยิน
1: จะไปมักผัวผู้เด้อล่ะบัดนี
2: ้ทำนองเต็มบุกผมเป็นมักแค่ดอกมักถึง
1: ระวังอีพ่อบอลตบหูเด้อพ่อมอยบนหินมันตบกุ้งหูก็พ่อบอลก็ได้ไปเอาท่านหน้าดำหน้าแดงมาให้ลมผู้เบ้าเสื่อยอยู่บ่ได้ก่อนเอาฝากเลยฝากเลยเอาฝากซะ
2: ฝากเด้อ
1: จ้า
2: ฝากให้แม่มณีลาพร้อมด้วยส่วนใจเ
1: พื่อนเด้อจ้า
2: และแม่คำพร้อมด้วยส่วนใจ
1: จ้า
2: และแม่จันทนาก็พร้อมด้วยส่วนใจเพื่อน
1: จ้า
2: เอาเพนนนแก้วพร้อมด้วยครูฮักเพื่อนเด
1: ้
2: อ
1: โดย
2: และกับสาวอ้อยสาวคำบาง
1: เจ้า
2: สาวคูบุญและกับลุงครูคำ
1: จ้า
2: และกับแม่เพ่งวังเวียงเด้อ
1: เจ้า
2: วันสองแม่วันเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วก็ตู้คำผง
1: เจ้า
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด้อ
1: โดยขนาด
2: ไม่สั่งอะไรแม่เต็มพร้อมเด้อ
1: เจ้าแม่เต็มทั้งเดือนแล้วบัดนี
2: ้แม่เต็มคุณบ่ทั้งบ้านแม่ตู้คือคุณบ่รอบนี้ไปอยู่เวียงคนแล้วดีนี่นะ
1: เราก็เต็มอยู่วะ
2: เราก็จะตื่นตู้ไม่ตู้เต็มเลย
1: เออก็จะว่าก็ถามไปแล้วว่าคันเราบ่เต็มก็ว่าก็ว่าบ่เต็มว่าเต็มก็ว่าเต็มตัวเด้อเนาะอ่ะๆขอบเจออีแม่เด้ออยู่ดีมีแฮงจ้าโดย
2: ควรบ่นหูอีแม่เด้อ
1: จ้าขอบใจจ้า
2: ขอบอยู่เสมอเด้อ
1: โดยจ้า
2: สบายดี
1: โอ้ยลมกับพ่อกับแม่และมีความสุขอายุมันขวัญยืนเด้อแม่หักแม่เพลงพ่อเพลงทั้งหลายอะก่อนจะไปฟังเพลงทั้งอาจารย์สมมิตรเพราะว่ามาแล้วเมื่อกี้อ๋อตอบทุกคนใจน้อยเจ้าสบายดี
0: เราอุทัย
1: เจ้าโอ้ยโทรนำโดยได้แล้วเว้ามา
0: ตักเตือนเตือนน้ำตาเด้อ
1: เว้าไม่บ่อยากแจ้งปันใด
0: บัดเตือนเตือนน้ำตา
1: บัดเตือนเปื้อนน้ำตา
0: โดย
1: เจ้าม
0: อบให้สาวมณีลาแล้วก็แม่จันทลาพ่อทองแล้วก็แม่คำนันเลี้ยงเด้อ
1: เจ้า
0: อาณาสาวแพงเด้อ
1: โดย
0: สาวอุบลบ้านคันโฮงเด้อคุ้มซีเด้อ
1: เออบอกพิกัดพร้อมอีก
0: แล้วก็มอบให้สาวฟรีอยู่บ้านดำคิดเมืองนาแลเด้อ
1: เจ้าสาวเมืองนาแล
0: ลืมบ่ได้เปล่าสุขสวัสดิ์เอาไทยเด้อ
1: ขอบใจเด้ออาจารย์สมมิ
0: ตรมีแห้งสมดีสบายดี
1: ขอบใจ

นะอาจารย์สุมิตรเอฟซีเฟนรายการเฮานะก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮานะเดี๋ยวเบรกต่อไปจังออนไลน์นําไมค์กันใหม่นะก่อนจะไปฟังเพลงนี่นะแม่นสิเว้าเรื่องพยาธิยิงนิดนึงเนาะพวกเฮามีจําหน่ายเด้อเรื่องของการดูแลภายในเรื่องของสุภาพสตรีสิเป็นสาวหนุ่มกําลังเติบใหญ่ขึ้นมาเนาะบรรลุนิติภาวะขึ้นมาแล้วเออกำลังดูแลตัวเองทำเรียนศึกษาการเคลื่อนไหวต่างๆการไปกันมาคบค้าสมาคมเกิดมีความหักความเพลงกลายเป็นแฟนกลายเป็นสู้เป็นสาวกลายเป็นผัวเป็นเมียกลายเป็นพ่อเป็นแม่ในจุดบัดนี้นะก็เริ่มต้นจากความหักจากความผูกพันนะบัดนี้ละเป็นปัญหาเรื่องตามมาก็คือสุขภาพของผู้เกี่ยวแต่ละท่านมันก็บ่คือกันเนาะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทางภายในอยู่ใส่ภายใน2ข้อท่านเนาะมีรายการท่านพัดบดลูกคนละไปเนาะเพราะว่าจุดนี้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายมีรายการเนาะจะมีการปะทะจะมีการหุบถูจะมีการขับเคลื่อนของเสียระบายของเสียออกเป็นประจำทุกมือเฮาต้องได้รักษาความสะอาดกวดเสร็จละเอียดนะเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตหรือว่าอยู่ในปัจจุบันภาคส่วนหนึ่งเป็นมาแล้วย้อนความหูเท่าบ่ถึงการย้อนความประมาทย้อนบ่มักดูแลตัวเองย้อนโบเป็นห่วงสุขภาพเจ้าของก็ปล่อยวางไปเวลาผ่านอาการกระพานหลายขึ้นใหญ่ขึ้นป่วยขึ้นหลายขึ้นแห้งหนักเมื่อหน้านักน่วงได้มีรายการเฮาทางในมันเบิ่งบ่เห็นมันต้องได้ดูแลเนาะปัจจุบันนี้มีรายการเฮาทางสุภาพสตรีมีอาการแนวใดอาการแสบๆคันๆประจำเดือนปกติบ่เข้าสู่วัยทองแล้วบ่อายุจักปีแล้วคัน45ถึง50ปลายขึ้นไปก็ถือว่าฮอร์โมนของเพศหญิงก็เริ่มลดน้อยถอยลงความแตกต่างระหว่างตอนเป็นสาวกับตอนเข้าสู่ภาวะวัยทองมันก็ต่างกันจิตใจก็งุดงิดใจหายง่ายวือมึนได้พอตบก็ตบพอด่าก็ด่าเนาะใส่แสงตาด่าก็มีบางท่านก็ได้มึนเฮาให้จังซั่นจังซี่อารมณ์บ่ดีแปรปวนเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวเย็นยามมวนก็ว่ามวนสุด 800,000 แลนก็ได้นะคันยามบ่มวนก็แม่นเหงาโธ่บ่ธรรมดาอารมณ์เด้อภาคส่วนวัยทองเขาต้องได้เข้าใจจังซั่นเนาะภาคส่วนหนึ่งมีจิตกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยจ้องเจ็บท้องน้อยบ่ทันเกิดอาการอักเสบสี่ขาดเปิดเป็นเพทะลอกภาคส่วนหนึ่งมีอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียย้อนอย่างย้อนการไปทายเบาอยู่ตามสุขอนามัยบางบอนบ่สะอาดเนาะบางบอนก็ถือว่าบ่ได้รับการอนามัยบ่มีการฆ่าเชื้อบ่มีการล้างสะอาดไปติดเอาเนาะก็มีเพศหญิงติดง่ายเลยไปไปทายบอกทายเบาตามห้องน้ำสุขอนามัยต่างๆต้องได้ระวังต้องได้เบิ่งเด้อสุขสติติดคนบ่เคยตกข่าวก็เป็นตกข่าวได้ไปลิ้นบุญมาไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาว่าไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาแล้วว่ากูละคันแท้ว่าว่าซั่นนี่ฮะแล้วบอกไปติดเสื้อแบตเตอรี่มาแล้วนะโอ้อันตรายนะมาหาลองลิ้นมีรายการเนี่ยโคซุกจะแนะนำซื้ออาหารเสริมดูแลสุขภาพพยาธิยิงเฮานี่แหละมัดใจสามีนะมันฟิตมันหัดไหนดับกินได้ดีช่วยให้มีลูกง่ายอีกเติมอีกแฮงคักพอดีไหนบางท่านนี่ก็อยากมีลูกกับบ่มีไปเซ็กไปกวดเบิ่งก็ว่าเป็นน้ำเจ้าแหละไอ้เป็นน้ำข่อยนี่แหละเป็นน้ำพ่อมันนั่นแหละไอ้เสร็จเป็นน้ำผู้หญิงก็เป็นน้ำผู้ชายไอ้เสร็จเถียงกันจนนะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงในการพิสูจน์เรื่องของแซนตลาดมันก็บ่คือกับคนเฮามันต้องอะไรนะมีลูกยากก็ลองเบิ่งมีรายการบางคนก็มีลูกดกโพดหัวปีท้ายปีออกมาแล้วนี่ถ้าพูดป๊าบนึงทางนี้ได้2เดือนออกมาอีกแล้วโอ้อันต้องได้เบิ่งเนาะต้องได้มีการควบคุมการกำเนิดเด้อ
ออกมาหลายมันก็บ่มีแนวสิเบิ่งสิเกลือกันเด้ออันตรายเด้อมีรายการเฮาเบิ่งสภาพครอบครัวเศรษฐกิจเท่าน้ําแดงแล้วก็จะเอาลูกเอาเต้าก็ได้ก็เอาหลายเกินพิกัดโหมันก็ได้วัดใจผัวเพิ่นแล้วว่าสิรอดหรือบ่รอดว่าซั่นแหละมีรายการเนาะดูแลสุขภาพให้มันดีเด้อสุภาพสตรีมีอาการใดๆก็อย่าเบิ่งคักๆแล้วจึงตัดสินใจนี่ก็คืออาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกซื้อว่าดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลนะรับประทานเป็นประจำเด้อป้องกันดูแลอินปัวเด้อเกี่ยวกับเรื่องพยาธินี่อย่าลืมอย่าลืมเนาะใส่ใจสุขภาพผัวขับรถฟังไปแล้วได้เบอร์โทรศัพท์ซื้อไปให้เมียอยู่เฮือนกิน020-9829-4228 9829-4228โทรเลยมีแล้วกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศเออจากใจสาวแสนซุ่มมาแล้วพี่น้องเฮาขับห้องโดยศิลปินลาน้อยแก้วมณีนะทางอาจารย์คำเฟือนบ่เห็นบ่ทางอาจารย์บ่มีเนาะเอออาสนะเปลี่ยนเป็นศิลปินลาดอกแก้วเด้อทางอีเมลเพิ่นเด้อเพิ่นอยากฟังของอาจารย์คำเฟือนแต่ว่าหาบ่เห็นเนาะ

0: ยังจริงจับปิ่นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าพเจ้าชื่อว่าบุญไสศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
2: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บปวดก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นน้นยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้งั้นเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: กันจังซั่นประตูนี่ก็เว้าคักเออบ่ขอบใจหลายๆนะที่ได้เปิดเขตสัมภาษณ์ออกสู่ให้แก่มิตรทักแฟนเพลงได้รับชมรับฟังนำกันนะอาหารเสริมจีโก้มีได้การเฮาบำรุงสุขภาพดูแลบำรุงเรื่องของกระดูกสร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงได้กระดูกเฮาแข็งแรงนี่ส่วนหลายผู้สูงอายุเฮานี่กระดูกจักพลอยจักหน่อยล้มพลาดซื่อๆนี่ก็แข็งกระดูกแตกหรือว่าหักก็มีเนาะสิ่งที่บ่คิดว่ามันสิหักก็หักเพราะว่ากระดูกผู้สูงอายุเฮานี่มันจะพลอยเนาะแตกหักง่ายเด้อกินอาหารเสริมจีโก้นี่บ่แม่นว่าอันน่ะเพิ่นว่าบำรุงกระดูกป้องกันอาการที่มันจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันสิไปเกิดมื้อใดเนาะบ่แม่นว่าถ้าให้มันหักแล้วจะค่อยมากินบ่แม่นเด้อเนาะกินป้องกันไว้เป็นอาหารเสริมกินคือกินข้าวกินน้ําเป็นวิตามินเติมเต็มเข้าสู่ร่างกายสารอาหารที่5ขาดหายไปบางท่านกินบ่เพียงพอเนาะวิตามินแคลเซียม5หมู่ตามหลักโภชนาการนั่นกินบางเทื่อก็บ่ได้บำรุงกระดูกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็กินไว้เด้อจะถ้ามันหักก็ได้กระดูกบ่แม่นได้บ่ได้ก็เฮาต้องได้ป้องกันบางทีสิ่งที่บ่เป็นตาเจ็บก็บ่เจ็บบ่ตาหักก็บ่หักอันนั้นก็คือการกินอาหารเสริมบำรุงสุขภาพกระดูกจีโก้สร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงขึ้นพักส่วนที่มักเจ็บหัวนี่ตื่นเช้ามาเจ็บหัวเจ็บหัวย้อนนอนน้อยเจ็บหัวย้อนกินแอลกอฮอล์เจ็บหัวย้อนการเสพสิ่งเสพติด เจ็บหัวย้อนคิดหลายอยู่หน้าเวียนะก็มีประเด็นใหญ่ๆเฮากะเบิ่งว่ามันเจ็บหัวแบบใดบางพักส่วนอาการหายใจฟืดแน่นหน้าอกหัวใจสั่นผิดปกติยกมือขึ้นนี่มือนี่สั่นดิดๆๆๆบ่อยากเถียงเลยบ่แม่นว่าย่านผีบ่แม่นว่ารถอย่างตื่นตกอกตกใจหรอกยกขึ้นมานี่มือนี่สั่นดัดๆๆเนาะมันเป็นหยังหัวใจเต้นไวหายใจไวกระทันหันเนาะอันตรายเด้อจีกู้เฮามีคำตอบให้ในการบำรุงสุขภาพช่วยทานนอนหลับดีหลับลึกหลับเจ็บนะกินข้าวแซ่บนอนหลับเด้เห็นบ่กินข้าวแซ่บนอนหลับสุขภาพก็แข็งแรงนะเป็นไขมันก็ถือว่าก็จะลดลงนะลดลงแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยนะกินกับ1 2กับไปสั่งซาบึงอู้ไข้ขึ้นหลายพยายามกินสืบต่อบางส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงอันนี้ก็ได้ช่วยให้ธาตุน้ำตาลลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติเด้เห็นบ่ก็หลายๆอย่างมันก็ดีจิโก้พลัสเด้อพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้นะที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228เป็นเบอร์ทางบริษัทแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่มี Facebook นะอาจจะบึงในเพจของทั้งลองลิดเพิ่นก็มีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาพิมพ์ที่หน้า Facebook หั่นนะลองลิดสุขภาพดีนะก็เข้าไปซื้ออ่าสั่งซื้อกันในเพจก็ได้บ่เป็นหยังมี Messenger มีข้อความกดเข้ามาหรือว่าอยากเอาน้ำโคซุกก็ได้บ่เป็นหยังเอาน้ำยีตาโคสุกเนี่ยมันจังเมาง่ายได้มาสิก็มีเบอร์ก็020-5เลข8 3ตัว9850-5เลข8 3ตัวเด้อ9850หรือว่า5888 9850เบอร์ WhatsApp ก็แซดได้โทรได้มีรายการเนาะเด้อมาได้เดี๋ยวเฉพาะเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพต่างๆเนาะงวกหน้าง่วกคอเบิ่งเห็นเวลาแล้วว่าสิเบิดแล้วว่าสิเนาะยังเหลือเพียงแต่6นาทีที่ก่อนที่จากกันไปก็จะได้อำลาพาจากผู้ลุงแม่ป้าอ้าวๆผู้นอนฟังหรือว่านั่งฟังอยู่ตอนนี้เด้อมื้ออื่นจงพบกันใหม่ซะเนาะบทเพลงที่ขอมาบางบทเพลงก็ยังบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าต้องได้เว้าได้ว่าเวียกงานเฮานำแด่ขอบใจผู้อุปถัมภ์ทุกๆท่านเนาะจะปิดท้ายอีก1บทเพลงนี่แหละแม่นเมื่อกี้นี่มันสาวตาจีขอมาเนาะเพลงอันนั้นแห้งเถ่าแห้งนัวเนี่ยเลื่อนเป็นมืออื่นเด้อตาจีเด้อมื้อนี้บ่ทันเนาะสิเปิดเพลงต่อไปนี่มักพวกเขาเว้าแห้งก็บ่ได้ว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีก1บทเพลงที่ปิดรายการขอมาหลังจากบทเพลงนี้จบลงแล้วนะข้าพเจ้าพร้อมทั้งทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากกันซะก่อนเนาะมีรายการเฮาเปิดเพลงไปรถอาจารย์เดี๋ยวจะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการไปนำขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักจัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้สรรสร้างรายการและเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนเมืองไซแขวงอุดมไซตลาดหนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแท้จะไม่อาหารเสริมห้านขายยาเมยกบาทราชเมืองแก้วดุ

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสาร
1: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสาร
0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค.สื่อสาร
2: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
3: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเฮือนของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเรียกงานอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
3: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการอค.สื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: ท่านกำลังติดตามฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ
1: เคยถึกเอาลัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
2: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อผู้พันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานเมนบอมาห่วมกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาสมไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆท่านสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตท่านเอง
1: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการโอโคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารจากทั้งคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz โดยเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะในการสนับสนุนรายการพวกเฮามาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นมื้อวันอังคารแล้วมื้อที่2ของอาทิตย์แล้วเนาะในการปฏิบัติหน้าที่ในงานก็เชื่อได้ว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็กำลังคุณเคียวเล็งมืออยู่เนาะเล็งมืออย่างเล็งมือซำเวียกซ้ำเบียกสะกอนก่อนที่จะไปหาประทานอาหารเที่ยงเฮามาพบกันในมื้อที่2นี่ก็ยังมีข่าวๆดีๆมาเว้ามาบาดตบประทานโดยเฉพาะก็แม่นกล้าเกี่ยมแล้วสำหรับงานสาวสร้างหัตถกรรมลาวท่านผู้ฟังปีนี้2026นี่เพิ่นจัดขึ้นในแม่นเป็นการเฉลิมฉลองได้ครั้งที่25เนาะของการจัดงานจัดขึ้นทุกๆปีแต่ว่าสิ่งที่พิเศษแม่นปีนี้เพิ่นบอกว่าปีนี้นี่เป็นปีที่พิเศษเพราะว่างานดังกล่าวนี่แม่นเป็นถือว่าถือโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบครั้งที่25ของการจัดงานสร้างสร้างหัตถกรรมลาวนี้เนาะโดยงานนี่แม่นเพิ่นจะมีขึ้นในระหว่างวันที่31มื้อสุดท้ายของเดือนตุลา31ตุลาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2026งานนี้จะจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติดเนาะอยู่ที่ตึกเก่างานดังกล่าวนี่นี่มันท่านก็จะได้เห็นถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาเพราะว่าเพิ่นจะมีการรวบเอาบรรดาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาวสร้างหัตถกรรมของลาวเฮานี่ในทั่วประเทศ18แขวงมาร่วมวางแสดงในงานดังกล่าวนี่การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันมีความพิเศษและก็ยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีและก็เฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกครบรอบ20ปีจุดประสงค์หลักนั้นก็เป็นเพื่อเป็นการสร้างกาละโอกาสให้กับมวลชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้เลือกซื้อบรรดาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีความหลากหลายเต้าหู้เอาความสามัคคีของสาวสร้างหัตถกรรมลาวจากทั่วประเทศและก็เพื่อเป็นการในการร่วมกันในการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและก็คุ้นค้นทะแหงทางด้านหัตถกรรมประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายรับให้แก่บรรดาผู้ประกอบการของเราฉะนั้นอยากบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าบ่ควรพลาดงานดังกล่าวนี่เนาะเพราะว่างานดังกล่าวนี่จะเป็นการรวบเอาบรรดาผลิตภัณฑ์ของสาวสร้างหัตถกรรมลาวตั้งแต่เหนือฮอดใต้มาไว้ภายในงานดังกล่าวนี่ซึ่งจะมีห้องวางแสดงทั้งหมดนี่แม่น2ห้อยวัวกว่าห้องเด้เนาะและที่สำคัญและแม่นว่าอยากให้ท่านผู้ฟังนั้นไปร่วมงานนี้เพราะว่านอกจากว่าจะได้เห็นถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนาะในแต่ละปีนี่บรรดาสาวสร้างหัตถกรรมลาวเฮานี่เพิ่นก็ได้นำเอาผลิตพันมาห่วงวางแสดงแล้วก็เห็นถึงว่าการพัฒนาในแต่ละปีก็มีความแตกต่างที่หลากหลายแล้วที่สำคัญและเมนท่านผู้ฟัง งานดังกล่าวนี่มันเน้นย้ำเลยว่าเพิ่นส่งเสริมบรรดาสาวสร้างหัตถกรรมลาวเฮาโดยเฉพาะก็แม่นเว้าถึงว่าเรื่องของสีไม้ลายมือต่างๆของคนลาวเฮานี่แหละเนาะในนี้นี่เป็นจะประกอบมีทั้งหมดแม่น5ภาคส่วนสินค้าหลักในนี้แม่นเป็นประเภทแผ่นแพ้ก็จะมีผ้าฝ้ายผ้าไหมประเภทเครื่องประดับก็จะมีเครื่องเงินแล้วก็คำแก้วประเสริฐเครื่องจักสานก็จะมีเป็นประเภทไหว้ไม้ปองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาจะมีไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองพร้อมกับสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากบรรดาประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมในงานดังกล่าวนี้อีกด้วยนะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนั้นไปร่วมงานดังกล่าวนี้ในท้ายเดือน10หรือว่าเดือนตุลาเพิ่นจะเปิดยังเป็นทางการเป็นวันที่3 11ตุลาไปจนฮอดมื้อวันที่8พฤศจิกแต่ว่าสิ่งที่โฆษกนําเอามาเว้าต่อมาบอกก่อนนี่ก็เป็นเพื่อเป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวข้อมูลก่อนเนาะว่าในท้ายเดือนตุลานี้เพิ่นจะมีงานดังกล่าวนี้ฉะนั้นเฮ็ดให้ผู้ประกอบการที่ฟังอยู่แล้วโอ้ถ้าว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมงานเพิ่นอยากจะนําเอาผลิตภัณฑ์ของเฮานี่ไปร่วมวางแสดงนําได้หรือบ่นี่ท่านก็สามารถติดต่อไปหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องเช่นว่าทางสมาคมหัตถกรรมลาวเพิ่นจะมีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดวางบูธวางแสดงฮะเนาะเพิ่นก็จะมีการให้ข้อมูลแก่บรรดาท่านเนาะบ่บางท่านอาจจะเคยเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้ในหลายๆปีผ่านมาแต่ว่าบางผู้ประกอบการเองอาจจะบ่เคยเข้าร่วมเทื่อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเฮามีเกียรติจำนงอยากจะเสนอเข้าร่วมงานนําเพิ่นนี่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นก็อย่าลืมติดต่อไปหาทางสมาคมหัตถกรรมลาวอันนี้เป็นการบอกข่าวเนิ่นๆก่อนเนาะท่านผู้ฟังเพื่อจะได้เตรียมตัวเด้ท้ายเดือนตุลาเพิ่นจะมีการเปิดงานแล้วฉะนั้นนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเนาะก็คือท้ายเดือนเอิ้นว่าเป็นระยะกับว่าท้ายๆเดือนกันยาแล้วได้เนาะฉะนั้นเหลือเวลาอีกเพียงแต่เดือนนึงท่านอยู่เนาะท่านอยู่ในการกล้าเกี่ยมสำหรับข้อมูลกล้าเกี่ยมสำหรับบรรดาผลิตภัณฑ์เฮาที่จะเข้าร่วมในงานบางแสดงดังกล่าวนี้เอาพบกันในระยะต้นๆรายการนี้จะให้บรรดาท่านไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนทีมงานเฮาได้กล้าเกี่ยมไว้ให้แล้วเอาจักหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วมาฟังข้อมูลเติมท่านผู้ฟัง

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
2: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของทานเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่วนอุตสาหกรรมและการค้าแบนกงจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเรียกการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
2: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก
3: ลับมาที่ห้องทรงกันอีกครั้งนึงท่านผู้ฟังพบกับการดำเนินรายการกับโฆษกพลงานสุริพงษ์ในการดำเนินรายการในมื้อนี้เช่นเคยมีข้อมูลดีๆจากทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาบอกต่อมาเล่าต่อนะก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในแต่ละอาทิตย์เนาะว่าเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเวียกงานขึ้นได้แต่อันนี้เป็นข้อมูลอันนี้มันอยากมาเล่าต่อท่านผู้ฟังเนาะเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านผู้ฟังโดยในมื้อที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในเพิ่นได้ร่วมกับทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและองค์การแพร่สากลประจำลาวได้มีการร่วมกันในการจัดกองประชุมยั่งยืนผลของการศึกษาการประเมินทางด้านการเงินสีเขียวสำหรับ MSME และผู้ประกอบการวัยหนุ่มในตรงโศกการท่องเที่ยวซึ่งกองประชุมครั้งนี้เนี่ยเพิ่นก็ได้มีการทบทวนถึงเวียกงานต่างๆของประชุมครั้งนี้แม่นจัดขึ้นแม่นภายใต้แผนงานโครงการลาติ้งลาวหรือว่าลาวยืนลาวประจำปี2026เพื่อเป็นเวทีให้กับบรรดาภาครัฐและก็รวมไปถึงสถาบันการเงินทางภาคธุรกิจผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมกันในการทบทวนยั่งยืนและให้คำคิดเห็นต่อกับผลของการศึกษาการประเมินทางด้านการเงินสีเขียวสำหรับจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางผู้ประกอบการวัยหนุ่มโดยมีจุดประสงค์ก็คือการยั่งยืนผลของการคุ้นคั่วรวมทั้งการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข้อมูลลัดเนาะและในนี้สิ่งเพิ่นก็ได้เว้าถึงสิ่งที่ท้าทายที่ประสบพบพ่อโดยจนกหรือว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่แล้วก็ผู้ประกอบการวัยหนุ่มผู้ประกอบการกิจการหญิงและก็ผู้ให้บริการทางด้านการเงินก็คือภาคธนาคารธุรกิจบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและสถาบันการเงินจุลภาครวมไปถึงข้อเสนอแนะและการก้าเกี่ยมความพร้อมเพื่อช่วยให้จนกนี้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในกองประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ได้มีการทบทวนคืนและก็ได้เว้าถึงสิ่งที่จะตั้งปฏิบัติที่ผ่านมาพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนนำว่าอันใดที่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้และอันใดที่ถือว่ายังเป็นข้อคงค้างบ่หรือว่าที่ว่ายังเฮ็ดได้แต่ว่ายังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเพิ่นก็จะพยายามบุกบืนใส่ว่าให้เวียกงานดังกล่าวนี้มันมีผลสำเร็จนะที่สำคัญแล้วแม่นกองประชุมครั้งนี้เพิ่นก็ได้เว้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อสีเขียวแต่ว่าควรพัฒนามีการเสื่อมโยงทั้งภาครัฐธนาคารและก็สถาบันการเงินภาคเอกชนคู่ร่วมพัฒนาและจนกที่ได้ร่วมกันในการเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่ทางเบื้องของกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพิ่นก็พยายามสุกยู่ส่งเสริมเช่นเดียวกับเรื่องของภาครัฐบาลก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นพยายามสุกยู่ผลักดันให้กับบรรดาจนกของลาวเฮานี่ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งได้เนาะภายในซึ่งถ้าว่าเทียบใส่บรรดาภาคธุรกิจอยู่ในภายในประเทศของพวกเขาจะเห็นว่าจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่มันกลุ่มเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ฉะนั้นเนาะต้องมาเบิ่งว่า ในระยะที่ผ่านมาทางเบื้องของทศวเองนะภายใต้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เพิ่นได้มีบ่วงเงินมาให้กับบรรดาผู้ประกอบการจนกนี่ได้นำไปต่อยอดธุรกิจแต่ว่าเห็นว่าในระยะที่ผ่านมาก็ยังมีอันที่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้และก็มีหลายอันที่เห็นว่าผู้ประกอบการก็มีการเสนอเข้ามาเนาะโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องของการนำไส้หลักทรัพย์ค้ำประกันเข้าในการกู้เงินเนาะหรือว่าการขอเงินสินเชื่อดังกล่าวนี่ไปต่อยอดธุรกิจฮะแต่ว่าล่าสุดนี่เพิ่นก็มีบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมาแล้วเนาะแต่ว่าในจุดนี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเนาะโอ้สนใจอยากแกนำไส้บ่วงเงินของทศวนี่ไปต่อยอดธุรกิจนี่เฮาสามารถขอข้อมูลได้คือใดหรือว่ายังมีอยู่บ่บ่วงทุนตัวนี้และสามารถขอได้นำพักส่วนใดแดบ่วงทุนดังกล่าวนี่เพิ่นก็จะมีอันลักๆประมาณมี2มี2มี2พักส่วนใหญ่นะก็คือพักส่วนจากทั้งบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวและบรรดาธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวที่ได้นำไส้บ่วงเงินดังกล่าวนี้ไปให้บรรดาผู้ประกอบการเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจสิ่งที่สำคัญแล้วแม่นว่าภาคผู้ประกอบการเองเนาะถ้าว่าจะเข้าถึงบ่วงเงินในบ่วงเงินที่สูงเดเข้าถึงบ่วงเงินผ่านธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทศวท่านก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบพอมาต้องครบถ้วนหลักๆเลยแม่นว่าธุรกิจของท่านต้องเป็นธุรกิจที่มีตัวตนต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อยต้อง2ปีมีระบบบัญชีคักแน่เนาะมีการเขียนแผนธุรกิจคักแน่เอารายละเอียดท่านสามารถโทรไปสอบถามกับหมายเลขโทรศัพท์02141464ได้เนาะกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาด

้อยเลยค่ะเอามาบอกต่อสำหรับวงเงินของโทสโวหรือว่าเวียงานของโทสโวนะท่านผู้ฟังตอนนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมเด้อเนาะกดมากดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการ MOIC สื่อเสริมMOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมในการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารเนาะเฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก่อนพูดเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นตอนนี้พร้อมเปิดสายนาไม้ให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมจะทำรายการกับโพสุกกับหมายเลขโทรศัพท์030 5787052สามารถโทรทักทายเข้ามาได้เอาจากนี้ไปนั่นใจประธานไปหาฟังเสียงเพลงตื่มอีกก่อนและหลังจากนั้นกลับมาฟังข้อมูลตื่มอีกยังมีข้อมูลดีๆมาบอกตัวหลายท่านตื่มอีก

านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: คยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานแม่นบ่มาร่วมกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาสมไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการย่างการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆทานสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตทานเอง
0: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ฟังข้อมูลจากทางรายการผู้ร้องเติมอีกท่านผู้ฟังระยะนี้ยังเป็นระยะที่เรายังต้องได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนาะเกี่ยวกับพยาธิหมู่แอฟริกาที่มีการระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้หลายแขวงก็มีมาตรการที่เข้มงวดหลายยิ่งขึ้นเฝ้าระวังหลายยิ่งขึ้นเพื่อบ่ให้พยาธิดังกล่าวนี้มันแพร่ไปเป็นวงกว้างแน่นอนหากว่าพยาธิดังกล่าวนี้มันแพร่ไปเป็นวงกว้างมันจะกระทบต่อกับเศรษฐกิจเลยเนาะบอกเลยว่าจะกระทบอย่างนักเลยถ้าว่าถึงว่าสิ้นหมูสิ้นหมูนี่มันเป็นห้องว่าเป็นสินค้าควบคุมหนึ่งในประเภทสินค้าควบคุมที่ทั้งรัฐบาลเองพยายามควบคุมราคาสิ้นหมูในระยะที่ผ่านมาว่าบ่ให้มีการขายเกินราคาหมายถึงว่าทุกครั้งจะมีการขึ้นราคาหรือไม่มีการปรับราคาเนี่ยจะมีแจ้งการมีอย่างออกมาคักแน่เนาะภายใต้การซีน้ำของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้มันเป็นข่าวๆจากทางเบื้องของทางแขวงอุดมไซท่านผู้ชมทางแขวงอุดมไซนี่แจ้งโจ๊ะการซื้อขายหมูและข้าหมูภายหลังที่มีการกวดพบเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเนาะโดยแหล่งข่าวจากทางแขวงอุดมไซนี่เพิ่นได้แจ้งให้ฮู้ว่าแขวงอุดมไซได้มีการกวดพบเสื้ออะฮิวาหมูแอฟริกาอยู่ที่บ้านสามัคคีไซของเมืองหลาแขวงอุดมไซพร้อมทางได้แจ้งให้เต๋าหรือว่าโครงงานขาซัดภายใน7เมืองทั่วแขวงนั้นให้โจ๊ะการขาหมูที่นำมาจากฟาร์มจากครอบครัวที่บ่ผ่านการยั่งยืนการวิจัยจากศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์แห่งชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้พยาธิดังกล่าวนี้แพร่ลามไปสู่บ้านอื่นหรือว่าสถานที่อื่นอย่างเคร่งครัดเนาะอันนี้มันอิงตามแจ้งการของทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในข้างวันที่16กันยา2026เกี่ยวกับผลของการวิจัยตัวอย่างเพื่อกวดหาเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาที่ได้มีการเก็บตัวอย่างจากบ้านสามัคคีไซของเมืองหลาแขวงอุดมไซและผ่านการกวดจากทางห้องวิจัยตัวอย่างเนาะเพื่อเป็นการกวดหาเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาด้วยระบบเทคนิคของเพิ่นนี่แหละโดยทั้งศูนย์วิจัยพยาธินี่พยาธิสัตว์นี่เพิ่นก็ได้มีการยั่งยืนผลของการวิจัยว่าแม้นมีการกวดพบเสื้อพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาจากตัวอย่างหมูที่ส่งเข้ามากวดจากทางบ้านสามัคคีไซของเมืองหลาแขวงอุดมไซในจำนวน4ตัวอย่างด้วยกันเมื่อพบเห็นเสื้อทั้งหมดนี่มีในจำนวน4ตัวอย่างนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้บ่ให้พยาธิดังกล่าวนี้แพร่ลามออกไปปิดวงกว้างทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของทั้งแขวงนี่เพิ่นก็ได้ร่วมกับทางของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองได้มีการฮีบฮ้อนดำเนินตามมาตรการทางด้านวิชาการแบบวงแคบเนาะเพื่อเป็นการป้องกันพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาอย่างเข้มงวดโดยการซี้น้ำจากทางหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และก็ได้มีการลงไปแนะนำให้กับทางองค์การปกครองบ้านสัตวแพทย์บ้านและก็ครอบครัวปัตตานีที่ได้รับผลกระทบรวมทางครอบครัวจากปัตตานีบ้านใกล้เคียงให้มีการติดตามมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและก็สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่มาของพยาธิดังกล่าวนี้พร้อมทางเก็บกำสภาพการเลี้ยงหมูสภาพหมูเจ็บหรือว่าหมูตายรวมไปถึงวิธีการที่จะช่วยป้องกันพยาธิดังกล่าวนี่แหละสิ่งที่สำคัญเลยแม่นว่าเป็นยังเพิ่นจึงห้ามว่าบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมูจากฟาร์มที่บ่ได้รับการกวดกาเข้ามาหาโรงฆ่าสัตว์หรือว่าจากครอบ

กัวเนาะจากที่มาเพิ่นเลี้ยงแบบครอบครัวน่ะบ่ได้ผ่านการกวดกาจากทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่บ่ให้เอามาค่ะมาครัวมาขายเป็นเงินขาดเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีการติดเชื้อพยาธิดังกล่าวนี้แล้วมันจะสามารถแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างได้สิ่งที่สําคัญเลยแม่นเน้นเลยว่าเพิ่นต้องการให้ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการร่วมกันในการตัดวงจรบ่ให้มีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างแน่นอนถ้าว่ามันแพร่ระบาดไปแล้วเนาะมันก็จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเช่นว่าผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงแบบครอบครัวก็เสียหายแบบครอบครัวเลี้ยงเป็นแบบฟาร์มขนาดน้อยขนาดใหญ่ก็เป็นเสียหายมหาศาลเลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยแม่นว่าเราต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในการสกัดกั้นและก็ต้านพยาธิดังกล่าวนี้บ่ให้มันมีการแพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างถ้าว่ามันแพร่ระบาดไปทั่วประเทศยกตัวอย่างเนาะถ้าว่ามันเกิดกรณีแบบนั้นแท้โอ้จะเสียหายมหาศาลเลยฉะนั้นก็ต้องได้ทำความเข้าใจน้ำกันแล้วอีกอันนึงก็คือพยาธิดังกล่าวนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกานี่แม่นเป็นพยาธิที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่สัตว์เนาะจากหมู่บ้านสู่หมู่ป่าเนาะแล้วหมู่บ้านนี่ก็สามารถเอาน้ำมาติดเชื้อใส่หมู่บ้านได้เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นคนเฮานี่ยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิอะฮิวาหมูจากหมูกลุ่มนี้จากหมูตัวนี้ไปหาหมูตัวอื่นได้เนาะผ่านการสัมผัสหรือว่าผ่านคนเฮาที่เป็นพาหะนำเชื้อนี่แหละคิดว่าถ้าว่าเฮามีการไปสัมผัสหมูที่เป็นพยาธิดังกล่าวนี่บ่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งบ่บ่ว่าจะเป็นเกิบบ่เป็นหมวกเป็นอย่างต่างๆนี่แหละสมมุติว่าเฮาใส่เนาะฉะนั้นเพิ่นก็จึงห้ามเลยว่าบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเนาะถ้าว่าบ่ได้รับการกวดกาคักแน่มันก็บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมูนี่เป็นอันขาดแต่ถามว่าในจุดนี้มันมีความอันตรายบ่โตกับคนเฮาถ้าว่าคิดว่าเป็นห่วงว่าย่านพยาธิหมูอะฮิวาหมูแอฟริกานี่จะติดต่อใส่คนนี่มันบ่ติดเนาะท่านผู้ฟังมันจะเป็นการติดเชื้อระหว่างสัตว์สู่สัตว์เท่านั้นเนาะแล้วก็มีเพียงแต่ว่าคนเฮานี่สามารถเป็นพาหะนําเชื้อได้ซื่อแต่ว่านอกจากพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาแล้วมันก็ยังมีหลายๆพยาธิที่จะตามมาถ้าหากว่าเฮาบริโภคซีนหมูดิบฉะนั้นก็ให้ทุกคนนั้นต้องรับประทานหรือว่ากินซีนหมูก็ต้องกินหมูที่สุกเนาะยกตัวอย่างผู้ใดที่มากินส้มหมูจังซี่ก็แม่นโอ้เนี่ยถ้ามากินส้มหมูก็เอาไปจี้ซะก่อนไปมกซะก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของทุกคนที่แข็งแรงท่านผู้ฟังเอาเลยยันนี้เข้าใจบรรทานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นมีก่อนสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะร่วมฟังเพลงหรือว่าอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นเข้ามายังรายการมี2ช่องทางท่านผู้ฟังถามว่าจะโทรมาทางหน้าไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052ร่วมจัดทำรายการกับทางครัวสุขพลงาได้หรือว่าท่านใดที่โอ้ยบ่สะดวกโทรหรือว่าบ่อยากโทรสามารถขอเพลงได้บ่สามารถประกอบความคิดเห็นมาผ่านทางเพจ Facebook ได้เช่นเดียวกันเนาะกับทางเพจ Facebook ของทางรายการออกข้อสื่อสารหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

เงินพอสิไปขอแต่งเพื่อนว่าสันตอนนี้เงินยังบ่ทันพอให้น้องรอไปก่อนเอาเมื่อกี้นี่มีแฟนรายการนะเพิ่นขอเข้ามาเนาะว่าอยากขอฟังเพลงตื่มอีกเด้อว่าสันได้จักหนึ่งเสียงเพลงอาจจะหน่อยให้ทางไอ้บ่าวเต็กติ๊กเฮาเพิ่นอันน่ะกล้าเกียร์ไม่ให้ตื่มเลยเนาะเพิ่นว่าขอเพลงใดก็ได้เอาสันนั้นตามใจคนจัดเพิ่นว่าสันได้เอาจัดให้เส้นเดียวกันเอาต่อกันเลยเนาะ

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว
1: พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในการนำไส้อย่างฟุ่มเฟือยจะให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ไส้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องไส้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
2: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเฮือนของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยซัดประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าส่วนอุตสาหกรรมและการค้าแบ่งกงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเรียกการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
2: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกข้อสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: จัดให้ตามคำขอเลยเด้อที่มันสำหรับแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเพิ่นบอกว่าขอหลังไมค์เด้อว่าซั่นบ่ขอออกน้ำว่าซั่นเด้อ้าวจัดให้บ่เป็นหยังเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วไล่หลังพอสมควรท่านผู้ฟังใกล้จะฮอดโมงฮอดเวลาที่จะรับประทานอาหารเที่ยงก็เชื่อได้ว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะเดินทางออกจากของราชการเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยงอ้าวก็ค่อยไปค่อยมาเนาะเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่สำคัญก็คือการนำไส้รถถนนอย่าลืมมิแบ่งน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเห็นคนจะข้ามทางเห็นรถจะข้ามทางหยุดจอดก่อนน้อยหนึ่งเนาะซาเพียงแต่1นาที2นาทีทุกคนก็จะปลอดภัยร่วมกันในการแบ่งปันน้ำใจให้กันในการนำไส้รถไส้ถนนท่านผู้ฟังเอามาพบกันในระยะท้ายๆรายการแบบนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวอยากจะมาเล่ามาบอกต่อท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานการหัวมือกันระวังธนาคารแห่งสปปลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าล่าสุดนี้เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมเพื่อเป็นการตีราคาความคืบหน้าของการประสานงานและการหัวมือ2ฝ่ายของทั้ง2แขนงการที่ได้มีความเป็นเอกภาพกันในระยะที่ผ่านมาและก็มีการปรึกษาหารือกันถึงปัญหายุทธศาสตร์ที่พ้นดินที่2ที่ทั้ง2แขนงการนั้นได้ต้องได้มีการร่วมกันในการดำเนินการโดยเฉพาะก็แม่นการเชื่อมโยงและก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลระวังระบบการบริหารกระแสเงินตราต่างประเทศและของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็ระบบจดทะเบียนวิสาหกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมและการค้าทางนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับเกี่ยวกับเวียกงานของการคุ้มครองวิสาหกิจก็คือเวียกงานของการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งกลไกการติดตามการติดประกาศราคาสินค้าและส่งเสริมการนำไส้สกุลเงินท้องถิ่นตามกฎหมายรวมไปถึงระเบียบการที่ได้กำหนดเอาไว้ได้มีการปรึกษาหารือกันในการกำหนดสินค้าบริมสิทธิ์สินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยในการสนับสนุนการค้นคว้าบรรดามาตรการในการทักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติก็คือค่าของชีพในการดำรงชีวิตของประชาชนอันนี้มันเป็นการร่วมกันในการจัดกองประชุมโดยทั้ง2ฝ่ายก็คือทางเบื้องของธนาคารแห่งสปปลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็มีทั้งท่านผู้ว่าการธนาคารและก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆที่เพิ่นเข้าร่วมเนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเวียกงานของทั้งธนาคารแห่งสปปลาวก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่นได้ร่วมกันจะตั้งปฏิบัติในระยะที่ผ่านมาเนาะแน่นอนท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงมาราคาสินค้าเนาะอันนี้ในโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เพิ่นก็ได้เน้นย้ำเลยว่าทุกๆการขายสินค้าให้มีการติดราคาเป็นเงินกีบให้ติดราคาเป็นเงินกีบหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วเอาบอกถึงว่าการเอารัดเอาเปรียบการถือเอารัดเอาเปรียบท่านผู้ฟังถ้าว่าไปซื้อสินค้าผัดได้สินค้าราคาแพงซื้อสินค้าแล้วผัดได้สินค้าที่บ่ได้มาตรฐานแบบนี้เฮาจะสามารถปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเองได้เท่าใด ท่านสามารถมีสิทธิ์ในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเขาโดยท่านสามารถให้ข้อมูลผ่านทางช่องทางสายด่วนก็คือ1510แจ้งไปหาเพิ่นได้เนาะเพิ่นก็จะเก็บกลับเอาข้อมูลตัวนี้จะไปเป็นฐานข้อมูลที่ดีให้กับทั้งหน่วยงานของภาครัฐในการลงไปกวดการในการไปติดตามไปเบิ่งอันนี้มันเพื่อเป็นความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายบ่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายเนาะผู้ค้าขายหรือผู้ซื้อเนาะต้องได้รับสิทธิผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะผู้ฟังเมื่อเว้าถึงว่านอกจากว่าราคาสินค้าแล้วมานี่ถ้าว่าโอ้ยนี่เฮาไปซื้อแล้วบ่นี้น้ําเบะส่วนตัวอย่างว่าไปซื้อสินค้าอยู่ตามตลาดเช่นว่าไปซื้อผักสดไปซื้อสิ้นซื้อปลาจะมาพบเห็นกันเรื่อยๆหรอกก็คือการลักลอบตะซิงนี่แหละว่าง่ายๆเนาะการลักลอบตะซิงอยู่ตามท้องตลาดต่างๆเพิ่นก็จะมีซิงกลางไว้คอยบริการถ้าหากว่าโอ้ยเฮาไปซื้อสินค้านั้นไม่ค่าแล้วเห็นว่าโอ้ยมันบางเทื่อบางคนนี่ผู้ที่ว่าเพิ่นลงไปจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำนี่เพิ่นก็สิประมาณได้เด้กะได้ประมาณได้เบิ่งด้วยสายตาเพิ่นประมาณสามารถประมาณประเมินถึกเลยนะว่าน้ำหนักเนี่ยมันสิอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวอย่างว่าซื้อ1กกแต่ก็เป็นจริงบ่ฮอดสมมุติว่ามีแต่8ขีดจังซี่นะท่านสามารถเอาไปสั่งอยู่ซิงกลางของตลาดได้เนาะแล้วก็สามารถห้องเฮียนไปหาทางเรื่องของจัดสรรบ่นี่ในจุดนี้ทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องนี่เพิ่นบ่ว่าจะเป็นจัดสรรตลาดหรือว่าทางเรื่องของหน่วยงานของทางภาครัฐเฮาเพิ่นก็มีการสุ่มลงไปกวดเนาะแต่ละบรรดาตลาดว่ามีการเอารัดเอาเปรียบกันบ่เรื่องของการลักลอบตัดซิงมีบ่เนาะหรือว่าสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานบ่สินค้าที่มันหมดคุณบ่เสื่อมคุณบ่สิเพิ่นก็มีการลงไปกวดการคักแน่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญแม่นโอ้ยถึงเหมือนว่าจะเฮ็ดเวียกนักจะลงไปกวดการเท่าใดก็ยังบ่ทันสามารถควบคุมได้ทั้งเบิดดอกเนาะอันนี้อยากให้ผู้ประกอบการเองก็ต้องซื่อสัตย์นะมีความซื่อสัตย์ในจุดนี้ย้อนอย่างย้อนว่าอาชีพของเขาเองท่านผู้ฟังเอาเบิ่งจากเวลาแล้วไหลหลังพอสมควรบ่อยากก็ต้องได้จากบ่อยากลาก็ต้องได้ลาแต่ว่ามื้อเฮาก็จะมาพบกันใหม่กับรายการออคอสื่อสาร MOIC สื่อสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสำหรับข้าวเที่ยงในมื้อนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็พักผ่อนก่อนในหนึ่งหมื่นบาทก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในภาคบ่ายก่อนจากกันก็ขอขอบใจกับทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนรายการก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอขอบใจกับมีนักเป็นเพลและการเทเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการทั้งสมตอนที่ออกอากาศอยู่นี่หรือว่าท่านใดที่มีเวลามาฟังคืนหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันเนาะรายการพวกเราก้าวเข้าสู่เดือนที่5แล้วเนาะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนั้นอยู่เคียงข้างกับรายการพวกเราตลอดไปกับรายการออคอสื่อสาร MOIC สื่อสารพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทั้งโฆษกพลงาพร้อมกับทีมงานรายการจะลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเสียงเพลงสองล้อสร้างฝันเนาะส่วนว่าเพลงนี้จบลงแล้วก็จะต้องได้ขออนุญาตลาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับห้องนายกรัฐมนตรีโผประจำการรัฐบาลเวียดนามกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาสมาคมพัฒกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะจัดงานมกรรม4มือพัฒกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81จีนมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าการค้าสีเขียวหลายกว่า800ตื้อดอลลาร์ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุ้นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายทองล้นศรีสุริศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อติดตามสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของ2กรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48เป็นการกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้สหายทองล้นศรีสุริศยังได้ฝากความยื้อยามทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาการนำผักหลัดเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยื้อยามทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาสหายการนำผักหลัดเวียดนามมายังการนำผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำพาซี่น้ำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จการพันขยายมติของผู้ชมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาและการเสริมโยมเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านบรรดาโครงการสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เช่นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการอื่นๆในโอกาสเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแจ้งผลการพบปะกับสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทางได้แสดงความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการร่วมมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาล

0: ัสสนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในเมื่อวานนี้สหายได้เรียกร้องและเน้นหนัก6ปัญหาสำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่าโดยให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนพอดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันอุดมการขาดจรรยาบรรณจรรยาธรรมสั่งเงื่อนไขสวยใส่ซองวางของกฎหมายกดนวงการดำเนินคดีสักซ่าหลบไปหลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เอาใจใส่จัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ล่องเลิกและเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนงานปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบสวนสอบสวนจะปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายมีหลักฐานครบถ้วนหัดกลุ่มและจะเหตุแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่กระทำผิดแท้ให้ศาลตัดสินอย่างเป็นธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งสั่งพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเหตุให้ปัญหาข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างว่องไวถูกต้องเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับสนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมายทางภายในและกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงแน่ใจเฮ็ดให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายและหาประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองหาประกันสิทธิเสรีภาพเกียรติศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของสหายเฉลิมไซคุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวสหายฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์แบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะสองฝ่ายระหว่างสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวและสหายฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งการของทั้งสองฝ่ายการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเด่นของตนให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรได้ในระยะผ่านมาสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนสภาพการพัวพันหัวมือในระยะ9เดือนต้นปี2026และปรึกษาหารือแผนเวียกจุดสูง ใน3เดือนท้ายปี2026ก็คือการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื่องในข้อตกลงว่าด้วยแผนการร่วมมือประจำปี2026ของ2รัฐบาลซึ่งเห็นว่าภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนามบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นของทั้ง2ฝ่ายได้สืบต่อเป็นเจ้าการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นมีผลสำเร็จและมีความคืบหน้าในทุกโครงเขตเวียกงานแสดงออกคือการร่วมมือด้านการเมืองการต่างประเทศสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและคณะผู้แทนแต่ละขั้นนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติการร่วมมือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบนับมือนับแน่นแฟ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อเป็นเสาข้ามที่สำคัญในการพัฒนาร่วมมือของสองประเทศการร่วมมือด้านการศึกษาและการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สืบต่อได้รับบุริมสิทธิ์และยกสูงคุณภาพให้ดีขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้สนองทุนการศึกษาจำนวน 1,300 ทุนให้แก่ลาวในปีนี้เพื่อศึกษาหำเหียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของเวียดนามและร่วมกันสุขยุ่งโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามให้ปรากฏผลเป็นจริงการร่วมมือด้านการลงทุนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสุขยุ่งนักลงทุนเวียดนามเข้าในบรรดาแขนงการและคงเขตที่ลาวมีท่าแห้งนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฮอดปัจจุบันการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวมีทั้งหมด435โครงการมูลค่าอนุมัติ8ตื้อดอลลาร์จัดอยู่ในอันดับ2ในจำนวน53ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวเฉพาะใน8เดือนปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติลงทุนให้วิสาหกิจเวียดนามจำนวน6โครงการมีมูลค่าอนุมัติรวมทั้งหมด4ตื้อ700ล้านดอลลาร์ร่วมมือด้านการค้า8เดือนต้นปีมูลค่าการค้า2ส่วนบรรลุ1ตื้อ800ล้านดอลลาร์2ฝ่ายสืบต่อสุขยุ่งบรรดาโครงการจุดสุมที่มีความคืบหน้าซ่าเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วุ่งอ่างการซื้อขายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างท่อส่งและสร้างพักน้ำมันให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้สืบต่อปรึกษาหารือเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในวัยนี้ในโอกาสเดียวกันสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นมายังสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าการเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเชื่ออยู่แล้วนั้นให้สืบต่อก้าวเข้าสู่หลวงเหล็กและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยสหายฟาร์มยาตุกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนาม
0: กองประชุมแนะนำด้านวิสาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2/7-2/30จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กันยายนที่หอประชุมแห่งชาตินาคอลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วสิงห์นาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมทานกี่แก้วสิงห์นาวงมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่เสื่อมซึมแนะนำวิธีการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับผู้ที่จะปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและเหตุให้วลาแห่งชาติมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้นำเอาคำเห็นโอลุมและทิศที่นำของนายกรัฐมนตรีเป็นทิศเนียงทางคนควรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อสำคัญเป็นต้นการกำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตาแสงเมืองให้สอดคล้องจะแจ้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นถูกและพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัสเลขที่348เป็นบอนอิงการสร้างแผนงานโครงการกิจกรรมและการประเมินผลโครงการก่อนการสร้างแผนขึ้นแผนงบประมาณและการกำหนดแหล่งทุนต่างๆงบประมาณของรัฐการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA โครงการการลงทุนภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องทันกับเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติจะให้สำเร็จก่อนเดือนตุลาหน้านี้โดยเฉพาะแมนแผนประจำปี2027
2: คำแนะนำสำหรับเลขที่3810กง.ลงวันที่16กันยา2566แม้นได้กำหนดเนื้อในเพื่อแนะนำการจัดการปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์ให้เป็นอันละเอียดอันนี้ในเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายจากนั้นเป็นวิธีสร้างแผนดำเนินวิธีสร้างแผนงานสร้างโครงการกิจกรรมการขึ้นแผนงบประมาณการกำหนดแหล่งขึ้นการจัดสรรปฏิบัติแผนงานโครงการกิจกรรมการติดตามกวดการประเมินผลและสรุปรายงานเพื่อให้บรรดาองค์การกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดสรรปฏิบัติไปรวมเดียวกันในขอบเขตตัวประเทศหมายว่าจะได้แนะนำแต่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในวิธีขึ้นแผนขึ้นแทนแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะสรุปรายงานอันคำแนะนำโดยกำหนดขึ้นมานั้น
0: กองประชุมครั้งนี้ยังได้หับฟังการเสนอบทแนะนำจากคณะหับผิดชอบและวิทยากรการศูนย์กลางพร้อมทางเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างกงไปกงมามีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติมีความเข้าใจไปในล้วงเดียวกันมีความเป็นเอกภาพสูงและสามารถนำไปแนะนำอยู่ขั้นคุ้มครองของตัวเองเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริง
1: ระยะผ่านมากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิไอฮิวาหมู่แอฟริกาโดยได้ซีนำให้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงแขวงติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดในใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นให้ทวงทานกับเวลาและมีประสิทธิผลท่านบวงหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อปฐมนิวาได้เพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นในความพยายามเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาของอาเซียนมาฮอดเดือนมิถุนายนปีนี้เสื้อพยาธิได้เริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีและมาฮอดวันที่18กันยาพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างใน7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวและนี่มีหมู่ติดเสื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวค่าทำลายทิ่มตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิจำนวน 3,800 ตัว
3: พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดมาสู่ประเทศลาวของเราเป็นครั้งแรกในเดือนมีนา2019โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุมหลานของแข่งสระวันจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด7แข่ง1นครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อาจจะใส่ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025เพื่อในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสยามบุรีแค่สยามบุรีพวกเขาซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าทางแข้งทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละนับทางเจ้าของสัตว์ก็ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขและสามารถเฮ็ดให้การระบาดของพยาธิในเวลานั้นสงบลงซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายและก็มู่ตายเองได้มีประมาณ112ตัวจากนั้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายน2026นี้ก็เป็นครบฮอบคือปี2019ในเดือนมิถุนายนเดียวกันก็ได้มีการระบาดเกิดขึ้นแม่นบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีฉะนั้นพวกเขาได้กวดพบเห็นมีเสื้อพยาธินั้นและพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขซุ่มทบกับอำนาจปกครองท้องถิ่นแก้ไขโดยมาตรการทางด้านรักวิชาการแต่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติในระยะนั้นอาจจะบ่เข้มงวดเนาะก็คือว่ามันสิบ่หายแห้งและก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แดแล้วก็มีการสิเป็นค่าบริโภคจำนวนนึงจึงเฮ็ดให้การระบาดนั้นอยู่เมืองสยามแพร่ลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2016เป็น6เมืองมี38บ้าน
1: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มบ่าพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโบสามารถปินปัวได้หมู่ที่ติดเสื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อย ถึงว่าบางประเทศได้ผลิตยาวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใช้แล้วแต่มาฮอดปัจจุบันยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได้
0: สมาคมหัตถกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026อย่างยิ่งใหญ่แบบบ่เคยมีมาก่อนภายใต้คำขวัญ4ไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สานสายใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุ้นค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกระหว่างวันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026โดยจะจัดประกวดธิดาหัตถกรรมมีห้องวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆหลายกว่า200ห้องคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนหลายท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวกล่าวว่างานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครบรอบ25ปีและเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติครบรอบ20ปี
4: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมครั้งที่25นี้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านๆมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมปีที่25และเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติปีที่20มวลชนที่เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวซื้อในงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งนี้ยังจะได้เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆตื่มอีกเป็นต้นแมนกิจกรรมย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนกิจกรรมประกวดธิดาหัตถกรรมกิจกรรมวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆมีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้อง4กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของสาวสร้างหัตถกรรมที่มาจาก18แขวงทั่วประเทศหลายหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมจำลองวิธีตลาดโบฮาน
0: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จะมีห้านวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของหลายภาคส่วนเช่นแผ่นแพ้ผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องประดับเครื่องจักสานหวายไม้ปองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอื่นนอกนั้นยังจะมีอาหารพื้นเมืองสมุนไพรพิเศษจะมีหัตถกรรมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมนำ
1: เมื่อบุรุษมณีทานนางบุญทวีดวงราศีห้องเลขาพรรคแขวงสารวันผู้ชี้นำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจัดขึ้นอยู่โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซนครปักเซแขวงจังหวัดซัก
5: ในโอกาสนี้สหายนางตาเฟืองยงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปักเซได้กล่าวคำปราศัยโดยได้ยกให้เห็นหมุนเสื้ออันสง่าสวัยของการปฏิวัติเดือนสิงหาและวันประกาศเอกราชสั่งตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลาดลากแหลมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พร้อมเรียกกันนั้นท่านยังได้นินนาถึงผลสำเร็จอันผลเด่นด้านเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี2025-2026ที่สามารถยกระดับ GDP ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งกล่าวข่าวสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากการเฉลิมฉลองวันศาสตร์แล้วงานดังกล่าวยังเป็นขีดหมายอันสำคัญของวันสางต่างสายพัวพันธุ์การทูต เวียดนามลาวครบรอบ64ปีวันที่5กันยาปี1962 5กันยา2006ในโอกาสอันที่มีความหมายนี้บรรดาผู้แทนยังได้ร่วมงานเลี้ยงเสริมฉลองแด่ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่มีเอกลักษณ์ของชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสายผูกพันความสามัคคีวัฒนธรรมอันดีงามมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษแต่การร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาอย่างยาวนานเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้พอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า7หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า7หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา35องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา34องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า21หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวกีฬา
1: สุดฝึกอบรมครูฝึกกีฬาหมากแร่ให้แขวงบริคำไซและแขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อบุดมนี้อยู่ห้องประชุมสหพันธ์แม่หญิงแขวงบริคำไซโดยมีทานคำเพชรไซปัญญาหองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซทานนางบัวคำทิพวงศ์ประธานสหพันธ์หมากแร่แห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบไปยั่งยืน
7: ท่านนักบวกคำทิพวงศ์ประธานสหพันธ์กีฬาหมากเละแห่งชาติลาวยังได้ให้หูตื่มอีกว่าการยกระดับครูฝึกในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูกีฬาพื้นเมืองให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างบุคลากรครูฝึกที่มีคุณภาพเพื่อไปฝึกอบรมและสร้างนักกีฬารุ่นสืบทอดในทั่วประเทศต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมครูฝึกเพื่อสร้างนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติพร้อมนั้นสำนักกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำเอาความรู้ไปพัฒนากีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2027และกีฬาแห่งชาติปี2028เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่เช้ากันยานี้ทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนขันส่งเวียดนามได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากล JF Kennedy นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81และเคลื่อนไหว2ฝ่ายอยู่สหรัฐอเมริกาการที่ทานโตเริ่มเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการถือสำคัญของพรรคและรัฐเวียดนามต่อลัทธิหลายฝ่ายและบทบาทใจกลางขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการหันแนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้มแข็งด้วยตนเองสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาของเวียดนามเป็นหลายรูปหลายแบบและหลายฝ่าย
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามบทรายงานการพัฒนาการค่าสีเขียวของจีนประจำปี2026ที่เปิดเผยเมื่อบุรุษมานีแสดงให้เห็นว่าปี2025ผ่านมา มูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนบรรลุถึง802ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า14ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนปีนี้การนำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเทียมผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแห่งลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างระบบนโยบายการลดพ้นการปล่อยการ์บอนที่ครบถ้วนที่สุดอยู่ในโลกและสำเร็จการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่กว่าหมู่และพัฒนาไว้กว่าหมู่อยู่ในโลกในด้านการส่งออกจีนได้สนองผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีนในปี2025ผ่านมาบรรลุถึง442ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า16ส่วนห้อยของยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวทั่วโลกในระยะ10ปีผ่านมาจีนได้สนองหลายกว่า80ส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลและ70ส่วนห้อยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่โลกสวยสุกโยให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมในทั่วโลกลดลงอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสารความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
2: แลกเปลี่ยนเงินต่างซาซายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงพบกันเป็นประจำเนาะในรายการเพื่อนธนาคารซึ่งวันรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป 12:35-13:00 FM 103.7 MHz เมื่อนี้ต้องถามมีรายการคืนไปว่าผลของการหักฟัง103เด้หักฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ถ้าว่าบ่แจ้งยังไปหักฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่เข้าไปที่เบอร์ไปเว็บ .lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หักฟังได้ทั่วโลกเมื่อนี้จะรวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมานำเสนอให้ท่านได้รู้จักแต่ว่าการนำเสนอทางรายการกุบเฮาบางข้อบางเนื้อในอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงเนาะดังนั้นผู้ใดอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนำได้ที่เว็บไซต์เบอร์ไปเว็บ .lsc.gov.la สองทาง Facebook มีรายการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนั้นอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้บริษัทห่างห้านหัวหน่วยธุรกิจใดที่ได้ซักซ้อนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของพวกเราหรือบ่นั้นก็แม่นโทรสอบถามได้ข้อมูลเพิ่มเติม1602ท่านจะได้รับฟังคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนและก็ละเอียดเพื่อว่าบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีเพราะว่าปัจจุบันนี้การซ่อโกงทรัพย์หรือว่าการระดมทุนที่บ่ถูกต้องนั้นมาในหลายรูปแบบเราก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลก่อนรอบรู้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีเพื่อจะบ่ได้เสียทรัพย์เนาะทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีค่าท่านผู้ฟังรักษาไว้บ่ว่าจะเป็นการลงทุนอันใดก็ตามเนาะทุกการลงทุนเสื่อมามีความเสี่ยงอาจจะเสี่ยงหน่อยหลายแตกต่างกันไปแต่ว่าการลงทุนนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจของท่านดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งต้องโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1602ซึ่งวันในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้พวกเรากับผู้พ่อกันในรายการเพื่อนธนาคารแบบนี้บรรดานิติกรรมเนื้อในต่างๆที่จะนำเสนอในมื้อนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้ประธานนั้นได้รู้จักเวียกงานของพวกเราหลายขึ้นเพื่อว่าผู้ใดอยากลงเลิกเวียกงานใดหนึ่งก็แมนทูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะบอกไปก็คือคะแนนการตลาดทุน02-121-7770การธนาคาร02-126-0283เอาล่ะต้นในการแบบนี้อนุรักษ์จะบ่เว้ายาวเนาะท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนและเนี่ยต่อไปนี้ยังมีสาระน่าทึ่งที่จะให้ท่านได้รู้จักนำกันพักฟังโฆษณาจากทางรายการ
3: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
4: มีหยังเน
3: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
4: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
3: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
4: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายเด้หั่นน่ะ
3: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
4: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02-419-222บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร02-265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02-265461
5: มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
6: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
5: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
6: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
5: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
6: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
5: อ๋อ แสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซ้านี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
6: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร
0: ์ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซาซายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
7: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ทักทายกันไปเป็นบางและหยาเนาะให้ความฮู้ให้ข้อมูลข่าวสารให้สละบันเทิงแล้วก็บวกกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเฮาไปนำบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้รับประทานอาหารเที่ยงอยู่พักผ่อนเพื่อจะสู่หน้าที่เวียกงานในภาคบ่ายบางคนนี่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่ 8:00 นเช้ามาเนาะ 12:00 น 13:00 นกันยังบ่ได้พักผ่อนอยู่เพิ่นว่าซ้ำหน้าที่เวียกงานก่อนเด้ออ่ะหน้าที่เวียกงานก็ต้องได้ปฏิบัติต่อไปแต่ว่าการรักษาสุขภาพก็ต้องได้ควบคู่กันไปเนาะถ้าว่าสุขภาพดีแล้วแน่นอนว่าเฮ็ดอันใดก็คงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสุขภาพท่านผู้ฟังสุขภาพดีเฮ็ดอันใดก็สะดวกไปมาก็มีความสะดวกสบายก้าวถึงเวียกงานก็จะประสบผลสำเร็จแต่ว่าคงกันข้ามถ้าว่าบ่สบายขึ้นมาเด้จิตใจกระท้อถอยเวียกงานกะลาซ่าไปดังนั้นควบคู่กับการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพทางกายควบคู่กับการเฮ็ดเวียกสุขภาพทางกายก็ต้องแข็งแรงฝากฝากเมลการไว้เบิ่งแยงตัวเองให้ดีที่สุดเรื่องของพยาธิพยาวมาตามฤดูกาลในระยะนี้กันหลายท่านผู้ฟังดังนั้นหลีกเลี่ยงปราศจากป้องกันให้ได้เนาะรักษาเบิ่งแยงตัวเองให้ดีที่สุดปรารถนาให้เมลการนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเกี่ยวมาถึงเนื้อในจากทางรายการมื้อนี้มื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในสาระตลาดถึงจะให้มิตรการได้หู้จักเกี่ยวกับหน้าที่ของนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์แต่ละประเภทนักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประกอบมี4ประเภทแต่ละประเภทมีหน้าที่คือ 1. นักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทไหนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเฮ็ดได้2หน้าที่คือเฮ็ดหน้าที่เป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อขายหรือยกเลิกของลูกค้า 2. เฮ็ดหน้าที่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัทหลักทรัพย์โดยใช้เงินหรือหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์แต่ว่านักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทไหนหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นี้จะบ่สามารถเฮ็ดหน้าที่ได้ทั้ง2หน้าที่ในเวลาเดียวกันกรณีบริษัทหลักทรัพย์ต้องการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบของผู้เกี่ยวต้องรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า30วันก่อนผูกเกี่ยวเริ่มปฏิบัติเวียกตัวจริง 2. นักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาทางด้านการเงินสามารถเฮ็ดหน้าที่ได้2หน้าที่คือ 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกะเกี่ยมความพร้อมในการออกจำหน่ายหลักทรัพย์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซ็นการปรับปรุงโครงสร้างด้านการจัดตั้งการคุ้มครองบริหารด้านการเงินการเคลื่อนไหวธุรกิจและอื่นๆ 2. ให้คำปรึกษาโดยกลุ่มแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนใส่หลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์เซ็นการสร้างยุทธศาสตร์การลงทุนใส่หลักทรัพย์สนองข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งว่านักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาทางด้านการเงินนี้จะบ่สามารถเฮ็ดหน้าที่ได้ทั้ง2หน้าที่ในเวลาเดียวกันกรณีบริษัทหลักทรัพย์ต้องการสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบของผู้เกี่ยวต้องรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า30วันก่อนผู้เกี่ยวเริ่มปฏิบัติเวียกตัวจริง 3. นักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถค้นคว้าประเมินสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแขนงการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน 4. นักวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทผู้บริหารกองทุนรวมซึ่งสามารถตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินโดยต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบหรือสัญญาการคุ้มครองบริหารทรัพย์สินเอาละมิรกาลและญาณีอนุรักษ์จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะให้มิรกาลได้ฮู้จักเท่านี้ก่อนและญาณต่อไปจะสืบต่อให้มิรกาลได้ฮู้จักบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแมนบริษัทแนวใดและญาณต่อไปมีคำตอบแต่ว่าตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: นี่อย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: อ้าวเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์ทคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เชียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หัน
3: วะเป็นได้เลยล
2: ่
3: ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชียวหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
2: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: เข้ามาสู่แน่ๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่ง FM 103.7 MHz ข้อมูลที่พวกเราได้นำเสนอให้ทานได้รับฟังจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หวังว่าจะเป็นบทอิงให้ประชาชนนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหลังจากที่บางคนนั้นอาจจะศึกษาด้วยตนเองแล้วเนาะฮู้แล้วฮู้อีกท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังหาก็ติดตามรับฟังรายการนี้เป็นครั้งทําอีกก็สามารถรับฟังได้ตลอดพบวันรายการของพวกเขาออกอากาศ 12:30-13:00 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz ข่าวซื้อเนื้อในให้มีรายการได้ฮู้จากบริษัทออกจําหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแมนบริษัทแนวใดบริษัทออกจําหน่ายหลักทรัพย์หมายถึงบริษัทใดหนึ่งที่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ในสปปลาวแมนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือเขียนย่อว่าคสซึ่งก็ให้การระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการนำเอาหลักทรัพย์ของตนออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศบริษัทจดทะเบียนหมายถึงบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์ใดหนึ่งที่ได้นำเอาหลักทรัพย์ของตนออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศสำเร็จและนำเอาหลักทรัพย์ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

0: กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายผิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟัง 12:30-13:00 น.ในรายละเอียดบางส่วนที่ได้นำเสนอไปในระยะที่2และระยะที่3นั้นหวังว่ามีรายการนั้นคงทำความเข้าใจเนาะแล้วก็ได้ฮู้จักเกี่ยวกับนาเวียของตลาดหลักทรัพย์แดดังนั้นทางรายการของเฮาก็จะพยายามสนองข้อมูลให้มีรายการได้รับฟังแบบนี้ไปตลอดมีรายการก็อย่าลืมติดตามรับฟัง 12:30-13:00 รายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าระยะท้ายของทางรายการมาฟังสารานาฮู้ปิดท้ายรายการก่อนท่านผู้ฟังมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่า5อาหารช่วยบำรุงสมองหลายคนอาจจะประสบกับปัญหาที่ว่าคิดบ่ออกบอกกับบ่ถูกความจื้อจำกับบ่ค่อยดีท่านผู้ฟังขี้หลงขี้ลืมสมองอิดเหนื่อยหรือว่าใส่สมองหลายเกินไปจนว่าบางคนนี่เกิดอาการหลงหน้าหลงหลังขี้หลงขี้ลืมนั่นแหละเป็นคนจืดจำเสื่อมก็ว่าได้เป็นย้อนการขาดการบำรุงของสมองที่ใช้งานอย่างหนักทั้งขาดการพักผ่อนเดขาดอาหารบำรุงพร้อมดังนั้นมื้อนี้แนะนำ5อาหารที่ช่วยบำรุงสมองสำหรับผู้ใดที่ต้องเป็นพนักงานอยู่ห้องล่าห้องการใช้ความคิดเป็นนักธุรกิจนักการค้าขายต่างๆก็ได้ใช้ความคิดหลายท่านผู้ฟังดังนั้นอาหารต่อไปนี้จะช่วยให้สมองของท่านนั้นดีขึ้น1. สาสดการดื่มสาสดมื้อละ3จอกจะเฮ็ดให้สมองมีคาเฟอีนในระดับที่พอดีจนเกิดสมาธิและความจืดจำที่มีประสิทธิภาพ 2. น้ำหมากพิลาซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายที่จะช่วยให้เส้นสมองบ่ถูกทำลายหรือเสื่อมสมรรถภาพไวก่อนเวลาอันควร 3. หมากบลูเบอร์รี่มีสารอาหารช่วยให้ประสิทธิภาพทางด้านการจืดจำเฮ็ดเวียกดียังช่วยในการจืดไวขึ้นและลดโอกาสเป็นความจืดจำเสื่อมหรือว่าเป็นสมองเสื่อม 4. หมากอะโวคาโดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหมากอะโวคาโดยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยบำรุงสมองเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกดีมีประสิทธิภาพ 5.ปลาแซลมอนนี่ก็แมนหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงสมองท่านผู้ฟังที่ว่าได้ดีที่สุดของคนญี่ปุ่นนอกจากจะแซ่บแล้วยังมีทั้งไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยให้สมองเฮ็ดเวียกได้ดีห่าวหันและป้องกันอาการสมาธิสั้นได้นำอีกนี่ก็คือ5อาหารที่ช่วยบำรุงสมองย้ำตื่นมามีอันใดแดซาสดน้ำหมักพิลาหมักบลูเบอร์รี่หมักอะโวคาโดและปลาแซลมอนอาหารทั้ง5ชนิดนี้ซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดแต่เว้าถึงการจับจ่ายซื้อสินค้าแดเนาะเว้าถึงเงินในถุงแดเอาผู้ใดที่ว่ามีเงินไขเพียงพอก็ซื้อกินได้เนาะผู้ใดที่ว่าบ่มีเงินไขเพียงพอแหละก็พยายามซื้อให้ได้ประมาณ1อาทิตย์นี้ได้1อย่าง2อย่างก็ได้บำรุงสมองไปน้ำกันเพราะว่าการเฮ็ดเวียกนี้ได้ใช้สมองทุกมื้อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเวลาหมดแล้วขอบใจเป็นรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาขอขอบใจเป็นยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจเป็นยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปก่อนสบายดี
3: สบายดีมาพบกับพวกข้าพเจ้านางดัษณีและเท่ามหาชนมื้อนี้พวกเขาจะพาบรรดาทานมาฮู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จะมีพลบทบาทและหน้าที่คือเท่าใด
4: แต่ก่อนอื่นพวกเราทั้งสองอยากจะให้บรรดาท่านรับทราบว่าองค์การคุ้มครองแขนงการเงินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นประกอบมี3ภาคส่วนคือภาคส่วนที่1แม่นกระทรวงการเงินจะเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองนโยบายการเงินคุ้มครองบริษัทประกันภัยและบริษัทตรวจสอบเป็นต้นภาคส่วนที่2แม่นธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เอิ้นกันทั่วไปว่าธนาคารกลางซึ่งเฮ็ดหน้าที่ต้นต่อในการกำหนดนโยบายเงินตราคุ้มครองธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินส่วนภาคส่วนที่3แม่นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือเอิ้นชื่อย่อว่าคคส.และชื่อในภาษาอังกฤษแม่น Lao Securities Commission หรือ LSC ถูกสร้างตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2009ซึ่งเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานตลาดทุนหรือเวียกงานหลักทรัพย์อย่างรวมศูนย์ในขอบเขตทั่วประเทศ
3: คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรองประธานทั้งเป็นผู้ประจำการและรองรัฐมนตรีหรือเทียบเท่าจากแขนงการเศรษฐกิจยุติธรรมและแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการการเฮ็ดเวียกของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แม้ในรูปแบบประชุมฉะนั้นคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์จึงมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือเอิ้นชื่อย่อว่าสคคส.และชื่อในภาษาอังกฤษแม้Lao Security Commission Office หรือ LSCO

0: ารเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์คนคว้าคำร้องขอสั่งตั้งและคุ้มครองการเคลื่อนไหวของตลาดลักทรัพย์คนคว้าการสั่งตั้งและการรับร้องสถาบันซื้อกลางทางด้านลักทรัพย์และนักวิชาชีพธุรกิจลักทรัพย์การออกจำหน่ายลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์เพื่อพิจารณารับร้องการโฆษณาเผยแพร่และฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนผัวพันร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานลักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของประธานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย
1: ์นอกนั้นออกขอตกลงปฏิบัติมาตรการทางบริหารต่อบุคคลและนิติบุคคลที่ละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์บนพื้นฐานการตกลงเห็นดีของคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์และปฏิบัติสิทธิ์อื่นตามการมอบหมายของประธานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์พร้อมนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์
0: เห็นได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์แม้นมีหน้าที่และสิทธิ์ที่หลากหลายทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์เป็นทั้งผู้คุ้มครองและผู้สุกยู่ให้เวียกงานตลาดทุนหรือเวียกงานลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงและแพทย์มองกับการพัฒนาในแต่ละระยะโครงประกอบกงจักรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์จึงประกอบด้วย6แผนกที่เฮ็ดเวียกตามหน้าที่และสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์คือแผนกจัดตั้งและบริหารแผนกฝึกอบรมและโฆษณาเผยแพร่แผนกนิติกรรมแผนกคุ้มครองการออกจำหน่ายลักทรัพย์แผนกคุ้มครองสถาบันสื่อกลางด้านลักทรัพย์และสุดท้ายแผนกคุ้มครองตลาดลักทรัพย์
1: มาฮอดนี้ดัชนีและมหาชนหวังว่าบรรดาท่านจะฮู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์หลายขึ้นเนาะสำหรับเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับพาราบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ท่านสามารถเบิ่งได้ในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ฉบับเลขที่013/สคค.ลงวันที่17 ธันวาคม 2023ที่เว็บไซต์
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้หอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพร้อมกันกับเมื่อวันอังคารเป็นมือที่พวกเราหยิบเพลงเก่าๆมาปล่อยมีรายการได้ฟังมือนี้ก็มาพร้อมกับแสงแดดอากาศฮ้อนอบอ้าวได้ถึงว่าเลี้ยวไปบนได้ก็ยังมีห้องหอยคงน้ำฝนอยู่แต่มันก็เอานะก็ห่างๆกันไปละสายฝนก็ได้แรงๆมากระทองฟ้าปอดปงนครหลวงเวียงจันทร์มื้อนี้ก็คือจะปอดปงอีกอ่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมมีรายการสามารถสื่อสารกันได้นั่นก็คือ021-22-4173เด้อเอาเพลงเก่าๆเข้ามาให้มันทึกตามธีมของรายการมักผลงานของผู้ใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเดี๋ยวกิ่งไม้มาเว้ามาว่ามาปล่อยรายละเอียดให้ฟังทักทายกันก่อน

0: จ้างได้น้องเพลงที่หยิบมาทักทายมิรายการได้ฟังก็คงจะคือภาพอ้ออ่ะว่าเป็นเพลงเก่ากึกอีลี่กิ่งไม้ฟังแล้วก็ยังกับว่าตัวเองไปอยู่ในไลฟ์คอนเสิร์ตอ่ะเนาะคอนเสิร์ตสดได้ยินเสียงกองเสียงกีตาร์แบบสดๆมันก็จะเป็นรูปแบบไลฟ์การเอาฟังพันเนาะในยุคใหม่อ่ะมันจะมีเสียงเครื่องต่างๆซอยให้มันเสียงทุ้มเสียงอย่าง Rolling Stone กับวงนี้จากอังกฤษวง Rock Band ก็ถือว่าเป็นวงที่ได้รับความนิยมสุดๆในซุ้มปี 60-70 สินะแล้วเพลงนี้ปกเกี่ยวห้องไว้เดือน5ปี1966คันเม่นคนนี้ก็หัวข้าวหมดแล้วได้ต่างคนก็สิว่ากิ่งไม้แถวนี้ยังดำอยู่กระส่วนน้อยอ่ะเนาะคันเท่าว่าบ่ยอม1966นี่ก็ปีนี้ก็เป็น60ปีแล้วได้มีรายการเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Paint It Black Black ก็แปลว่าสีดำ Paint ก็แปลว่าทาสีซึ่งก็หมายถึงความโศกเศร้าความสูญเสียความรู้สึกเศร้าใจมืดมนประมาณนั้นภาษาอังกฤษเอิ้นว่า Depression จากการสูญเสียคนหักโดนๆกันหยิบมีรายการไปสัมผัสกับบรรยากาศไลฟ์มิวสิกเก่ากึกอะน้องกับเมื่อวันอังคารให้มันทึกตามธีมของพวกเขาเอาใจผู้ได้มาเพลงเก่าๆก็สามารถแนะนำเข้ามานั่นแหละขณะจะทำรายการยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านซุนซองหนึ่งซองซอง4173เด้อตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจบริษัททีเดินทางพร้อมๆกัน1ชั่วโมงเพิ่นแจกรางวัลได้เบาทุกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นได้มีโอกาสเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมการบัวพอถ้าได้มือก็จะหมดเดือนอีกแล้วเดือนนี้เพิ่นก็แจกออกไป1หอยล้านลุ้นไปนำกันมีเงินไข่น้อยหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เฮาตื้มเงินในเครือข่ายเครือข่ายใดก็เครือข่ายเราโทรคมนี่ล่ะตื้มเงินอย่าลืมเนาะตื้มให้ครบ 100,000 เพื่อเฮาจะได้เข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนเดิมแล้วสามารถติดตามผลของการแรนเดิมนั้นผ่านทางแฟนเพจเนาะผ่านทาง Facebook ซีเบา Facebook รีเบาแฟนเพจก็เลยมีเสียงแดรกไปมันปะผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมเด้อกันลุ้นไปนำกันทุกมือลุ้นไปนำกันทุกเดือนเพิ่นแจกไปจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้รางวัลใหญ่ถึงพุ่นได้ 1.4 ตื้อมิดรายการเป็นคำกระซ้ำห้อยปลายล้านตอนนี้เพิ่นบอกว่าเอาแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนเดือนละห้อยล้านไปก่อนเพื่อจะไปลุ้นตัวใหญ่ลุ้นไปนำกันบางคนก็มีเส้นได้เขาเอิ้นว่าเส้นได้ของฟรีเว้าถือกว่านี่บางคนนี่โอ้ยก็ล่ารางวัลอยู่แถวนี้ก็นักล่ารางวัลคือกันแต่บ่เคยได้แต่ยอมแพ้บ่ๆลุ้นไปนำกันนี่ล่ะเราโทรคมยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องนั้นสามารถเอาคะแนนสะสมไปแลกเป็นมูลค่าโถหรือว่าแลกเป็นดาต้าได้วิธีแลกก็ง่ายๆแลกได้ทางบริการตื้มเงินและบริการรายเดือนเด้อคะแนนสะสมเอามาแบบใดก็คะแนนสะสมจ้างเฮา ไซส์โถไซส์ปืมเงินในเครือข่ายอ่ะ 1,000 กิกไม้ถึง1คะแนนมันก็จะสะสมอยู่ในระบบเนาะเมื่อเฮาได้100คะแนนเฮาก็สามารถเอาไปแลกมูลค่าโถ 10,000 กิกได้ใส่ได้5มือโค้ดตัวนี้หรือว่ารหัสตัวนี้มันเลข10หรือว่าจะเอา100คะแนนและเลข data เพิ่นมี3ทางเลือกให้100คะแนนเลข5กิกใส่ได้1มือรหัสเลข11ห้อยคะแนนเลข3กิก3มือรหัสเลข12ห้อยคะแนน2กิก5มือรหัสเลข13สินะวิธีแรกก็กดผ่านหน้าจอละกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เฮาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะเข้าแลกผ่านบริการ M Services ของลาวเทเลคอมยังข้อเพลงใดเด้อมีรายการเนาะเน้นเป็นเพลงเก่าๆอ่ะให้มันทึกตามธีมวันอังคารนำเพลงเก่าฮ้วนคืนอดีตนำกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะลคมลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวทะลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ก็ว่าอยู่คือว่าได้ยินเสียงเงียบเสียงก็คือว่าเงียบไปก็เลยมันคาดบักคาดตอนนะเนาะกิ่งไม้กำลังโซ่เพลงไว้เอ้เพลงต่อไปเจ้าเพลงได้ให้มีรายการได้ฟังให้คอมหน่วยหนึ่งเป็นผู้เพลย์สปอร์ตมาต่อกันด้วยเพลงนี้มีรายการเกากึกเซนกัน Hello คนงานคองรีเนลริเจเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Hello

0: และกิ่งไม้ก็เสือว่าเพลงนี้ไล่คนฟังแล้วก็คงจะคึดพออ่ะเนาะก็ถือว่าฮิตฮอตสุดๆในสุ่มปี80เลโอเนลลิเช่ห้องเพลงนี้สังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่าคาน Slow Down ซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อย1983เนาะแล้วซิงเกิลตัวนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มตัวนั้นปล่อยต้นปี1984ก็ไล่เอานะเอา2006มาลบมันก็ได้คันท่าเป็นคนนี้ก็สร้างครอบครัวแล้วประมาณนั้นตอนนั้นก็ฮิตฮอตไล่ชาร์ตประวัติจะเป็นบิลบอร์ด100บอร์ด UK ต่างๆติดอันดับหนึ่งอะแฮนโลหลายเพลงนี้ยังอยู่ในใจอยู่ในใจของไล่คนนะที่มักเพลงซาซึ้งอึ้งแบบนี้นะกับนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายเทิงความคิดเทิงคนที่ตัวเองลงหักเอาเป็นแบบว่าหักข้างเดียวว่าสันสะแล้วเขาคนนั้นก็อยู่ไกลแล้วก็คืดพาเห็นเขาตลอดมาว่าอันใดอันนั้นเพื่อนเอิญว่าหักข้างเดียวแม่นวะจึงเป็นที่มาของคำว่า Helloเป็นคำถามแน่นอนแมนบ่แมนคนนี้บ่ที่เจ้ากำลังซอกห้าประมาณนั้นกาถามกากาตอบประมาณนี้ล่ะเกากึ่งเนาะหยิบให้มีรายการได้ฟังสามารถทูนอินมาติดตามผ่านห้อยซ้ำหรือบางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหน้านี้เพิ่นกระจายออกผ่านคืน94เนาะตอนนี้ทางระบบ AM บ่เฮามีปัญหาเฮาก็เลยเอารายการของอยู่ใน AM มากระจายคืน94ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าถึงช่องวิธีด้วยกันเว็บไซต์ก็สามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำหรือจะไดเล็กมาที่คืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเป็นซิมเป็นบริการ IR ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ไปเที่ยวประเทศใกล้เคียงบ่จำเป็นจะต้องไปทอดซิมออกซิมเข้าสะดวกสบายเพียงแต่เปิด IR ตอนนี้เพิ่นมี3แพ็กเกจด้วยกันราคานั้นก็ตั้งแต่5-6 ปีล่างยังคงไว้อยู่ทันได้ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดละตั้งแต่สมัยอันนาเข้าเปียกถ้วยหนึ่ง 15,000 เดี๋ยวนี้ถ้วยเท่าไรเข้าเปียกบางฮานี่40 50 60ก็มีกับหัวขึ้นแท้ขึ้นว่าทันครอบครัวได้กินไล่แน่ก็จำเป็นต้องได้ไปต้มเองบางเทื่อมันกินโบอีมแล้วเนาะก็เห็นใจเนาะเพราะว่าอันได้ก็ขึ้นเครื่องปรุงเครื่องย่างก็ขึ้นทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งกับบริการของเราโทรคมตัวนี้อย่างหักซ่าราคาใบดังเดิมนั่นก็คือซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมมีสร้างแพ็กเกจรหัสเล็กหนึ่งใส่ได้1มือ 15,000 กีบมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 ใส่ได้3มือและแพ็กเกจเล็ก7 70,000 ใส่ได้7มือเมื่อว่าได้1อาทิตย์ก็สมัครได้อะทางเบอร์ตื้มเงินเบอร์หลายเดือนก่อนข้ามเขาก็สมัครโลดไปพูนก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือแล้วผู้ใดที่โบเคยเปิดไออาร์เนาะก็สามารถสอบถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามหรือว่าสอบถามผู้ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆกันถ้าว่าเฮ็ดด้วยตัวเองก็คือกดดาวส่ง34เครื่องหมายดาว 66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะใส่ไปสร้างมือก็ใส่เลข3ไปอาทิตย์หนึ่งใส่เลข7สินะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโถออกแล้วก็เข้าไปจับเครือข่ายปลายทาง AIS เวลาไปถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้บ่ขาดสาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม

ะขอบใจมีรายการที่ติดตามหับฟังรายการจะอยู่แถวได้พวกเขาก็สามารถเข้าถึงรายการใดคันท่าว่าใจบันเทิงกันนะเนาะสามารถติดตามพันห้อยสามก็คือล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lav คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการเดี๋ยวนี้ดิจิตอลนะเนาะเป็นสามารถย่อโลกไว้บนมือถือของเขาก็คือความสะดวกมันก็มีทางสะดวกมันคือมิดซ่องคมอ่ะฉะนั้นเวลาที่เขาจะอ่านข่าวอ่านข่าวข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะสับสนอันได้แท้อันได้ปลอมที่แน่ๆเนาะเวลาเขาติดตามข่าวข่าวที่เขาออกผ่านทางเฟซทางอย่างต่างๆของเธอเห็นหูเห็นหอยก็ว่าเป็นความจริงไล่อันกับแมนการสร้างขึ้นผู้บวังดีสร้างขึ้นเพื่อเป็นการก่อกวนกับมีฉะนั้นเขาต้องมีสติได้ในการเซฟข่าวข่าวต่างๆอยู่บ้านเฮารัฐบาลก็กำลังมุ่งหน้าเพื่อให้คนรุ่นใหม่โมเมนต์ตะคนรุ่นใหม่ไทยเอาเจ้าค่อยก็เข้าถึงเรียกว่าหูใส AI ดิจิตอลต่างๆวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาการได้ส่งไอเอ้น้องไปร่วมเทรนนิ่งทางภายในและต่างประเทศอยู่ในตัววิทยุเขาเองผู้ที่ได้ไปเทรนนิ่งอยู่หลายประเทศจะเพิ่นก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับพนักงานอยู่แถวนี้เซนกันพวกเขาก็จัดกันไปทำไปเหียนเซนกันโมเมนต์ว่าเหียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าอุดมแล้วนั่นคือจบอะการเหียนมันมีทีสิ้นสุดเด้วางแล้วเพิ่นก็มีพิธีเอิ้นว่างานแข่งขันเนาะลาวดิจิตอลอวอร์ดประจำปี2026นะเพิ่นก็จัดขึ้นวันที่3ที่ผ่านมาภายใต้คำค่อนที่ว่าห่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก้าวหน้าเพื่อส่งเสริมการหันเป็นดิจิตอลของประเทศสปป.ลาวและให้เข้มแข็งและยืนยงแข่งขันกระไซเวลาตั้งว่า3มื้อเริ่มวันที่21 22 22 3มื้อก็เป็น22เป็นมื้อสุดท้ายมื้อนี้ได้เนาะฉะนั้นมันเป็นเวทีบ่เพียงแต่25ผู้ชนะเลิศมอบรางวัลให้เท่านั้นได้แต่ยังเป็นการค้นหานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้แล้วพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาคนหุ้นใหม่ให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของประเทศซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีท่านสันติสุขสิมลาวงศ์นะเพิ่นได้กล่าวในมื้อนั้นน่ะเพิ่นก็บอกว่าการหั่นเป็นดิจิตอลของประเทศเฮาบ่สามารถจะสำเร็จได้โดยภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นว่าภาครัฐก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยภาคเอกชนก็กล้าลงทุนสถาบันการศึกษาก็มีส่วนร่วมในการสร้างคนเด้จัดคอร์สต่างๆสร้างสาวหนุ่มเยาวชนให้กล้าคิดกล้าลงมือเฮ็ดเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศดิจิตอลน่ะให้กับประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่นก็ยังกล่าวว่าผู้ที่ได้รับรางวัลมันบ่แม่นว่าสำเร็จนะมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นน่ะของความรับผิดชอบในการต่อยอดผลงานให้กำลังใจผู้ที่ยังบ่ทันได้รับรางวัลนำเอาบทเรียนที่ตัวเองมีประสบการณ์ที่ตัวเองได้อะไปพัฒนาต่อยอดอีกลายคนก็สนใจเหียนจริงไหมกับ
คันบ่มีเวลาก็ศึกษาผ่านช่องทางอื่นๆมันก็ซวยอยู่ได้ได้มีเวลาก็จิญาติเวลาไปเฮียนอีกถึงว่าเดี๋ยวนี้นะวิทยุพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกเฮ็ดข่าวจัดรายการต่างๆตะกี้นี่มันจะมีโคศกผู้จัดทำรายการผู้ปล่อยเพลงมีเทคนิคบ่เดี๋ยวนี้ลวดเดียวคือจริงไหมจัดรายการอยู่สตูดิโอกะทั้งเว้าทั้งซอกเพลงทั้งเป็นเทคนิคครบสุดอันนี้ก็ผ่านการเรียนรู้นำเพื่อนมิตรหรือว่าทีมงานต่างๆเนาะที่เพิ่นมาสิทธิ์มาซ่อนเพื่อให้มันสะดวกและก็พยายามใช้คนน้อยเป็นการประหยัดต้นทุนประมาณนั้นมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจเด้อที่ติดตามหาฝังสนใจรายการอยากจะขอเพลงเข้ามาก็สามารถกิ่งกางเงินเข้ามาพันซุ่นซ่องหนึ่งซ่องซ่อง4173เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาทางหันได้สนใจ10นาทีตอนต้นอย่างใดเด้อก็โทรเข้ามาเบอร์นี่แหละติดต่อกันเนาะทีมเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเฮาออกย่างนี้ไปจะประสานกับประมาณนั้น

0: และนี่ก็เป็นผลงานของนาตาซา Bending Feel ของซิงเกิลตัวนี้ไว้2004ท้ายปี2004มีอะไรกันก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มของนางเซิงก็เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมคนหนึ่งระหว่างนี้ก็รู้สึกว่ามิดไปอยู่นะกับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Unwritten ก็เทือเป็นเพลงที่สร้างแห่งบันดาลใจอ่ะเซิงเนื้อในเพลงก็ย้ำว่าชีวิตของเฮาคือสิ่งที่เฮากำหนดเองอนาคตของเฮาบ่ได้ถูกเขียนไว้อ่ะเนื้อในเพลงที่เอ่ยถึง Feel the rain on your skin No one else can feel it for you ซึ่งเป็นการย้ำของนักแต่งเพลงหรือว่านักร้องนาตาซาว่าเป็นการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่คันท่าว่าเวลาฝนตกเหาไปยืนตากฝนผู้อื่นก็คงจะสัมผัสบ่ได้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นแบบใดเท่าตัวเหาเองตัวเหาเองนั่นแหละจะเป็นผู้สัมผัสใดแล้วเนื้อในเพลงตอนหนึ่งบอกว่า I am unwritten can't read my mind I am undefined เปรียบตัวเองเหมือนสิ่งที่ห้าก่อเริ่มเขียนห้าก็เป็นเรื่องที่เริ่มเขียนขึ้นใหม่โดยบ่มีไพ่สามารถตัดสินว่าหรือว่าบ่มีไพ่สามารถนิยามได้ว่ามันจะจบลงแบบใดฉะนั้นตัวเฮาเองเป็นผู้กำหนดอนาคตของเฮาเองความหมายว่าอนาคตนั้นมันยังเป็นความลับสำหรับเฮาอยู่แล้วรอให้เฮานั้นค้นหาก็เหมาะละเนาะซ้ำเพาะวัยรุ่นทางไลน์น้องๆนังเฮียนอยากจะบอกว่าอนาคตของเฮานั้นอยู่ที่เฮาเองเฮาจะกำหนดแบบใดเอาไฟแบบใดพ่อแม่กับแม่นเป็นผู้สนองให้นะเป็นผู้ค้นคัวว่าถ้าว่าต้องการเหียนแบบนี้เพิ่นก็จะค้นคัวสุดความสามารถนั่นล่ะส่งเสริมทำเหียนแต่ว่าอยู่ตัวเฮาเองได้บางเทื่อพ่อแม่นี่มีให้ทุกอย่างแต่ตัวเองบ่ค่อยคัวมันก็พลาดโอกาสดีๆได้ฉะนั้นแหละอนาคตอยู่ที่เฮาเองเป็นผู้กำหนดตอนนี้ยังมีเวลาอยู่มิดรายการยังเดินทางพร้อมทางคาร์ฟูลเนาะกับมือวันอังคารก็เป็นมือที่พวกเราหยิบเพลงเก่าๆเอามาปล่อยเอาใจผู้ใดมักเพลงเก่าก็ขอบใจเราโทรคมนั้นหลักที่ให้การสนับสนุนรายการกับบริการเราโทรคมแจกรางวัลข้อเว้าอีกตึมบาทหนึ่งแจกไปได้3 4เดือนแล้วเดือนนี้เพิ่นก็จะแจก100ล้านท้ายเดือนเด้อเพิ่นจะแลนเดิมเอาผู้โชคดีเป็นการแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเด้ฉะนั้นพวกเฮาอยากจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นแลนเดิมเพียงแต่ปฏิบัติดังนี้เวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะจะตื้มบริการได้ก็แล้วแต่ต้องแน่ใจว่าบ่ให้หลุด 100,000 เมื่อเฮ็ดแบบนั้นแล้วเบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมสามารถติดตามผลของการแรนเดิมอ่ะผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมทุกท้ายเดือนก็จับจอมอเข้ามาแล้วยังตื่มบ่ทอได้มืออ่ะเพิ่นก็จะแรนเดิมนะประมาณทิศปลายประมาณนั้นกับบริการอื่นๆของเราโทรคมเซ็นมาบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนมันก็คือความสะดวกโดยเฉพาะครอบครัวได้มีหลายคน เอา Wi-Fi เข้าเหือนเข้าไปแล้วก็ใช้อาเข้าเดียวเลยบ่วุ่นบ่วายอ่ะเนาะบางเดือนตื่มให้น้องตื่มให้อายตื่มให้พ่อให้แม่ให้หน้าบ่าวหน้าสาวโอ้ยสับสนวุ่นวายหัวย่องหัวเยื่องเพราะว่าเพิ่นเสียเงินหลายเด้ฉะนั้นเอาอินเทอร์เน็ตตัวนี้เอา Wi-Fi FTTH เข้าแล้วหมดความกังวลฮู้แต่ว่าเดือนหนึ่ง 165,000 กิบอันนี้เป็นแพ็กเกจพื้นฐานได้35เมกแถมเข้าใจครึ่งปีเรือเป็นปีล่วงหน้ายังได้เดือนน้ำใสฟรีได้แล้วตอนนี้นี้ทางเราโทรคมนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจให้เลือกคมไหวถึง10แพ็กเกจรีเริ่ม35เมกมีรายการท่ามักคมไหวไล่กว่านั้นเพิ่มมาเป็น55 70 80 120 160 180 300 320ถึง400ได้แน่นอนละเวลาที่เราเลือกคมไหวเพิ่มขึ้นค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นสามารถสอบถามได้อีกเติมเบอร์ตั้งโต๊ะซุนซ่องหนึ่งซ่องหนึ่งเก้าสามแปดห้าเลือกพนักงานค่ายพวกเขานอได้เลขห้าได้เบอร์มือถือแมน5965489 5965-5693 5580-40535560083โตเอาให้ตั้ง3เบอร์4เบอร์เพื่อความสะดวกในการติดต่อเมื่ออยากได้แพ็กเกจตัวนี้เมื่ออยากได้บริการตัวนี้เข้าเหือน FTTH ของเราเทเลคอม
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะละคมลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทะละคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
7: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

คงทราบกันไปแล้วรายละเอียดกับโปรโมชั่นที่เราโทรคมมีให้ในระยะนี้แล้วถ้ามีรายการยังมีคำถามอยู่ก็สามารถสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่านช่องทางดังนี้เซนวาน131ก็เป็นเกี่ยวกับบริการอันอินเทอร์เน็ตแต่เนาะบริการมือถือนั้นก็เป็น101หรือสอบถามไปยัง5858สายด่วนบริการเสริมพวกเฮาเนาะรายละเอียดมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการครอบใจที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่หยิบเพลงนี้มาให้มีรายการได้ฟังผลงานของโรด Stewart เพลงนี้ Have I Told You Lately

พลงกำลังม่วนคอมพอดีเวลาหมดแล้วคอมพอดีเซย์กูดบายกันไปนี่เป็นผลงานของรอดสติวาร์ดนะเพลงนี้ใส่ซื้อ Why Have I Told You Lately ซึ่งผู้เกี่ยวห้องวัย1991ก็เป็นเพลงฮักอมตะที่มีความหมายลึกซึ้งกับการแสดงความฮักและความครอบใจต่อคนฮักก็เป็นเพลงที่ตั้งคำถามหมายถึงว่าถามย้ำว่าได้บอกฮักเข้าหรือยังถึงว่าโดนครั้งหนึ่งลือว่าวางแล้วๆได้บอกละบอเป็นการย้ำเนาะเรื่องความใส่จิตใส่ใจอีกฝ่ายขอบใจเราโทรล่อคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจไม่รายการที่ทูนินมาติดตามรายการมื้อนี้กิ่งไม้เว้ายังผิดพลาดไปข้ออภัยมาพ่อกันมื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้ Have a nice day bye bye

ำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตึกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุแมนมันไปรีดีหนทางคุณว่าหนังเหรอ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าเปิดลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถามเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกพวกหนูมาดิ่งบนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมันเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีม่วนซื่นกับเสียงเพลงงามเมืองลาวจากเสียงขับห้องของงาแสงอัมพรมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้สบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุขผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับขึ้นมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีมวลๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้ามาแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในขณะนี้กับผู้เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้มิตรรายการท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางถ้าว่ามีฝนตกฝนลินก็ขอให้ระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวเกินกำหนดส่วนท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในห้องลาห้องการก็รับฟังรายการของพวกเขาเพลินๆไปนำกันอยากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังพากันมีความสุขไปพร้อมๆกับการเฮ็ดเวียกปล่อยให้สิ่งต่างๆค่อยๆเกิดขึ้นและก็บ่เคร่งเครียดหรือว่าเคร่งตึงกับหน้าที่เวียกงานหลายเกินไปท่านผู้ฟังเฮ็ดอะไรก็ให้มีความสุขไปพร้อมกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการปล่อยวางก็คือว่าเป็นการยอมรับว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าว่าเมื่อมีความเสี่ยงบางอย่างเข้ามาก็ให้รู้ทันมันด้วยสติแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปแล้วก็พวกเขาต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ปัจจัยต่างๆเขาผู้จำเป็นที่จะต้องไปควบคุมได้หมดทุกอย่างถ้าว่ามันเกินความที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เราก็มีแต่ปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนเราการที่เราบ่ยึดติดบ่ได้หมายความว่าเราบ่สนใจแต่ว่ามันหมายถึงการเอาใจใส่อย่างมีสติและก็เตรียมพร้อมยอมรับในความเป็นจริงเมื่อเรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ผ่านเข้ามาก็จะบ่เป็นพิษภัยอันตรายบ่เป็นมลพิษกับชีวิตของเราและก็สิ่งที่ผ่านไปก็นำเอาเก็บไว้เพียงแต่เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเราเองนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกระตือ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสู่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: เรื่องเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมบ่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
2: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจะว่าป้าปล่อยลูกให้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยล
2: ู
0: กไปติดๆๆนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะแม่นบอกบ่เห็นมันรีดหนทางไปแดกหมาอยู่ไอ้เฮือ
3: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ซื้อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักยังซอยงอยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่ต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายส่วนว่าท่านที่ได้พักผ่อนในยามบ่ายก็บ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังเสียงเพลงม่วนๆและก็ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากรายการของพวกเราไปพร้อมกันได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยมาเตือนถึงพี่น้องบ้านเฮาท่านผู้ฟังเตือนภัยจากต่างแดนผู้ใดการหลอกลวงลักพาตัวทางไซเบอร์และก็เกี่ยวกับกลโกงมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ในต่างประเทศสมือนี้ก็มีกลลวงของกลุ่มมิจฉาชีพคนบ่ดีที่มีให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการเพื่อเอามาตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสมือนี้มิจฉาชีพพากันมาหลากหลายช่องทางท่านผู้ฟังนับตั้งแต่การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆแม้แต่คนที่ไกลตัวเขาเองในต่างประเทศก็ได้เริ่มมีมิจฉาชีพที่ใช้กลลวงในรูปแบบใหม่อันนี้ก็เป็นการหลอกลวงแบบการลักพาตัวทางไซเบอร์ว่าสัตว์มันสิเป็นคือแนวใดพวกเรามาติดตามรับฟังนำกันลองเบิ่งการหลอกลวงลักพาตัวทางไซเบอร์หรือว่าเวอร์ชวลคล้ายแนปปิ้งอันนี้เป็นการสร้างกลโกงของมิจฉาชีพที่บ่ได้มีการลักพาตัวหรือว่ากักขังตัวโดยการที่เอาตัวไปเป็นตัวประกันตามที่พวกเราเคยเห็นผ่านมาแต่ว่ามันจะใช้วิธีในการข่มขู่และก็บงการเฮ็ดให้เหยื่อเฮ็ดตามคำสั่งท่านผู้ฟังโดยที่มิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตัวยั่วหลอกลวงและก็บงการเหยื่อยกตัวอย่างเช่นเหยื่อที่ถูกข้อหาคดีการฟอกเงินหลักๆนี่หลังจากนั้นก็มิจฉาชีพจะได้ใส่คำเว้าที่ยั่วว่าต้องได้ทำการโอนเงินให้มิจฉาชีพทั้งหมดเพื่อเอาไปทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินส่วนหลายแล้วเหยื่อที่ตกเป็นผู้ที่กระทำหรือว่าตกเป็นเหยื่อในการถูกหลอกลวงก็เป็นจำพวกนักเรียนนักศึกษาเยาวชนแต่ว่าล่าสุดนี้มีให้เห็นนี่ก็แม่นพนักงานบำนาญหรือว่าเกษียณแล้วก็ยังตกเป็นเหยื่อได้ก็มีให้เห็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านพวกเรามิจฉาชีพผู้เสียหายจะมีการแยกตัวออกไปอยู่ในห้องพักตามสถานที่บ่จะเป็นบ้านพักหรือว่าโรงแรมแล้วก็มีการใส่เหยื่อจัดฉากถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอว่าตนเองกำลังถูกลักพาตัวถูกเอาไปมัดมือมัดตีนไว้เป็นตัวประกันสมมุติว่าหลังจากนั้นก็มิจฉาชีพจะนำเอารูปภาพหรือว่าวิดีโอที่แม้แต่มีการใส่ AI สร้างทั้งรูปทั้งเสียงก็มีสร้างเป็นคลิปวิดีโอก็มีส่งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อมีการเอิ้นเอาค่าไทยโดยที่มิจฉาชีพบ่ได้กักขังตัวประกันแต่ว่าให้ตัวประกันนั้นเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองซึ่งว่าเป็นการตัวยั่วหลอกลวงแบบสองชั้นโดยการยั่วเอาเงินจากเหยื่อแล้วพอแล้วยั่วเอาเงินจากญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองพ่อแม่พร้อมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการตั้งสติก่อนในขั้นดำอิฐท่านผู้ฟังการป้องกันนี่โดยขั้นตอนของมิจฉาชีพมันจะถูกออกแบบมาเพื่อเร่งให้เหยื่อมีการตัดสินใจที่ไวขึ้นและก็การป้องกันจากภัยมิจฉาชีพเหล่านี้ก็สำหรับนักเรียนนักศึกษานี่ก็ต้องบ่ฝ่าฟังบ่ให้หลงเชื่อในขั้นดำอิฐตั้งสติแล้วแล้วก็กวดเบิ่งความผิดปกติของคนที่มาติดต่อว่ามันมีลักษณะคือแนวใดบ่โอนเงินบ่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่บ่เชื่อทันทีตรวจสอบกับหน่วยงานทางการซะก่อนว่าแม่นหน่วยงานทางการหรือบ่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มิจฉาชีพมันใส่ติดต่อมาสำหรับทางด้านผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องถ้าว่ามีมิจฉาชีพข่มขู่ให้มีการโอนเงินพร้อมทั้งส่งหลักฐาน
หนึ่งลูกหลานให้จับตัวเป็นตัวประกันอันกับว่าให้ฟ้าวลงเสื้อเถื่อให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาใจแยกคักแน่ว่ากลุ่มมิสซาซีฟหรือว่าแม่นเจ้าหน้าที่ตัวปลอมที่ติดต่อมาเพื่อเอิ้นเอาค่าไทยและนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิสซาซีฟทางสื่อออนไลน์ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปบกบันม้วนซื่นกับเสียงเพลงม้วนๆก่อนบุดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนับกระตือ

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
1: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดดีหนทางคุณวะนะเหื
1: ้อโอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตาคนหนึ่งทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งโบแยงเอาลูกแดงขันท่าของเขาบนมีสติแดงลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอนนอนนอนลูกเอ้ยจริงๆแล้วบอกพวกหนึ่งมาหยิบมันทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำ

ควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังผูกฟังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการใช้ความไวขับขี่พาหนะนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแล้วก็แม่นไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อถ้าบ่มียุงลายก็บ่มีพยาธิไข้เลือดออกอย่างไรล่ะก็พวกเราควรจะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็คือการทำลายกระโปะกระป๋องภาชนะต่างๆที่ง่ายอยู่ตามอ้อมเหงื่ออ้อมสารคว่ำบ่ให้มีน้ำค้างตามภาชนะเหล่านั้นและถ้าต้องสงสัยเป็นไข้โดยบ่ฮู้สาเหตุก็บ่ควรที่จะซื้อยามากินเองควรไปพบแพทย์หมอเพื่อตรวจอย่างละเอียดถ้าว่าเอาบ่ทันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ย้อนปัจจุบันนี้นั้นยังบ่ทันมียาที่สามารถที่จะปิ่นปัวพยาธิไข้เลือดออกได้โดยกงเพียงแต่มีการปิ่นปัวหรือว่าหับห้องตามสภาพอาการเพื่อการประคับประคองไปเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลานี้ไหลไปว่างว่างปานกระแสน้ำบ่อยากลาก็ต้องได้ลาเหลียวเบิ่งเวลาใกล้จะหมดจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงนั่นล่ะหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพ่อๆกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสารสาสน์เสนอรายการเมืองลาวคนลาว

อันฟันไหวเวียดงานต่างๆของแนวล้าวสังสาดซึ่งระยะที่หนึ่งนั้นจะให้ประธานไปหาฟังท่านประธานศูนย์กลางแนวล้าวสังสาดมอบข่าวสารส่งห้อยโตนให้แขวงสวรรณเขตองค์การใจบุญสากลเดเซเลสมอบข่าวสารสามห้อยโตนให้ศูนย์กลางแนวล้าวสังสาดระยะที่สองจะให้ประธานไปติดตามหาฟังศูนย์กลางแนวล้าวสังสาดได้รับเครื่องช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนเปิดกล่องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ขึ้นอย่างเป็นทางการมีเนื้อในคือเนื้อใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการได้นํามาให้บรรทานได้ติดตามหับฟังก็หวังว่าจะนําความเบิกบานมวลซื่นมาให้บรรทานบ่หลายก็น้อยถ้าหาบรรทานพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้การขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจังเหือนก็ขอให้บรรทานกดกามอไซค์กันก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยเอาละท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรทานไปติดตามรับฟังท่านประธานศูนย์กลางในลาวสั่งสารมอบข่าวสาร200ตนให้แขวงสวรรณเขตมีเนื้อในคือเนื้อใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันท่านประธานศูนย์กลางในลาวสั่งสารมอบข่าวสาร200ตนให้แขวงสวรรณเขตในวันที่16กันยา2026อยู่ห้องว่าการปกครองแขวงสวรรณเขตได้จัดพิธีมอบรับข่าวสารจำนวน200ตนพร้อมด้วยเงินสด100ล้านกีบอย่างเป็นทางการให้เกียรติมอบโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางในลาวสั่งสารพร้อมด้วยคณะให้เกียรติกล่าวรับโดยท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตโดย

0: นี้บรรดาทานคณะประจำพรรคแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงต่างหน้าแผนกการและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเข้าสารจำนวนดังกล่าวรวมมูลค่า3,700ล้านกว่ากีแม้นได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การใจบุญสากลเดเซเลสและเงินสดจำนวน100ล้านกีบแม่นการประกอบส่วนจากสังคมโดยเฉพาะบรรดาทานคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาติที่ได้มอบให้ผ่านทางศูนย์กลางในลาวสังสาติเพื่อนำมาช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนภายในแขวงที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในโอกาสนี้ทานบุญจุ่มอุบลประเสริฐได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากลมพายุและฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันสร้างความเสียหายถึกน้ำท่วม10เมือง177บ้าน8,968ครอบครัวรวม4,212คนหญิง21,585คนพิการ9คนที่อยู่อาศัยเปเพ40หลังพัดไหล3หลังมีผู้เสียชีวิตย้อนจมน้ำ5คนพร้อมทางยงให้เห็นการนำพาซีน้ำมาตรการแก้ไขบรรเทาทุกข์พร้อมทางทิศทางการฟื้นฟูและแก้ไขระยะยาวเป็นต้นแมนการจัดสรรที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวพร้อมนี้ท่านได้แสดงความขอบใจอย่างยิ่งต่อท่านประธานศูนย์กลางในลาวสังสาติก็คือองค์การใจบุญสากลเดเซเลสและบรรดาท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าทั้งแขวงจะนำเอาการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ที่กำลังประสบความยุ่งยากอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงในวันเดียวกันท่านประธานศูนย์กลางในลาวสังสาติได้พบปะเยี่ยมยามและโอ้อารมณ์พนักงานในลาวสังสาติแขวงโดยมีท่านสลีวินลาวันคณะประจำพรรคแขวงประธานในลาวสังสาติพร้อมคณะและพนักงานในลาวสังสาติเข้าร่วมและต่อไปจะให้ประธานไปติดตามรับฟังองค์การใจบุญสากลเดเซเลสมอบข้าวสาร300ตนให้ศูนย์กลางในลาวสังสาติเพื่อเป็นการประกอบส่วนร่วมใจบรรเทาทุกข์มอบน้ำใจให้ผู้ประสบภัยในวันที่14กันยา2026ที่ศูนย์กลางในลาวสังสาติได้มีพิธีมอบรับข้าวสารจำนวน300ตนรวมมูลค่า248,017ดอลลาร์สหรัฐจากองค์การใจบุญสากลเดเซเลสเพื่อส่งต่อความห่วงใยและให้การช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยน้ำท่วมอยู่2แขวงภาคใต้คือแขวงสวรรณเขตและแขวงจำปาสักต่างหน้ากล่าวมอบโดยท่านเตียงศักดิ์อินทวงศ์หัวหน้าองค์การใจบุญสากลเดเซเลสประจำอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเป็นเกียรติกล่าวรับโดยท่านนางบุษดีธานะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคของประธานศูนย์กลางในลาวสังสาติพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ท่านนางบุษดีธานะเมืองได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงและยืนยันว่าข้าวสารที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนผู้ที่กำลังเดือดร้อนใน2แขวงภาคใต้อย่างทั่วถึงเพื่อช่วยบรรเทาความยุ่งยากและเป็นกำลังใจให้เขาเจ้าผ่านภาวะวิกฤตภัยพิบัติในครั้งนี้ไปให้ได้เพื่อเป็นการแสดงความขอบใจและย่อมยองคุณงามความดีขององค์การใจบุญสากลเดเซเลสท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาติได้มอบใบย่อมยอให้แก่องค์การดังกล่าวเพื่อเป็นการสรรเสริญน้ำใจอันประเสริฐที่ได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือสังคมลาวในยามเดือดร้อนซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการมอบวัตถุสิ่งของแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงน้ำใจแห่งการแบ่งปันความหักแพงความห่วงมืออันแน่นแฟ้นและความเอาใจใส่อันอบอุ่นจากองค์การใจบุญสากลที่มีต่อประชาชนลาวอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังในยานี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ประธานรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้ประธานกินอาหารที่สะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายติดประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะในคนในครอบครัวของท่านบ่สบาย ก็ควรไปปรึกษาหาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เราไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังในจากทางรายการกันต่อ
1: แนวลาวสังหามีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
2: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กล่องประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสังสาดสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
1: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
3: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวเล้าสั่งซาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนัก6เนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
4: แนวเราสังสาดต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาส9ปิดกล่องประสุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนะ

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาทแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาททั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: านผู้ฟังถ้าประธานมีแผนเดินทางไปดินต่างแขวงต่างเมืองนั้นก็ขอให้ประธานกดการเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังศูนย์กลางในลาวสั่งสาดได้รับเครื่องช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนในอาทิตย์ผ่านมานี้ศูนย์กลางในลาวสั่งสาดได้รับเงินสดจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวจำนวน100ล้านกีบและได้รับเครื่องช่วยเหลือประเภทน้ำข้าวสารมีผ้าห่มและมุ้งรวมมูลค่าทั้งหมด27ล้านกว่ากีบจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวมอบโดยพระอาจารย์ใหญ่ศรีทวนสยะวงศ์สอนองค์ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวท่านนางศรีเสลียวธรรมะเทวากรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดประธานมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกล่าวรับโดยท่านสุริปัญญาราชาสมบัติรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบให้ศูนย์กลางในลาวสังสาดในครั้งนี้ได้จากการปลุกระดมสังคมบริษัทมูลนิธิเพื่อประกอบส่วนเข้าในการช่วยเหลือสังคมเป็นต้นแมนช่วยเหลือประชาชนอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือแก้ไขแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนในโอกาสนี้รองประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้นำเอาเงินสดวัตถุปัจจัยมามอบให้ศูนย์กลางในลาวสังสาดในครั้งนี้และยืนยันว่าจะนำเอาเงินสดและเครื่องช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวไปมอบต่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนตัวจริงพร้อมทั้งได้มอบใบย่องยอสรรเสริญคุณงามความดีประกอบส่วนน้ำใจช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้และสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามหาฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อของประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ในวันที่14กันยาผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติของประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ได้สืบต่อดำเนินภายใต้ภาคของประชุมระดับสูงโดยการเป็นประธานของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนยกให้เห็นจุดประสงค์และระดับคาดหมายของกองประชุมทบทวนครั้งนี้เพื่อกดกาคืนความคืบหน้าผ่านมาและกำหนดทิศทางในการหัวมือในอนาคตเป็นต้นแมนได้เฮียงห้องให้ประเทศสมาชิกก็คือวงคณะญาติสากลเอาใจใส่ปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวให้เกิดผลเป็นจริงเพิ่มทวีความสามัคคีถือเอาประชาชนและผู้รอดชีวิตเป็นใจกลางหลีกเลี่ยงการสร้างภาระเพิ่มให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบเร่งรัดจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพิ่มทวีการเปิดพื้นที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านระเบิดช่วยเหลือผู้ประสบคอหายซุ้มยุการเข้าร่วมเป็นภาคีทั่วโลกเพิ่มทวีการร่วมมือและระดมทุนจากสากลในภาคของประชุมระดับสูงนี้ท่านนางอามิดาซานซีอาอาริจบานาห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติทั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีทานยึกลาเบอร์ห้องประธานคณะกรรมการกาแดงสากลและผู้ต่างหน้าจากเครือข่ายเพื่อการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาและความคาดหวังต่อของประชุมทบทวนครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอันเสมอต้นเสมอปลายจากองค์การสากลต่อขบวนการของสนธิสัญญาสมเสยความพยายามของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอด16ปีที่ผ่านมานับแต่การเปลี่ยนเจ้าภาพของประชุมรัฐภาคีครั้งที่1ในปี2010จากเปลี่ยนประเทศผู้ขอให้กลายเป็นประเทศที่นำพาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าในเวลาดังกล่าวท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวคำเห็นโดยย้ำคืนถึงผลกระทบของระเบิดบ่ทันแตก อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวยังสืบต่อเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวได้กำหนดเอาการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างเป็นบุริมสิทธิ์ในยุทธศาสตร์ระยะยาวและรับรองเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกพร้อมกันนั้นท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่ส่งผลกระทบต่อการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้จึงเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือและความร่วมมือจากสากลอย่างต่อเนื่องย้ำคืนความหมายมั่นร่วมกันและเป้าหมายที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับรองเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ปี2027หา2031เพื่อเปลี่ยนทิศทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระเบิดลูกวานใน5ปีข้างหน้านอกนั้นผู้แทนขั้นสูงจาก4ประเทศได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเก่าค้ำปลาใสประกอบมีท่านลีทุตรัฐมนตรีอาวุโสรองประธานผู้ที่1ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดตกค้างและการช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้ราชาอาณาจักรกัมพูชาท่านเบนดิโตดอสซานโตรฟีอิสตารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตีมอร์เลสเตท่านนังแหวนวังเวินรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและท่านซาลูนเจริญสุวรรณรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศราชาอาณาจักรไทยบรรดาผู้แทนได้แสดงความมุ่งมั่นต่อสนธิสัญญายกผลงานและความสำคัญของการร่วมมือภาคพื้นและสากลเพื่อรับประกันการปฏิบัติสนธิสัญญาให้เกิดผลจริงในตอนแรกของวันเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิวิหารได้ต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับบรรดาคณะเข้าร่วมของประชุมงานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีให้บรรดาผู้แทนได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศบ่เป็นทางการพร้อมกันนั้นก็ได้รับชมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวอีกด้วยกองประชุมจะได้ดำเนินไปนับแต่วันที่14ถึง18กันยายน2026ซึ่งจะร่วมกันเจรจาและรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027หา2031และแถลงการการเมืองที่จะกำหนดทิศทางและบุริมสิทธิ์ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานในระยะ5ปีต่อหน้ากองประชุมทบทวนครั้งนี้แม่นการสืบต่อบัดก้าวสำคัญหนึ่งในความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานอย่างแท้จริง
1: ท่านผู้ฟังที่บรรทานได้ติดตามรับฟังพาดไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้บรรทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าบรรทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของประธานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ทานยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวร้าวสังสาด www.lfnd.group.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มี Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดี
0: ห่วงสนลาวทางศาสตร์จงพร้อมกันหวมแหงหวมใจจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางลาวสังศาสตร์คณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับศาสตร์

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

บายดีตอนนี้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะ1ชั่วโมงเต็มทางขึ้นห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนห้อย 3.7 ของพวกเขานะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือแมนออกอากาศทุกๆมื้อเลยนะ30นาทีนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็ทักทายสบายดีกันเข้ามาเนาะสำหรับมีรายการที่อยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นต่อกับรายการประกาศสังคมของพวกเขาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านทางinbox Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าจะเป็นผ่านทาง1508เนาะโทรบ่เสียค่าในหมู่รัฐการเนาะก็สามารถทักทายมีส่วนร่วมในรายการของพวกเขาได้สำหรับรายการประกันสังคมในมื้อนี้ก็จะนำเอาอีก1หัวข้อมาโอ้มาล้มให้มีรายการแนวฟังนะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไอ้น้องแม่หญิงหรือว่าท่านที่นะกำสร้างครอบครัวนะกำลังมีคู่สมรสที่เป็นเมียเนาะถือพาแล้วเฮาเป็นผู้ประกันตนเวลาที่เมียมีการเกิดลูกจังซี่นี่เฮาจะได้รับการคุ้มครองแน่ได้บ่จากประกันสังคมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็แน่นอนเนาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในระบบประกันสังคมของพวกเฮานี่ก็จะมีทั้งหมดแม่น3กลุ่มเป้าหมายเนาะ3กลุ่มเป้าหมายในนั้นก็จะมีพนักงานรัฐกรเนาะมีพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ในระบบสมัครใจนั่นเองเนาะก็เหมือนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็จะมาเว้ารวมนะหลักๆนี่จะมาเว้าเรื่องของการคุ้มครองหนุนออกลูกสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเนาะคันว่ามีเวลาทวงทันเนาะตอนท้ายก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเนาะบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะแต่คิดว่าภาครัฐนี่เอาเป็นโอกาสหน้าหมดแล้วเนาะโอกาสหน้าเพราะว่ามาคิดแล้วเนาะนะว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่เนาะมีความแตกต่างเนาะเป็นห่วงว่ายันมีรายการจะมีความสับสนเนาะเพราะว่าภาครัฐนี่จะมีในเรื่องของเอตาเงินเดือนเนาะหรือว่าบัญชีเงินเดือนจะมีในเรื่องของการเฮ็ดใบเสนอเนาะซึ่งทางประกันสังคมของพวกเขาก็จะมีใบเสนอเป็นฟอร์มให้เนาะสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่างๆได้แต่ว่าจะขอเป็นโอกาสหน้าเนาะเพราะว่าจะว่าจะมาเว้าละเอียดเลยเนาะให้มีรายการได้ฟังเป็นหัวข้อนึงเฉพาะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเอาเรื่องของอุดหนุนออกลูกหรือว่าบำเหน็จออกลูกเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังนำการล้มถึงภาคสมัครใจก็ถือว่าในเรื่องของการประกอบเอกสารกับบ่มีความแตกต่างอย่างกันหลายเนาะก็สำหรับมีรายการที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมกับฝากให้ท่านได้ไปติดตามได้เนาะผ่านทางFacebook ประกันสังคมแห่งชาติของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นข่าวสารเนาะสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวต่างๆเนาะของเวียกการประกันสังคมและก็นอกจากนั้นก็คือแมนสามารถไปติดตามนะทาง TikTok นะสื่อออนไลน์เนาะทางของทางประกันสังคมของพวกเขาเนาะเป็นTikTokนะเป็นวิดีโอสั้นนะที่การเสนอนะการแสดงก็เป็นทีมงานประกันสังคมของพวกเขาเนาะพนักงานประกันสังคมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับนะบรรดาหัวข้ออุดหนุนนะต่างๆหรือว่าระเบียบการอย่างต่างๆที่ว่าติดพันเนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นท่านสามารถไปกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังอย่างต่างๆก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์หลายสำหรับมีรายการท่านผู้ฟังนะที่มีความสนใจต่อกับเวียกงานประกันสังคมหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะเกี่ยวกับการเกิดสิทธิ์สำหรับอุดหนุนออกลูกนะภาคหัวหน่วยธุรกิจนะแล้วก็ภาคสมัครใจเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขอันที่1เนาะอันที่1ก็คือต้องมีการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะอย่างน้อย1เดือนก็คือแม่นจะได้รับบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนนะหรือว่า
คู่สมรสของผู้ประกันตนที่เป็นประชาชนนะที่ว่าได้แจ้งขึ้นทะเบียนแล้วนะนำประกันสังคมแม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องหรือไปเกิดลูกอยู่โรงหมอที่ทานเลือกได้โดยการใช้บัตรประกันสังคมเนาะอันที่หนึ่งถอนเงินเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่โรงหมอที่เฮาเลือกนะอยู่โรงหมอที่เฮาเลือกนะอันนี้แม่นอันที่1ที่สมาชิกจะได้รับนะในการคุ้มครองอันที่2มามีการถอนเงินสมทบเข้ามาประกันสังคม6เดือนนะแล้วมีการเกิดลูกตัวนี้นะก็คือสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูกนำประกันสังคมได้60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนเนาะบำเหน็จนี่จะได้60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนก็หมายความว่าคันว่าลูกแฝดเนาะตัว 60% นี่ก็จะคูณไปตามจำนวนลูกนะแฝดคันว่าเกิดแฝด2นะก็คูณ2เอา60ส่วนห้อยไปคูณใส่นะคันว่าแฝด3กับคูณ3แฝด4กับคูณ4นะเนาะอันนี้เป็นอันนะว่าเรื่องของการรับบำเหน็จออกลูกถ้าว่ามีการถอนเงินสมทบเข้ามาประกันสังคม6เดือนนะ6เดือนอย่างน้อยมัน6เดือนจึงจะได้รับเงินบำเหน็จจากประกันสังคมนะส่วนผู้ประกันตนเพศหญิงนะผู้ประกันตนเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมครบ9เดือนขึ้นไปนะผู้ประกันตนเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบนะเข้า9เดือนขึ้นไปจะเป็นพนักงานเนาะจะเป็นผู้ประกันตนสมัครใจที่เป็นเพศหญิงที่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคม9เดือนขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นมีการเกิดลูกนะแล้วหลังจากนั้นจะมีการเกิดลูกสำหรับผู้ประกันตนดังกล่าวนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองนะอันที่1เงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนนะต่อลูก1คนและอันที่2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนออกลูก80ส่วนห้อยหรือว่า 80% จ่ายให้ในระยะ3เดือนครึ่งถ้าลูกแฝดแนนจ่ายให้4เดือนเต็มอิงตามกฎหมายฉบับปัจจุบันเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสพส.หรือว่าสภาแห่งชาติอันนี้เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนนะที่เป็นเพศหญิงได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคม9เดือนขึ้นไปหลังจากนั้นมีการเกิดลูกแม่นจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนดังกล่าวอีกทีหนึ่งก็คือจะได้รับบำเหน็จเอาลูก60ส่วนห้อยหรือ 60% ต่อลูก1คนอันที่2ก็คือแม่นจะได้รับเงินอุดหนุน80ส่วนห้อยหรือว่า 80% ในระยะ3เดือนครึ่งถ้าลูกแฝดแมนได้อยู่80ส่วนห้อย4เดือนเต็มเนาะอันนี้แมนว่าเรื่องของการคุ้มครองสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจเนาะระเบียบการแมนคือกันแต่ว่าขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่อาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุดหนุนที่ระบบประกันสังคมให้การคุ้มครองในขอบเขตทั่วประเทศบวชทานจะเป็นพนักงานอยู่โรงแรมห้านอาหารครูโรงเรียนเอกชนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าอยู่โรงจักรโรงงานโรงหมอเอกชนก็ล้วนแต่เป็นบรรดาหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจัดตั้งสากลการถอนเงินสมทบกับแมนคือกันเพราะฉะนั้นแล้วผลประโยชน์ก็จะได้รับแมนคือกันแต่ความแตกต่างความแตกต่างก็คือแมนจะได้น้อยได้หลายอิงตามเงินเดือนที่ได้แจ้งเข้ามานะที่ได้แจ้งเข้ามาที่ได้แจ้งเข้ามาแจ้งสูงได้รับสูงแจ้งต่ำได้รับต่ำอันนี้แมนการแจ้งเข้ามาเนาะแต่ว่าเรื่องของการแจ้งภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แมนบ่สามารถเลือกแจ้งได้ต้องได้อิงใส่เงินเดือนเนาะแต่ว่าประกันสังคมนี่ฮักสูงสุดเนาะมีเพดานสูงสุดก็คือแมนบ่เกิน 4,500,000 กีบหมายความว่าที่เหลือก็คือแมนบ่จำเป็นต้องได้หักเข้ามาประกันสังคมเนาะอันนี้สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจหักคือกันเนาะหักคือกันทุกหัวหน่วยธุรกิจแมนหักคือกันปฏิบัติคือกันในขอบเขตทั่วประเทศโรงเรียนโรงหมอโรงจักรโรงแรมห้านอาหาร
นะก็แม่นระเบียบการเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าแตกต่างจากภาคสมัครใจเด้อภาคสมัครใจนี่เพิ่นสามารถเลือกอัตราสมทบได้เนาะเพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนนะก็คือแม่นเพิ่นจะสามารถเลือกวงเงินตามความสามารถที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในระบบประกันสังคมเนาะเพิ่นสามารถจ่ายในระดับใดก็แม่นนะก็เลือกเอาจ่ายอยู่ 9% หรือว่า 9% เนาะก็จะมีนะเอิ้นว่าหลายระดับนะให้เพิ่นได้เลือกเพิ่นเลือกจ่ายสูงเวลารับผลประโยชน์ก็จะสูงเช่นเดียวกันเนาะแต่คันว่าเพิ่นเลือกจ่ายในระดับกลางเนาะผลประโยชน์ก็จะลดลงมาเนาะอันนั้นเป็นว่าเรื่องของนะการหักเงินเข้าประกันสังคมมันติดพันเนาะกับการได้รับผลประโยชน์ในระบบประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะทุกอุดหนุนอิงตามเงินที่ได้แจ้งเข้ามาเนาะแจ้งสูงได้รับสูงแจ้งต่ำนะก็จะได้รับต่ำโดยเฉพาะแม่นภาคสมัครใจก็จะเป็นสั้นเนาะในระยะต้นรายการนะเฮากะโอลมกันสำเนกก่อนระยะต่อไปก็จะมาโอลมเพิ่มเติมเนาะให้เมริกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารรวมไปถึงขอบเขตการยื่นเอกสารเนาะตัวนี้สำคัญหลายเพราะว่าระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่ามีหลายหัวหน่วยธุรกิจนะอันน่ะเอิ้นว่าได้เกิดลูกแล้วแต่นะมายื่นเอกสารซักซากก็เฮ็ดให้เกิดมีปัญหาบ่ได้รับเงินอันน่ะออกลูกเนาะจากประกันสังคมก็มีเนาะในระยะที่ผ่านมาเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นมีกำหนดระยะเวลาพร้อมนะตัวนี้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการนะจะหน่อยพวกเขามาเข้าสู่ระยะที่สอง

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: ตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมกับสันติภาพเนาะในบรรยากาศนะการเป็นชั่วโมงของการเฮ็ดเวียกและก็การพักผ่อนพร้อมสำหรับบางท่านเพราะว่าเฮ็ดอาชีพทุกบางท่านก็เฮ็ดเวียกอาชีพอิสระเนาะบางทีก็พักผ่อนบ่เป็นเวลาเนาะอิงใส่นะลูกค้าคันว่าเป็นเวียกการบริการอย่างต่างๆเนาะคันว่าเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐนะกันแน่นอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงหา4โมงโมงรัฐการนะบางท่านเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นะหัวหน่วยธุรกิจแต่ว่าเขามาผัวพันเวียกประกันสังคมส่วนหลายแล้วก็เพิ่นก็ถือโอกาสมาผัวพันตนแรงนะผัวพันตนแรงแล้วก็กล่าวว่ามาแลนเอกสารแล้วก็ออกเมื่อเลยวันนี้ออกมาเนี่ยเพิ่นเลิกพัก5โมงเนาะภาคธุรกิจส่วนประกันสังคมเนี่ยเลิก4โมงบางทีเพิ่นถือโอกาสโอ้คิดว่าประกันสังคมนี่เลิก5โมงออกมาห้องการแต่4โมงเนาะบางทีก็3โมงครึ่งเนาะมาฮอดพี่ก็พอดีประกันสังคมผัดปิดอันนี้ก็ขอแจ้งเพราะว่าองค์การจัดตั้งประกันสังคมของพวกเขานี่ก็เป็นองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะปฏิบัตินโยบายโมงการของรัฐเช่นเดียวกัน8โมงเช้าหา4โมงแรงนะแต่ว่าพวกเขาก็มีเวลาให้ท่านได้มาใช้บริการโดยเฉพาะแมนในพักเที่ยงเนาะพวกเขาจะบ่ได้ปิดให้บริการหมายความว่าจะมีผู้ประจำการตอนพักเที่ยงนะอยู่ตลอดปกติแล้วเฮานี่แมน12โมงเนาะหา1โมงนี่ต้องพักเที่ยงไปกินข้าวเนาะแต่ว่าในระบบประกันสังคมผัดเป็นเวียกบริการเนาะเพิ่นจึงได้มีการจัดเปลี่ยนเพียนกันบริการผู้ประกันตนสามารถมาใช้บริการได้ในตอนเที่ยงเนาะ12โมงหา1โมงโดยบ่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับท่านได้รับรู้นำรับฟังนำนะเพื่อท่านที่อยากถือโอกาสเนาะบ่มีเวลาในภาคแรงภาคเช้ามาภาคเที่ยงได้มาภาคเที่ยงมาใช้บริการภาคเที่ยงประกันสังคมได้เนาะมาจ่ายเงินสมทบมาขึ้นทะเบียนเนาะมาทอกเงินอุดหนุนอย่างต่างๆสามารถมาได้ในภาคเที่ยงเนาะ 12:00 น 1:00 นนะอันนี้ก็ฝากให้กับท่านเนาะแจ้งข่าวหั่นแหละให้ท่านได้ฮู้ความจริงก็ปฏิบัติมาดุลแล้วเนาะหลายปีละเนาะแต่ว่ามีรายการหรือว่าผู้ประกันตนผู้เป็นสมาชิกเพิ่นบ่ได้รับรู้ข้อมูลหั่นน่ะเนาะก็บ่ได้มาใช้บริการเนาะมาผัดมาพักแรงหลายเนาะมาผัดมาฮอดซ่าคันว่าบ่ทันมัดเนาะ 4:00 นเทื่อจังซี่น่ะเนาะเพิ่นก็ยังเปิดให้บริการปกตินั่นแหละอันนี้คันว่า 4:00 นปลายไปละเนาะก็มีความจำเป็นอะไรเนาะต้องได้กลับคืนนะเห็นบอกมื้อหน้ามาใหม่นะอันนี้แม่นก็ฝากแจ้งข่าวเนาะให้กับบรรดาท่านได้รับรู้นำนะเพื่อความสะดวกนะเวลาเข้ามาประสานงานมาพบพันเวียกงานอยู่โอกาสประกาศสม สังคมแห่งชาติของพวกเขาเนาะแล้วก็เข้าสู่ระยะนี้คือได้ว่าไปว่าจะเอาว่าเรื่องของหัวข้อก็คือการในเรื่องของเวลาเกิดลูกแล้วทีเบื้องต้นแม่นว่าเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เงินอุดหนุนที่จะได้รับเนาะหลายหน่อยสําใดปานนี้มาว่าเรื่องของเอกสารประกอบเนาะเอกสารประกอบเนาะเอกสารประกอบเพื่อห้องของเงินอุดหนุนออกลูกน้ําประกันสังคมนะอันที่หนึ่งหลักๆก็คือแม่นเวลาเกิดลูกแล้วเนาะก็จะมีใบออกของหมอมีใบออกของหมอ2ใบยังกิจเกิดเนาะเอาอันใดอันหนึ่งสำหรับแท้หลักๆก็จะเป็นใบออกของหมอแหละสำหรับแท้เพราะว่าใบหนังสือการเกิดนี่แม่นท่านอาจจะต้องได้เป็นแลนเพื่อแจ้งลูกเข้าสมานุขวเนาะหมายความว่าหลักการการคิดรายเงินนี่นะก็คือแมนต้องมีเอกสารฉบับแท้ฉบับหนึ่งฉบับแท้หมายความว่าจำกาแท้ๆเนาะกาแดงโบแมนสแกนสีมาเด้ออันนี้คันว่าสแกนสีมาพวกเขาจะหู้รถเนาะแล้วก็คันว่าฮับไปแล้วพนักงานฮับไปแล้วก็เวลากวดสอบกวดกาแห่งรัฐเพิ่นมากวดนี่บ่ถูกต้องเนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาอีกเนาะต้องเป็นเอกสารฉบับแท้สบับแท้ต้นสบับว่าไงสบับใดสบับหนึ่งใบออกของหมอของแท้ก็ได้หรือใบยังยืนยันเกิดของแท้ก็ได้เรือนั้นแม่นสำเนามาเมดบอกว่าจะเป็นสมรครัวหรือใบแต่งงานนะคันว่าบ่ทันได้แลนเข้าสมรครัวบ่ทันได้แลนเข้าสมรครัวอันเดียวกันเนาะก็แม่นยังแยกสมรครัวอยู่แม่นให้ใบแต่งงานก็ได้หรือใบสู้ขอก็ได้ก็ปี้มา2 3 copy บัตรประกันสังคม4อันนี้แม่นเว้าเรื่องของภาคธุรกิจเด้อเนาะ4 copy ปึ้มบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวหรือของคู่สมรสนะแต่ว่าให้มีการระบุข้างในว่าเป็นผัวเนาะนะเป็นของบัญชีธนาคารนี่เป็นของผัวหรือของตัวเองนะเนาะแต่ว่าในบัญชีธนาคารนี้ต้องมีเลขบัญชีและมีชื่ออย่างชัดเจนนะมีเลขบัญชีและมีชื่ออย่างชัดเจนถ้าทานบ่มีเลขบัญชีคู่สมรสก็บ่มีก็ต้องมีเอกสารใบมอบสิทธิ์ให้เอาบัญชีของลูกก็ได้เนาะต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่เด้ออันนี้แม่นคันว่าเอาละเอียดจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นบัญชีของผู้เกี่ยวและกับบ่มีปัญหาเนาะก็จะบ่มีปัญหานอกจากนั้นก็คือฟอร์มเด้อเนาะฟอร์มจากประกันสังคม 3-02 สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเด้อ 3-02 เป็นฟอร์มห้องของเงินอุดหนุนออกลูกหรือว่าเงินบำเหน็จลูกจากประกันสังคมซึ่งในฟอร์มนั้นจะมีเอกสารไปคันว่าโหลดอยู่เว็บไซต์จะเป็นใบที่3เนาะใบที่2มันจะเป็นการแนะนำซื่อใบที่3จะเป็นการเซ็นยั่งยืนจากทางหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าทางบริษัทเนาะต้องมีการเซ็นยั่งยืนจากทางหัวหน่วยธุรกิจและหรือบริษัทพร้อมเซ็นยั่งยืนเงินเดือนล่าสุดและก็ใส่เลขที่บริษัทคัดติดมาเนาะก็เพียงเท่านี้เนาะการรับเงินอุดหนุนก็ใช้ระยะเวลาเนาะการคิดไรเพื่อรับเงินอุดหนุนก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะถึง1เดือนบ่เกิน1เดือนนะสำหรับอุดหนุนระยะสั้นและการห้องของเงินอุดหนุนสำหรับขออภัยเนาะและก็ว่าเรื่องของการห้องของเงินอุดหนุนสำหรับภาคสมัครใจก็คือแมนในฟอร์มแม่นให้เขียนแต่ใบทำอิฐและก็เซ็นผู้เกี่ยวและก็แล้วบ่ได้เซ็นนายจ้างเนาะเพราะว่าทางภาคสมัครใจนี่จะบ่มีนายจ้างเซ็นแต่ผู้เกี่ยวและก็แล้วหมายความว่าถ้าภาคสมัครใจนี่ถือเอกสารมาครบแม่นสามารถมาเขียนฟอร์มประกันสังคมอยู่เคาน์เตอร์ประกันสังคมแล้วก็ยืนได้เลยเนาะส่วนการห้องขอเงินบำเหน็จหรือเงินอุดหนุนออกลูกนี้แม่นให้ยืนเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะอันนี้คือหลักการเนาะยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนอันนี้แม่นฝากแจ้งให้กับบรรดาท่านได้รับทราบนำเนาะการยื่นเอกสาร บำเหน็จออกลูกเงินเคยว่าเงินอุดหนุนระยะสั้นเงินป่วยการเงินเสียชีวิตเนาะเงินบำเหน็จเนี่ยต่างๆเนาะแม่นต้องยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาล้มให้เมริกันได้รับฟังส่วนการท้องของเงินบำเหน็จออกลูกทางพนักงานราชการจะมาโอล้มให้เมริกันได้รับฟังในโอกาสต่อไปก็แล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลานาทีก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจเมริกันที่รับฟังรายการหวังว่าจะได้ความรู้บ่หลายกันจากทางรายการของพวกเฮาไปเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหูทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยคมคู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแห้งขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นเมื่อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม้นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆหมักไส้รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิท

กันยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัสรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นเนาะการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกาะป้องกันอีกวิธีนึงที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปลงเสื้อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริงให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้ฮีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างว่องไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเฮาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเฮาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยุติการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามที่สีเขียวและยืนยงนับแต่วันที่1สิงหาไปจนฮอดวันที่29เดือนตุลาของทุกๆปีเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มซึ่งเป็นระยะของการเข้าพรรษาตามฮีต12ของคนลาวชาวพุทธระยะนี้ทางเบื้องพระสงฆ์สามเณรก็ได้จำพรรษาอยู่บ่อนเก่าตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่หน่อยกับปฏิบัติตนในการปฏิบัติธรรมวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่หน่อยกับปฏิบัติตนในการลดละเลิกสิ่งอบายมุขฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดซึ่งเปรียบดังกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวสาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานที่เฮาเอิ้นว่าเข้าพรรษาในระยะ3เดือนนี้ก็พอดีแม่นระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าถือพามานสัตว์น้ำวางไข่ส่วนสัตว์ป่าก็ถือพามานเกิดแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นแต่ละปีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คืออำนาจการปกครองขันแขวงเมืองจึงได้ออกคำสั่งและมติต่างๆห้ามลักลอบหาซื้อขายป่าและล่าสัตว์ป่าในฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างเข้มงวดนี่ก็เพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าได้แพร่ขยายพันธุ์รักษาได้ความสมดุลของระบบนิเวศและที่สำคัญก็แม่นการรักษาแหล่งเสบียงอาหารของล้วมหมู่ให้คงตัวยืนยาวตลอดไปถึงว่าจะมีการเกิดห้ามก็ตามผ่านมากันยังมีคนจำนวนหนึ่งทั้งมีความจงใจเจตนาและบ่เจตนาฝ่าฝืนลักลอบนำไส้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อหาลาซื้อขายก็มีหลายและการกระทำเช่นนี้จะด้วยการเจตนาหรือย้อนความบ่เข้าใจของประชาชนหรือบ่มันก็ล้วนแต่แม่นการละเมิดคำสั่งข้อห้ามของอำนาจการปกครองก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ให้หาลาซื้อขายและทำลายสัตว์ระยะการเกิดห้ามเพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์พอมีสัตว์บางชนิดก็อยู่ในบัญชีใกล้จะสูญพันธุ์แล้วกว่านี้ทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติตอบสนองแหล่งเสบียงอาหารในอนาคตดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สังคมก็คือประชาชนบรรดาเผ่ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้เอาโดยเฉพาะก็แม่นการเกิดห้ามหาป่าและล่าเนื้อในระยะป่าว้างไข่ก็คือระยะสัตว์ป่าถือพามานระยะเข้าพรรษานี้ซึ่งเรียกงานนี้มันเรียกข้องถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อเรียกงานกวดกาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะฤดูว้างไข่ของป่าและถือพามานอันสำคัญอันหนึ่งก็ให้ฮีบฮ้อนลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรียกงานกวดกาการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้ประชาชนพอค่าสาวขายอยู่ตามตลาดและบ้านให้หับหู้และเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางลึกซึ้งถึงท้องอย่างแท้จริงแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจึงจะเฮ็ดให้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายเพิ่มขึ้นระบบนิเวศแหล่งเสบียงอาหารทางธรรมชาติของคนอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์น้ำสัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านผู้ฟังที่เคารพระยะนี้ก็ต้องได้ซวยๆกันสำหรับพ่อแม่ประชาชนทุกคนในสังคมเกี่ยวกับการยุติการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาเพื่อเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นได้มีการขยายพันธุ์ให้หลายขึ้นเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันเติมอีก

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกการกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสินค้ากสิกรรมหนึ่งในความหวังการส่งออกของลาวในอนาคตซึ่งอยู่ในกล่องประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2006ได้จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2006ผ่านมาท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าใน6เดือนต้นปี2006ลาวเฮาสามารถส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่าถึง800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนสินค้าที่ส่งออกได้แก่หมากกล้วยมันต้นแห้งหมากโมแป้งมันต้นและกาแฟในระยะผ่านมาแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมนได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลัก3ด้านคือด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลไกเงินสีเขียวและสินเชื่อคาร์บอนและด้านการปรับปรุงกลไกบริหารซึ่งปัจจุบันนี้สปป.ลาวสามารถสำเร็จการเปิดตลาดส่งออกกับประเทศคู่ค่าได้ทั้งหมด84รายการในนั้นประกอบมีสปป.จีน41รายการพืช36รายการและสัตว์อยู่5รายการสสเวียดนาม19รายการพืชประเทศไทย17รายการพืชกัมพูชา6รายการพืชและ1รายการสัตว์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวย้ำในอนาคตแน่นอนว่าสินค้าเกษตรกรรมของลาวเฮาอาจจะมีหลายรายการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าหมากทุเรียนพืชผักหมากไม้นานาสนิทและข้าวป่าอาหารนับมือหลายขึ้นดังนั้นพวกเขารับรู้กันแล้วว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดินดอนต้นหญ้าภูผาป่าไม้แม่น้ำลำเซธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีเนื้อที่ทำการผลิตอุดมสมบูรณ์ที่สุดว่าได้ว่าเป็นค้ำเขียวถึงแผ่นดินลาวเป็นต้นกระแมนเขตภูเพียงบริเวณเพราะว่าเป็นเขตภูไฟระเบิดมาหลายพันปีทั้งมีอากาศหนาวเย็นฝนตกซุ่มซื่นตลอดปีส่วนอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกเซนแขวงไซสมบูรณ์แขวงหัวพันก็มีอากาศซุ่มซื่นอันเป็นเงื่อนไขในการปลูกพืชนานาสนิทส่วนแขวงเสียงขวางก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นอกจากที่ว่าวมานี่แล้วท่านผู้ฟังก็ยังมีธงเพียงเวียงจันทน์ธงเพียงสวรรณเขตสารวันและจำปาสักนอกจากนั้นก็ยังมีสาขาแม่น้ำของหลายแห่งที่เป็นท่าแห่งในการเกษตรกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ขอเพียงแต่พวกเขานี่พร้อมกันบุกทะลุเพื่อเฮ็ดให้สินค้าเกษตรกรรมกลายเป็นหนึ่งในการส่งออกของลาวเฮาให้นับมือแข็งแห้งหลากหลายทั้งกลายเป็นหนึ่งในแรงรายรับอย่างมหาศาลให้ผู้ประกอบการและประเทศชาติหั่งนี้เข้มแข็งในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานที่พวกเราต้องได้ช่วยกันว่าเรื่องเกี่ยวกับกสิกรรมก็เป็นหนึ่งความหวังในการส่งออกของเราในอนาคตท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วต้องขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาท่านสามารถติดต่อหาการตลาดของพวกเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ตึมแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ตึมแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
1: ตึมแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่กับตึมแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่ง
7: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮอดบ้านพันเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มูลนิธิสมรพงษ์พยงศิษย์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังพบกันวันนี้เป็นมื้อวันอังคารที่22เดือนกันยาปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น11ค่ําเดือน10ลาวท่านผู้ฟังมื้อนี้การประคอมเมนต์ได้รับเกียรติจากท่านเพชรสมุทร4เสลียวของหัวหน้าแผนกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเราถึงการติดตามเฝ้าระวังสภาพการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาลําฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นแล้วใดกันแดสภาพดังกล่าวได้มีการควบคุมขึ้นแล้วใดเนื่องจากว่าประชาชนนี่ก็มีความกังวลบ่ว่าจะอยู่แขวงก็ได้เซ็นความกังวลเกี่ยวกับพยาธินี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าซีนหมูก็คือว่าขาดตลาดว่าซั่นซะสําหรับสภาพการนี้ก็คือว่ายังสังคมกังวลให้แก่ประชาชนหลายพอสมควรปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ในสายนําพวกเข้าแล้วเจ้าสวัสดีท่านเพชรสมุทรศรีเสลียวห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวน
8: เจ้า
7: ก็อื่นต้องขอขอบใจท่านที่สละเวลาเข้าร่วมรายการฮอดบ้านพันเมืองของเฮาจักให้ท่านผู้ฮู้เกี่ยวกับมหอดปัจจุบันนี้สภาพการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่นี่เป็นแนวใดอยู่ทางแขวงขมวนเจ้า
8: ก็คือว่ายังปกติอยู่เนาะภายหลังที่ปัจจุบันนี้คือว่ายังปกติยังบ่มีปรากฏการณ์ยังเกิดขึ้นเนาะในบรรดาชิดตัวเมืองซึ่งแขวงขมวนเฮาก็ได้รับแจ้งการจากสํานักงานนายกในวันที่10กันยา2016นี้เนาะทางห้องว่าการแข่งก็ได้เฮ็ดเหตุการณ์สำหรับเลขที่814ลงสู่บรรดาเมืองลงสู่ประชาชนเกี่ยวข้องในการประคับกันการเฝ้าระวังพยาธิว่าหมู่ดังกล่าวนี้เนาะหมู่ที่การดังกล่าวนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้อนาคตเนาะบรรดาเหตุการณ์นี้เพื่อยากทั่วถึงแล้วเนาะเพื่อในการให้ประชาชนผู้เลี้ยงหมู่เฝ้าระวังเนาะในการติดตามหมู่เนาะปัจจุบันก็ยังบ่ได้เกิดขึ้น
7: เจ้าคือว่าสภาพการจำหน่ายสิ้นหมู่น้ำตลาดต่างๆเป็นแนวใดปัจจุบันเพราะบางบอนบางเขตบางแขวงมันถือว่าบ่สามารถให้มีการจำหน่ายแล้วเจ้า
8: แขวงสำหรับแขวงทั้งหมดแล้วเนาะการอันจำหน่ายสิ้นหมู่ตามท้องตลาดเนี่ยเนาะเขาได้รับการโฆษณาจากคณะวิทยาการสารแพทย์เนาะก็คือว่ายังได้มีการซื้อขายจำหน่ายกันอย่างเป็นปกติเนาะก็ถือว่ายังบ่ทันได้สกัดกั้นถึงนั้นเพราะว่าผู้เฮายังบ่ได้เกิดเนาะก็ถือว่าปกติมีแต่ติดตามการกดเลือดเนาะแล้วก็ผู้หมู่หั่นเนาะขายปกติอันนั้นยังบ่มีหยังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
7: เจ้าถือว่าสาวสิก่อนที่เลี้ยงหมูนี่เจ้าได้มีการเตรียมพร้อมเพิ่นคือทางท่านได้แจ้งไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ในการกำจัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆในท่านเป็นคือแนวใดเวียกงานที่พวกเฮาได้มีการเข้มงวดขึ้นได้ตื่นบ่เจ้า
8: การเคลื่อนย้ายเนาะก็ถือว่าในการปัจจุบันนี้เนาะการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายนี่ก็แม่นก็แม่นเช่นการขององค์การแข็งก็ถือว่าบ่ให้ส่งสัตว์ออกและเนาะและการนำสัตว์เข้าหันเนาะโดยเฉพาะแม่นทางในคลิป3แกงหัวเนาะก็ถือว่าได้สกัดกั้นถือว่าบ่ทันได้มีอันน่ะรถหมูที่พลาดเนาะหรือว่านำเข้าจากเพียงอื่นหรือว่าเจ้าเฮาก็ยังบ่ได้ส่งหมูออกปัจจุบันยังอยู่ในสภาพการเฝ้าระวังกันซะเนาะตามเช่นการของหัวหน้าอวกาศ
7: เพียงเจ้าเกี่ยวกับการบริโภคที่เพราะว่าบางคนก็ยังมีความกังวลมีความย่านกลัวต่อการบริโภคสิ้นหมู่พวกท่านได้มีการแนะนำหรือว่าได้มีการแจ้งนะได้ซึมเกี่ยวกับปัญหานี้เจ้า
8: ค่ะเจ้าก็ได้ให้ความรู้เนาะถึงผลหายของพยาธิการดังกล่าวนี้สู่ประชาชนโดยรวมแล้วก็เป็นพยาธิที่หายแห้งอ่ะแล้วเนาะซึ่งมีการติดหมูเนาะติดต่อหมูทักต่อหมูหันส่วนว่าพยาธินี้ก็บ่สามารถติดต่อสิคนแต่มันก็เป็นผลสะท้อนต่อทางด้านเศรษฐกิจการเลี้ยงหมูอยู่เฮานี่อย่างหลายแล้วเนาะส่วนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้ประชาชนก็ถือว่าเนาะแขวงเฮายังบ่ทันได้พบการระบาดหรือการพบการเกิดแต่เรื่องการกินนี่ก็เฮ็ดสุกเนาะซึ่งมันก็ถ้าว่าอันน่ะบ่ได้สุกมันก็สิ ป็นปัญหาทั้งเรื่องกระดาเป็นอย่างยื่นข้อเป็นอย่างต่างๆเนาะคือว่าการให้ข้อมูลประชาชนก็ถือว่ามันบ่สามารถคิดจะค้นในพยานดังกล่าวนี่
7: เจ้ามีสำหรับผู้ที่ว่าเดินทางผ่านแขวงข้ามวนที่กระเจ้าผ่านไปแล้วกระเจ้าอยากซื้อซีนหมูหรือว่าเป็นอาหารการกินเกี่ยวกับหมูนี่นะออกมาจากแขวงข้ามวนนี่กระเจ้ายังสามารถซื้อได้จะบอกหรือว่าพวกเขามีการกำจัดแนวใดเพื่อเป็นการป้องกันตัวนี้นี่เจ้า
8: คือว่ายังจู่เฮาก็ยังจำหน่ายยังปกติอยู่นะบ่ทางแขวงข้ามวนก็จำหน่ายโดยปกติแต่ว่าเรื่องว่าที่ซื้อซีนหมูไปนี่ก็คือว่าถ้ารับประกันนี่ก็คือว่าก็คือว่ากระทานการกดกาก็คือว่าบ่ได้มีการเกิดพยาธิอะไรก็คือว่าเรื่องกินปกติเรื่องอันนี้เข้าจะกระโดดขึ้นครับผู้ที่สกัดกันส่วนเราเขาไม่ได้ห้ามอะไรเนาะตัวอย่างมาแล้วซื้อชิ้นหมูไปเราซื้อชิ้นแห้งเป็นชิ้นแห้งเป็นส้มไปยังไปในการคือว่ายังสามารถงานเอาไปได้ดูบอกขึ้นครับเองที่ไปนั่นว่าเขาให้เข้าบริบท
7: เจ้าเจ้าถือว่าปัจจุบันนี้ในการจำหน่ายซีนหมูนี่พวกเขาเสียนั่นใดอยู่ทั้งแขวงข้างบนนี่มือหนึ่งหรือว่าที่หนึ่งหลายปันเดียเจ้าที่สนองให้แก่ท้องตลาดสนองเก็บประชาชนนำไปบริโภคนี่เจ้า
8: ดูอยู่แขวงข้างบนเท่าละมีตลาดใหญ่เนาะในเทศบาลเมืองระแคเนี่ยมีอยู่สามตลาดใหญ
7: ่เจ้า
8: เราซึ่งปัจจุบันนี้การบริโภคหมูนี่ก็รองจากโคไข่มาแล้วจะเป็นหมูนี่แหละครับแต่ว่าในสภาพความจริงละมูแล้วมันคือการบริโภคหลายข้อมูลในแข่งขันเราทบอยู่มือหนึ่ง70-80ตัวละตัววัน
7: เจ้าตัวนี้หมายว่าจำหน่ายทุกเมืองทั่วแข่งขันนะเจ้าเนาะ
8: จะมีแต่เมืองเทศบาลแล้วของแข่งขันคือเมืองตะแคร์นี่ส่วนเมืองชนบทนอกจากนี้ก็มีประมาณ3-4ตัว5ตัวนี่แหละเรียกว่าบ่ฮอดอันเมืองน้อยส่วนเมืองชนบทของประมาณ2ตัวหมู่ชาตูประมาณนี้การจำหน่ายชิ้นหมูในท้องตลาดเราแต่60ตัวครับ70ตัวนะครับ80ตัวมันนี่แต่ตลาด3ตลาดใหญ่เนี่ยของเมืองแก่นี้
7: เจ้าส่วนปัจจุบันนี้ก็จะว่านอกจากการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแล้วเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกท่านได้มีการในน้ำพมประสงค์ในแนวใดในการป้องกันสัตว์อื่นว่าจะเป็นงัวควายเป็ดไก่แล้วก็สัตว์อื่นที่ว่ามันจะสามารถมีพยาธิเกิดขึ้นได้เจ้า
8: โดยรวมแล้วในการควบคุมพยาธิเนาะชูเฮาก็เป็นแข่งหนึ่งที่ถือผลกระทบจากอนาภัยน้ำท่วมในปัจจุบันนี้ชูเฮาก็มีแผนการควบคุมพยาธิฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนี่เราปัจจุบันนี้ก็ได้โดยรวมเมื่อเจริญปีก็ได้ครับการชักยาและภายหลังที่อนาคตผลตกและภายหลังผลตกแล้วนอนแล้วดูผลแล้วนะช่วงนี้การชักยาป้องกันพยาธิซัดนับถือกล้วยอยู่ห้องสติและปัจจุบันนี้ก็ได้
7: เจ้าท่านก็ถือว่ามาว่าถึงงานการพิธีกรรมนอกจากที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการปกป้องประชาชนทำการผลิตตรวจแทนปัญหานี้พวกท่านได้มีการเกณฑ์มาในบริการปลูกข้าวปลูกพืชผักต่างๆเจ้า
8: ปัจจุบันนี้ว่าเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนาะ
7: เจ้า
8: ก็คือว่าเสียหายเรื่องข้าวหน้าข้าวก็เสียหายหลายเฮกตาร์เนาะเช่าไปพันกว่าเฮกตาร์เราทราบไปทางอุยก้าในจำนวนนาทีที่ผลกระทบนั้นเนาะเสียหายปัจจุบันนี้จะเอากับเรื่องเขาปลูกเขาแม่นกับปลูกแก้ไขที่โคมูและแม่นว่าเรื่องแก้ไขปัญหาอนาคตสุรบทานเนาะเรียกว่าคนขั้วด้านแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์ชักเราเอามาปลูกทดแทนกินพืชฤดูแล้งเราสลายหลังๆแม่นแก้ไขอันข้อสุรบทานเนี่ยเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งให้ทดแทนตัวที่มันเสียไปเน
7: า
8: ะ
7: เจ้าสะพอพูดฤดูแล้งที่ว่าอยากเน้นนักตื่นนี่นอกจากข้าวและเมียในต้องส่งเสริมประชาชนเป็นพืชพันธุ์ต่างๆนี่เจ้า
8: จะได้พืชอันอุตสาหกรรมก็มีมันต้นเลยแหละเนาะมันต้นและกระชารีนอกจากหั่นก็เป็นทั่วและกระพืชพักต่างๆเนาะที่เป็นข้าวสุนทรภัณฑ์รวมทั้งเป็นนาพืชลุ่มลูกเอาในการจัดตั้งปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อทดแทนให้การเสียไปของข้าวเนาะ
7: เจ้าถือว่าพวกเขามีการคาดคะเนแนวใดบอกว่าในฤดูกาลต่อไปนี้พอจะสามารถพลิกข้าวนี่ได้จักโตนต้นเฮกตา
8: ร์ขึ้นว่าในฤดูกาลต่อไปนี่โดยเฉพาะแม่นลาแซงนี่เราจะเอากันแน่ใส่เนื้อที่ครอบเขตในพื้นที่ที่มีชนชนประธานนี่ก
7: ็
8: มีประมาณหรือปัจจุบันเนื้อที่มีประมาณอยู่15,000เฮกตาร์เร ็เนื้อที่น่าแซงสำหรับในไม่เพลนเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งแล้วแม่นคาดว่าเราจะได้สู้ส้นอะไรมันสำเร็จ 15,000 เฮกตาร์เนี่ยนะในการจะตั้งผลผลิตเนี่ยก็อยู่ในระหว่าง 5.00 ต้นเฮกตาร์ประมาณนี้
7: เจ้ามันนี้เกี่ยวกับพืชผักต่างๆเพราะเรามีการส่งเสริมหรือว่าได้มีการปลูกหรือประสาโซนีปลูกแนวใดเพื่อเป็นการส่งออกเป็นสินค้านอกจากขายภายในแขวงแล้วก็สามารถส่งไปบางอื่นแขวงอื่นได้นี่เจ้า
8: เราเดี๋ยวนี้นะมีบรรดาที่ท่านกับโครงการเนาะในการส่งเสริมการปลูกพืชอันเป็นสินค้าโดยเฉพาะแม่นพืชผักดอกกระล่ำมะเตงมะม่วงเผาบักซาลีวันนี้เนี่ยที่ท่านครับบรรดาโครงการต่างๆให้ความรู้ไว้ส่วนเกี่ยวกับปลูกเป็นสินค้าเนาะโดยรวมแล้วแขวงเฮากับมีสองเมืองเนาะที่ว่าเป็นหลักในการปลูกพืชส่งออกก็คือเมืองหลวงกับเมืองประเทศเนาะในการปฏิวัติในระยะผ่านมาชาวเกษตรนิ่มใช้พื้นที่ดังข้าวที่ซึ่งพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่รวมสมบูรณ์เนาะด้วยในการปลูกพืช
7: เจ้าขอบใจหลายท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการหอบบ้านผ่านมือในพวกเขาโอกาสหน้าผมจะขอสัมภาษณ์ท่านตื่นอีกครั้งหนึ่งนะท่านเนาะขอบใจท่านหลาย
8: เจ้าขอบใจครับ
7: เจ้าท่านผู้ฟังนั่นเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเบาถึงสภาพการควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ภายในแขวงพระดับปัจจุบันนี้ทั้งแขวงขมวนแม่นสภาพปกติหมายความว่ายังอยู่ในระยะการเฝ้าระวังการจำหน่ายสิ้นหมูก็มันเป็นปกติตามท้องตลาดก็เป็นไข่ปกติคือเก่าเนาะส่วนมือหนึ่งจำหน่ายหมูประมาณ 50-60 ตัวเนาะภายในแขวงที่ว่ายังเป็นเรื่องปกติอยู่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าผ่านแขวงของเพิ่นนั้นเพิ่นก็สามารถซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์หมูได้คือเก่าบ่จะเป็นอาหารแห้งเกี่ยวกับหมูแต่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าการนําเข้าของแต่ละแขวงนั้นจะผ่านหรือบ่แต่เฉพาะสภาพทั้งแขวงข้างบนเป็นปกติส่วนการฟื้นฟูภายในวันหลังน้ําท่วมมันก็มีการแก้เกี่ยมเพียบๆหน่อยแล้วส่งเสริมประชาชนปลูกพืชปลูกข้าวทดแทนแล้วก็เป็นพืชผักต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมหลังจากที่ว่านําได้บุกแห่งลงพร้อมกับพื้นท้องก็เป็นแก้เกี่ยมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮียบห้อยกันแล้วเมื่อพวกเขาจะพักกันซึมมือหนึ่งให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการและพวกเขาจะกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปพวกเขายังมีนัดสัมภาษณ์ทั้งแขวงเซกองนอทานนางวิละครบันทาเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการค้าแขวงเซกองว่าถึงการเก็บเกี่ยวเข้าการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นอยู่นั่นหนึ่งประเทศจีนว่าเป็นคืนใดหลังจากที่เพิ่นได้ไปร่วมงานมาแล้วเนาะบรรยากาศเป็นคืนใดตอนนี้ให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการก่อน
9: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหีบของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
10: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
11: เอามาหวงแหนหวงใจกัน
12: ปกปักรักษา
13: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
14: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
15: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
10: อยู่เมืองลาว
16: ใส่เงินกีบ
17: อย่าหมดได้ไปซื้ออยู่นอก
18: อย่าหมดได้ไปซื้ออยู่นอก
19: อย่าลืมอย่าลืมสมาชิกประกันสังคมเวลาไปปินป่วยอยู่ห้องหมอถ้าพบกรณียาอยู่ห้องหมอบ่มีหรือยาหมดต้องได้ไปซื้ออยู่นอกหยุดก่อนทุกครั้งก่อนจะไปซื้อยาต้องกลับไปแจ้งอยู่ปองประกันสังคมเสียก่อนเพื่อรับประกันว่าท่านจะสามารถถอนเงินคืนได้กรณีมีปัญหาในการใช้บัตรปินปัวสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติ1509 1509หรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านได้ตลอด24ชั่วโมง
20: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508 ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหอบบ้านพันเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีพวกเขาจะนำทานเข้าสุนยะที่2กับการสัมภาษณ์ของท่านนางวิละครห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าขนส่งกองว่าเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือว่าChina ASEAN Expo ที่จัดขึ้นอยู่นั่นนี่ของจีนว่าเป็นขึ้นแล้วใดหลังจากที่ได้ร่วมงานมาแล้วสบายดีท่านนางวิละครห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าขนส่งกอง
12: เจ้าสบายดี
7: เจ้าก็ต้องขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาร่วมรายการหอบบ้านพันเมืองพวกเฮาท่าน
12: เจ้ายินดีที่กันเจ้า
7: เจ้าจะกระทำความรู้เกี่ยวกับบรรยากาศการเข้าทำงานอยู่ทางประเทศจีนเกี่ยวกับงานจีนอาเซียนเอ็กซ์โปที่แขวงซีกองเนี่ยเกิดที่วันได้ถือครับคัดเลือกเป็นเมืองเสน่ห์ที่ทำงานครั้งนี้เป็นขึ้นด้วยได้สร้างบรรยากาศอยู่หลังจากที่พวกเขาได้ทำงานแล้วเจ้า
12: เจ้าที่ว่าแขวงซีกองพวกเขาเขาคือซึ่งเป็นเกียรติเนาะแต่กับภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของสปปลาวเนาะเกียรติเขาในงานสุดนี้จึงจะเป็นเชื้อกระดิ่งแต่ว่าพวกเขาก็มีหลายสิ่งหลายบรรยากาศที่ประทับใจหลายเช่นว่าในงานพวกเขานี่เว้นว่ามีความคึกคืนหลายเนาะแล้วก็แค่เข้าออกในงานหรือว่าเที่ยวเส้นบุตรต่างๆค่ะนะ
7: เจ้า
12: เชื่อนับเป็นมือวันที่17มือเปิดจนหมดที่21คือว่าพวกเขาแมนได้ตอนทับเขตบ่ว่าจะเป็นการนำจากสปปลาวบ่ว่าจะเป็นการนำจากสปจีนรวมทั้งบรรดาบริษัทบรรดาประชาชนทั่วไปที่เขาออกในงานหนังที่เราพวกเขาดูซึกว่าตื่นตันใจเลยค่ะสุดที่ทางภูมิใจเป็นโอกาสอันหนึ่งที่ในแคนซิกองได้แสดงให้เห็นถึงงานนั้นวัฒนธรรมจิตของที่นี่ในเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงรวมทั้งสินค้าที่พวกเขานำไปชุดนี้นี่มันคือว่าจะมีสินค้าประเภทอันนั้นตำแพนแพ่เอกลักษณ์ของเขาของเขาเนาะทัวร์ซีกองเขามีอยู่สิบเขาในการพวกเขาเอามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป็นขาเบียงเนี้ยต่างๆที่ว่าเป็นเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆอะไรพวกเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์โซมซึ่งในหันจะมีโซมสกัดเหล่าโซมและก็ซาโซมแต่พวกเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟที่นำไปเสนอหันและก็มีประเภทซาหะเนาะแต่ว่าลิ้นว่าตลาดเบื้องซอฟต์จีนคุณจะมีนุ่มมีส้มใสผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นประเภทอันนั้นชาหลายตัวนอนเลยค่ะกาแฟจากนั้นนะคะต่อมาจะเป็นสินประเภทแทนแท้ซึ่งว่าพวกเขาจะมีเอกลักษณะคล้ายๆคือกับอันนั้นแข้งกวางซีเพิ่นนอกที่ว่าเป็นคิดปกครองตัวเองนะแต่ที่ว่าเพิ่นจะมีเอกลักษณ์ของเพิ่นเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ได้รับการนิยมหลายในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเอาไปเนาะ
7: เจ้าหลังจากที่พ่อไปวางแสดงแล้วทางฝ่ายจีนเนี่ยเจ้ามีความต้องการที่จะหัวมือกับช่องแข่งเซกองทำได้ใดบ่ท่าน
12: เจ้ามีคนเสนอมาอยู่2อันนั้น2ของเขตรายการที่เป็นอันเฉพาะที่มีผู้ติดต่อประสานงานมานี่ก็1ก็เป็นกาแฟ2ก็เป็นประเภทชาเนาะซึ่งว่าก็เห็นได้ว่าพวกเขานี่ก่อนจะเข้าตลาดจีนได้พวกเขาต้องได้ยกระดับเอิ้นว่าปรับปรุงในมีแพคเกจจิ้ง2มาแล้วเอิ้นว่าตามมาตรฐานที่ว่าทางนั้นต้องการแบบใดคิดว่าพวกเขาจะกลับมาแล้วก็เพื่อในน้ำผักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้อัปเดตเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับถือกับคนต้องการของตลาดให้หลายขึ้นจ้ะ
7: เจ้าแต่ว่าหลังจากที่ได้เปิดงานรัฐทานคิดว่าสามสี่พวกเขาประมาณว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาชมมาบึงในอันนั้นห้างของเขานี่หลายประเด็นในตัวมือพวกเขาสามารถประมาณได้บ่ท่าน
12: โอ้ประมาณเนาะที่ว่าแต่ละมือเฉลี่ยนี่ตัวต่ำกว่าขั้นสองขั้นคูณเนาะแต่ละมือ
7: เจ้านอกจากชาวจีนแล้วมีประเทศอื่นบ่ที่ก็จะประมาณก็จะสนใจที่จะฮู้จักประเทศลาวของเฮาหรือฮู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาเจ้า
12: คือว่าอันนี้แม่นพวกเขานับบ่ได้เลยความหลากหลายเพราะว่ามีหลายประเทศที่เข้ามาเริ่มต้นก็แม่นเพิ่นจะมาถามมาซีนซ่าแล้วก็ถามว่าซ่าอยู่ไสของแขวงใดเป็นอีกจุดใดที่ว่านอกจากซาโปจีนเท่านี้มีบรรดาประเทศไปเคียงออมขาดอีกเนาะแล้วก็บรรดาประเทศที่เพิ่นรู้ท่านรู้จักและเพิ่นได้มาหูจักว่าแขวงสิกองของเขาแม่นแขวงใดมีแผนที่ต่างๆเนาะพวกเขาก็ได้แนะนำและพวกเขาก็จะมีเรื่องว่าแผนเพื่อสแกนข้อมูลต่างๆให้เป็นกับปู่ถึงแขวงสิกองพร้อมทั้งทางแห่งของแขวงที่พวกเขาได้การเตรียมเรื่องอันนั้นรายละเอียดของข้อมูลนะเพื่อเป็นจะสามารถสแกนประสานติดต่อได้
7: เจ้าท่านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบรรยากาศที่กระเจ้าไปเบิ่งไปชมกระเจ้าคิดเห็นแล้วเด็กเกี่ยวกับอยู่ทั้งแขวงสิกองพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเจ้า
12: สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนี่ที่ว่าค ข้าเจ้าก็ให้ความสำคัญหลายเพราะว่าภูเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเน
0: า
12: ะติดพันกับธรรมชาติจนว่าในเรื่องของเฮานี่เอิ้นว่านอกจากการท่องเที่ยวที่พันธรรมชาติยังติดพันกับอันนั้นการดำรงชีวิตของประเทศในของประชาชนเขตท่องเที่ยวดังกล่าวเนาะคือว่าภูเขาก็ได้หักความสนใจเลยจ้ะมีหลายผู้คนหลายที่เขามาหนึ่งสนใจเกี่ยวกับทางสถานที่ต่างๆและภูเขาก็ได้มีการแนะนำแต่ละจุดโดยเฉพาะกับโลเพียงใจของแขวงเฮาค่ะจะเริ่มจากอาบันดาแขวงของกิติพันธ์กับเป็นสิกองเฮาแหละเพราะว่าจะเป็นทางผ่านจะไปหอดจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดเท่ากับใดมีการแนะนำที่ว่าอันนี้เนาะการสวมงานครั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสสำคัญหลายให้กับอันนั้นแขวงของเราโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาในการเปิดการท่องเที่ยวร่วมทั้งการปัสสุขมือฟงซื้อในการส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าทางแห่งของแขวง
0: เจ้าถือว่าผลงานที่พวกเขาไปแสวงแสดงก็ถือว่าได้รับผลเป็นอย่างดีเนาะท่านเนาะ
12: เจ
0: ้าฉะนั้นท่านอยากเจ้าท่านอยากอนาเฮียกห้องอีกตัวมรสุทาว่าอยากให้มีการพัฒนาหลายขึ้นกว่านี้จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมก็คือทั้งภาครัฐเท่าได้ภาคเอกชนก็คือทุกคนในสังคมนี่ให้การทำมือช่วยเหลือคนสิทธิ์ของเขานี่ให้หลายขึ้นกว่านี้เจ้า
12: เจ้าก็คือว่าตัวร่วมนี่ก็เป็นว่าเมื่อวานติดแขวงชิคกองก็คือบรรดาแขวงของชาวบุกโล่าเน
0: า
12: ะสำหรับเอาหาก็มีพ่อเรือภาคเสือนี่ก็จะมีแต่ว่าคิดเมื่อไรพวกเราจะพร้อมกันในการตนหักเขตทางบ้านเจ้าต่างดาวเขาว่าแขวงเขาเกิดดึงดูดมีเงินเรือดึงดูดการลงทุนดึงดูดการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราต้องมีพร้อมคิดพร้อมใจโดยเฉพาะกับแมนผู้ประกอบการผู้คิดทีว่าผลิตสินค้าพร้อมทั้งซื้อทีให้การบริการพุ่งแห่งหาดอาหารแรงท่องเที่ยวต้องได้พร้อมกันด้วยปรับปรุงยกระดับในการผลิตเรือการอันนั้นบริการต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อยังเพื่อให้ดึงดูดแขกเข้ามาเลยก็ให้มีความประทับใจหลายขึ้นเพราะว่าจะไปท่องเที่ยวกระจกพิพันธ์กับการเก็บซื้อสินค้า
0: เจ้า
12: สินค้าอีกจังหวัดต่างๆของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นพวกเขาเห็นเป็นไงเพื่อจะสามารถรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแท้ๆเพื่อนำเข้ามาซื้อสินค้าของเราใช้บริการในประเทศเราแล้วก็จะให้นี่มีวิธีการค้าในการบริการเป็นว่าโดยเฉพาะกระแมนการใส่ใจเขตคนการทิพย์แค่เขตคนต่างๆเพื่อจะเห็นได้ว่าบางครั้งสิ่งที่ประทับใจบ่เพียงแต่เป็นคุณค่าแต่มันคือความสื่อสารความเข้าใจและก็มาความที่ว่าประทับใจเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลหลายกว่าคุณค่า
0: เจ้าท่านอีกนึงกันอยากให้ท่านแจ้งถึงว่าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์แท้ของแขวงไซกองถ้าพวกเขาไปท่องเที่ยวว่าจะเป็นคนลาวเองคนตามเองนี่ต้องแม่แต่ที่ต้องซื้อกลับมาทีละหนึ่งเป็นของต้นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องหมู่เพื่อนนี่เจ้า
12: อันนี้ที่ว่าพวกเขาจะมีอยู่ประเภท3 4รายการที่แบบถ้าฮู้จักแขวงไซกองฮู้จักสินค้าไซกองมันเป็นอะไรที่แท้ในไซกอง
0: เจ้าน
12: ั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากสูงและก็แทนแท้เอกลักษณ์ของเขาไซกองแล้วก็รวมทั้งประเภทสาที่ผลิตจากพืชคือธรรมชาติของแขวงเจ้า
0: แต่ถือว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวลักษณ์ที่ว่าไปแขวงสิกองจะเป็นเอกลักษณ์เนาะท่านเนาะ
12: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าฉะนั้นทางภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะมีการพักดันส่งเสริมในตื่นใน3สินค้านี้นี่เจ้าเพื่อมันถือว่าประสบผลสำเร็จหลายกว่านี้ตื่นเจ้า
12: คิดว่าในการพักดันนี้ให้ประสบผลสำเร็จนี้โดยรวมเนี่ยจะหนึ่งก็คือว่าติดตั้งคือข้าพเจ้าว่าทุกอิทธิพลรวมต้นในนั้นผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าการเป็นรักในการยกระดับเอ็นว่าผลิตสินค้าทางให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพพร้อมทั้งยกระดับในการบริการเนาะให้ดีขึ้นและในนั้นภาครัฐเขานี่จะช่วยด้านใดที่ตัวภาครัฐเขาจะได้ช่วยเขาจะอยู่สามด้านเนาะอันที่หนึ่งจะเป็นว่าเหตุอะไรจะชอบตลาดให้เขาเจ้าอันที่สองมันนี่เป็นว่าในการยกระดับในการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเขาต้องเป็นวัสดุในการเข้าถึงแรงขึ้นของเขาเจ้าเพื่อให้ต้นขึ้นตามลงเพื่อแข่งขันกับภายนอกได้เป็นการสามารถจับต้องได้ง่ายสำหรับสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้เป็นของตนของฝากในตัวหนาเดี๋ยวจะร่วมทั้งอันนั้นการเอินมาการแนะนำในการคิดชิ้นหรือว่าร่วมทั้งการบริการจะเหตุใดสำหรับแต่ละท้องถิ่นตรงนี้ช่วยกันเพื่อเหตุใดยกระดับประเทศดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เป็นว่าให้แขกสามารถอันนั้นเข้าถึงเลยจะเป็นมาพึงพอใจได้
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่านนางวีละครบันทวีห้องหัวหน้าพระเนกอุตสาหกรรมด้วยกันเข้าแขวงไซกองที่สละเวลาห่วงด้วยกันพวกเขาโอกาสหน้าจะขอสัมภาษณ์ท่านตื่นอีกครั้งในเวียดงานต่อไปท่านขอบใจท่านหลาย
12: ๆเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจ
0: เจ้าสุขดีท่าน
12: เจ้าสุขดีขอบใจ
0: ถือว่าเพิ่นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในแต่ละวันเพิ่นเฉลี่ยว่ามื้อหนึ่งบ่หลุด 2,000 กว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมไปชมหั่นวางแสดงของแขวงไส้กรองที่ไปวางแสดงอยู่ที่งานChina ASEAN Expo หรือว่าจีน ASEAN เนาะที่จัดขึ้นอยู่นานนิ่งของจีนตัวแขวงไส้กรองก็เป็นแขวงที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองแห่งเสน่ห์ที่ไปวางแสดงอยู่ที่งานนี้ก็ขอสมเชยทางแขวงไส้กรองเพิ่นว่าให้ความสนใจหลายทั้งนักธุรกิจชาวจีนก็สนใจเรื่องซาของทางแขวงไส้กรองอื่นๆอีกฉะนั้นก็หวังว่าชาวแขวงไส้กรองจะสุ่มกำลังสุ่มจิตสุ่มใจเนาะสุ่มเฮือแห้งทุกสติปัญญาเข้าในเวียกงานการกสิกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะเวลาพวกเราใกล้จะหมดแล้วก็ปัญหาที่พวกเราจะล้มต่อไปก็คือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปกุกัญญาโทที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเขานี้ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนนั่นก็คือเรื่องสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มแก๊งหลอกลวงทางโทรคมมนาคมพวกเราก็ฝากเตือนเรื่อยๆเถื่อโฆษกภาคธุรกิจก็ว่าเตือนความเป็นประชาชนให้มีสติระวังตัวในการเอินบาเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินอย่าฟ้าไปลงเสือคำตัวเงาะหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้ว่าทานถูกรางวัลทานไปผู้โชคดีทานได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าทานต้องโอนเงินมาเพื่อค่าธรรมเนียมก่อนบ่5ล้าน10ล้านก็แล้วแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้เบิ่งเนาะหรือว่าถูกตัวถูกต้มไปในทางที่บ่ถูกต้องและอันอีกอันนึงเวลาที่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่โทรเข้ามานี่ว่าท่านต้องทําเงินแต่ท่านต้องถ่ายรูปบัตรประจําตัวมาก่อนปื้มสมควรสินี่อย่าเฮ็ดเด็ดขาดเนาะมันจะเอาบัตรประจําตัวหรือว่าข้อมูลของเฮานี่ไปเฮ็ดในทางที่บ่ดีได้อันนี้พวกเฮาฝากกันไว้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นทุกๆมื้ออยู่ในสังคมบ่ว่าจะอยู่ในประเทศลาวพวกเฮาก็คืออยู่ต่างประเทศพวกก็เห็นกันแล้วฉะนั้นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าพี่น้องหรือว่าปดลุงไม่ป้าว่าประตูไม่ตู้บางทีเพิ่นกับบริเคยเสพสื่อออนไลน์ทั้งปันไหนเพิ่นกับสิบหูของมดเอียดท่านเฮาผู้อยู่ใกล้เคียงกับคนมีการฝากการเตือนกันเท็ดนั่นใดพอจะบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกวิชาชีพนี้และอีกอันนึงที่พ่อแม่ประชาชนเจอปัญหาก็คือปัญหาการขายสินค้าทางออนไลน์เนาะอันนี้จำนวนหนึ่งก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าต้มตุ๋นหรือว่าหลอกลวงจะจำนวนหนึ่งเป็นคุมพ่อค้าแม่ค้าที่มีตัวตนแท้บางสินค้าเป็นไปก๊อปปี้เอาของคนอื่นมาแล้วก็มาโพสต์ขายใส่ราคาซื้อให้คนสนใจแล้วก่อนจะได้สินค้านั้นเพิ่นต้องโอนมัดจำก่อนสมมุติว่าสินค้านี้ราคา 500,000 ซะโอนมาก่อน 300,000 200,000 ครึ่งนึงและสุดท้ายก็ปิดเฟซนี้หรือปิดเพจนี้บล็อกทันทีเลยนี่หลายคนถึงเลยได้ย้อนว่าโอ้เห็นสินค้าน่าสนใจเนาะเป็นตะซื้อมาใส่คือสีคักจังซั่นจังซี่บาดสุดท้ายก็แม่นไปเอาลูดเอาท้องว่าไปดูดเอาวิดีโอสินค้าของคนอื่นนั้นมาโพสต์ลงแล้วมาตัวหยั่วว่าเป็นคนตัวเองตัวหยั่วว่าสินค้าราคาถูกราคาดีได้คุณภาพมาตรฐานสากลจังซั่นซี่ก็หลายคนลงเสืออันนี้ก็จะฟาดหลงเสือถ้าบ่มีตัวมุ่ยตนอย่าไปเสียเงินนำเรื่องแบบนี้เด็ดขาดฝากกันไว้เตือนกันไว้เนาะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กันหมดทุกคนในสังคมช่วยกันกำจัดกลุ่มหลอกลวงกลุ่มสแกมเมอร์พวกนี้ให้มันหมดไปแล้วก็ปัญหาอีกนึงฝากไว้สุดท้ายก็คือเรื่องการสัญจรนี่แหละปัจจุบันนี้ยานพาหนะอยู่ในตัวเมืองนี่ถือว่าแออัดในระยะที่ว่าเลิกเวียกเลิกงานนี่ก็สับสนหลายนักเรียนเลิกเรียนเด้พวกเขาก็เลิกเวียกเลิกการกันเลยสันนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีต้องมีสติระวังตัวทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะพอจะเป็นรถใหญ่รถน้อยรถจักรคนยางก็เช่นเดียวกันอุบัติเหตุพอเห็นเกิดขึ้นนี่ถือว่าเกิดขึ้นบันไดถือว่าเสียหายทุกข้างเลยบัวหลายบัวน้อยบางเธอก็เสียชีวิตบางเธอก็เจ็บนักเป็นพิการเสียเวลาเวลาในการที่จะไปต่อสู้คดีกันอีกอันนี้ก็ถือว่านักลงสมควรเอาเวลาของกระมดลงพอดีขอบใจมีรายการทุกท่านติดตามรายการเสียจนทุกท่านรายการมูลนิพูดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พานโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานบุญยังภูสวัสดิ์และนายสร้างควบคุมเสียงเกษนาบรรพิตรลาสานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
2: โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปู่ย่างแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833
3: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะล

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลงท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้แม่นวันอังคารวันที่22กันยาคิดศักราช2026กงกับมือขึ้น11คำเตือน10ลาวปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายคำศัพท์มีรายการจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเนื่องจากว่ามีรายการท่านมีความข้องใจเนาะคู่คำนำอิดแตงดองและแตงงานก็ยังเป็น2คำที่เห็นไส้อยู่ในสังคมในเมื่อว่ามี2คำไส้มีรายการก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าคำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานเนาะไส้คำใดจึงถูกต้องและเหมาะสมมีคำว่าปกคลุมและปกหุ้มสังเกตแล้วก็สมมุติฐานวิเคราะห์แล้วก็วิจัยขาดสติแล้วก็เลินเล่อเนาะมีในการติดตามหาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโห

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ำกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพต้องติดต่ออาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อม
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเป็นปกติดี
0: เจ้าครูคำทำอิฐในมื้อนี้มีคำว่าแต่งดองกับแต่งงานก็ยังเป็นอีก2คำที่มีรายการมีความข้องใจในการใช้ว่าโอ้คำใดเนาะถูกต้องและเหมาะสม
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการชินะชินะแพงที่นี่พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคำแต่งดองและแต่งงานจึงพวกเรากับใช่เนาะทั้งสองคำมันบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นะ
1: คำว่าแต่งดองและแต่งงานเป็นคำผสมในภาษาลาวที่สื่อถึงการคู่เนาะคู่หรือว่าดองหรือการเข้าพิธีสมรสแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับความเป็นทางการรวมทั้งมุมมองทางวรรณธรรมที่แตกต่างกันทีนี้แต่งดองเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าแต่งแต่งมีหมายถึงจัดทำประดับเก็บให้เงียบห้อยและคำว่าดองดองมีหมายถึง

0: ันนี้ผสมเข้ากันเป็นแป้งดองก็หมายถึงจัดพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกันตามที่ครองประเพณีคำนี้มันนิ่มความผูกพันระหว่างสองตระกูลหรือว่าสองครอบครัวการเป็นแก้วเป็นดองจึงว่าเป็นคำเล่าเดิมที่ใส่ยางเป็นทางการและก็ถูกต้องตามรับไว้วัจนานุกรมเราฉบับล่าสุดเนาะคือว่าคำนี้นี่มักใส่ในเอกสารทางการดังตัวอย่างคู่บ่าวสาวได้ไปจดทะเบียนแต่งดองอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ห้องการเมืองบางเพื่อกับว่าจดทะเบียนสมรสในบรกซอน
1: เจ้าแมน
0: นี่ตัวอย่างหนึ่งการแต่งดองแม่นการเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสองครอบครัวและสองตระกูลและอีกตัวอย่างหนึ่งขอเชิญทานเขาห่วมพิธีบาสีสู่ขวัญและงานกินเลี้ยงแต่งดองของลูกหลานตรงนี้ในเวลามีบัตรเชิญเนาะหรือว่าในงานประเพณีการแต่งดองมักจะใส่ที่นี้ก็แสดงว่าคำแต่งดองมหอดปัจจุบันนี้คือว่าเป็นคำมาตรฐานในดอกซ้อน
1: เจ้าใส่เป็นทางการเนาะอาจารย
0: ์ใช่เป็นทางการส่วนคำว่าแต่งงานจะเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำตะแตงหมายถึงจัดทำประดับเก็บในเงียบห้อยและคำว่างานงานหมายถึงเบี้ยหรือว่าพิธีเห็นไหมคู่สองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นงานแต่งเรื่องบุญงานฮะแต่งงานเนาะเป็นแต่งงานคนนี้ความหมายที่เกิดกับแต่งดอกเนาะคือว่าจัดพิธีเพื่อให้ตายยินอยู่กินเป็นผัวเป็นเมียกันตามที่ครองประเพณีนะความหมายเดียวกันมีแต่ว่าต่างกันอยู่บนพยางค์ที่สองจองในงานนะและคำว่าแต่งงานนี่นะคำนี้จะเน้นตัวจัดงานคือว่าจัดพิธีฉลองบอกง่ายๆมันงานแต่งงานแต่ก้อน
1: เจ้า
0: ข้อมูลงานแต่งหรือการคู่กันของบุคคลซึ่งเป็นคำนิยมในภาษาปากว่าเห็นไหมหรือว่าชื่อบันเทิงกะว่าเห็นคนว่าหลายเด้การแต่งงานมีดอกซ้อน
1: แม่ระบอกอาจารย
0: ์และก็ได้ครับอิทธิพลจากการปากว่ามีชีวิตเกิดจริงเนี่ยและประเทศกันบ้านเขาจะใส่คำนี้เห็นไหมตาว่าเขาไปเปิดฟังชื่อทางวิทยุโทรทัศน์ที่สังกัดต่างๆเขาที่เห็นเขาใส่คำว่าแต่งงานพวกเพิ่นบ่ใส่ได้คำว่าแต่งดอกมีมดกซ้อน
1: เจ้าเพิ่นบ่มีสำนักอาจารย์เพิ่นบ่มีคำนี
0: ้มีคำว่าแต่งดอกเพิ่นมีแต่คำว่าแต่งงานแต่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะคำว่าแต่งงานสองคนนี้หากก็แต่งงานกันวางเดือนแล้วนี่เห็นบ่ว้าวบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าว้าวอาจารย์ในชีวิต
0: จริงอยู่วันนี้บริบทงานฉลองรัฐฐานปิดแดนอยู่ว่าพวกเขาเลือกจัดพิธีแต่งงานอยู่กรุงแฮมรีเวอร์ไซด์อย่างอีกเนาะและอีกในบริบทหนึ่งชุดแต่งงานของเจ้าสาวในนี่มีความงามและสง่างามหลายนั่นชุดแต่งดองชุดแต่งงานเห็นบอกแสดงว่าทั้งสองคำนี้ว่าคำใดก็ได้
1: เข้าใจแม่นเข้าใจหมดอาจารย์เพราะว่าเป็น
0: คำเข้าใจความหมายการแปลว่าแต่งดองเป็นคำลาวเดิมแท้และก็ใส่ปัจจุบันใส่ยานเป็นทางการอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวเวลาคุณบอกถึงการสร้างครอบครัวนี่เป็นกว่าแต่งดองเห็นบ่
1: เจ้า
0: เป็นบริวารแต่งงานเด้เนี่ยและส่วนหลายเป็นจำนวนหลายว่าตั้งแต่90%แหละยังใช้แต่งดองแต่ว่าเป็นยิ่งที่จะสร้างจำนวนนี้ตัวก่อนอาจารย์ดู เป็นคนเดิมมีคำว่าแต่งงานนี่บอกอันนี้จะว่าเป็นจำนวนหน่อยและจะถือว่าทายเอียงในการใส่แต่งดองจะหลายจะเพิ่มหลายขึ้นเพราะว่าเป็นคำมาตรฐานเด็ดขาดส่วนมาแต่งงานอาจจะว่าเป็นภาษาปากว่าในชีวิตประจำวันในบางชั้นบางคราวนี่บอกมันมีมัสลุแต่งดองมันใส่กับเอกสารทางการไว้ที่ครองประเพณีของกระแตงดอกและก็ความผูกพันของสองตระกูลเนาะส่วนแต่งงานเป็นไส้ในภาษาปากเบ้าหรือว่าตัวงานฉลองหรือว่าชุดประดับเนาะเป็นว่าชุดแต่งงานเนี่ยหรือว่าเป็นงานแต่งแต่งงานแต่งงาน
1: แม่นๆ
0: ทีนี้คือนั่นดอกซ่อนแต่งดอกแต่งงาน
1: เจ้า
0: ก็มีความคือต่างกันนั่นแหละ
1: ถึกทั้งสองมีอะไรกันเนาะห่วมคมหมายได้มโนภาพอันเดียวกันทั้งแต่งดองและแต่งงานแต่ว่าให้เข้าใจว่าแต่งดองนี่แม่นคำศัพท์มาตรฐานเนาะอาจารย์เป็นใส้เป็นทางการในเอกสารทางการส่วนแต่งงานใส้ในภาษาปากเว้าของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเด้ก็เพียงแต่ส่วนหน่อยแต่ว่าบางเถื่อกลุ่มส่วนหน่อยนี้อาจจะแม่นได้รับผลสะท้อนหรือว่าอิทธิพลมาจากสื่อของประเทศเพื่อนบ้านเฮาแต่ว่าเห็นไส้หลายในสื่อสังคมออนไลน์ก็เลยเฮ็ดให้เฮาคุ้นหูคุ้นตาจังซี่นะแล้วก็ไส้แต่ว่าบัดในเอกสารทางการก็หน่อยนักหน่อยหนาดอกที่จะเห็นคำว่าแต่งงานนี่นะในเมื่อมามี2คำนี่บ่แม่นแต่2คำนี้เด้ออาจารย์คำคู่คำใดก็ยาเฮาต้องซอกหาคำศัพท์มาตรฐานให้ฮู้ว่าคำศัพท์มาตรฐานแม่นคำใดเพื่อการใช้ให้มันมีความสบายใจให้มันถูกต้องอะไรเนาะแต่ก็ฮู้ไว้คำนั้นว่าเออมันมีความหมายคือกันแต่ว่าความนิยมหรือว่าการใช้ในเนี่ยนะทางการคือแต่งดองกับแต่งงานนี่แหละกำหนดใช้แล้วเดิมอีหลายกันบ่ให้งงบ่ให้สับสนอีกแต่งดองคือคำศัพท์มาตรฐานใช้ทางการกันมีรายการสิว่าเอ้าอยากเว้าแต่งงานก็เว้าได้แต่ว่าใส่บ่เป็นทางการเนาะอาจารย์เนาะสิห้ามมาบ่ให้ใส่เลยนี่นะเออบ่ให้ใส่เลยเด้อให้ใส่แต่งดองมันก็เป็นไปได้ยากมีรายการก็เพียงแต่ให้ฮู้ว่าแม่นคำศัพท์มาตรฐานต้องใส่แต่งดองคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะปกคุ้มกับปกหุ้มเลยอาจารย์
0: ปกคุ้มกับปกหุ้มทั้ง2คำนี้มีความหมายที่คล้ายคือกันเนาะในแง่ของการเป็นเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือปิดบังหรืออยู่ทั้งเชิงแต่มีความแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะขอบเขตและจุดประสงค์ในการใส่รายละเอียดนี้คืออย่างนี้ปกคุ้มเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าปกปกก็หมายถึงคุ้มไว้ทางเชิงเนาะและคำว่าคุ้มก็หมายถึงปก
1: ก็อธิบายซึ่งกันและกันนะจ๊ะ
0: คุ้มก็หมายถึงปกหรือว่าคุ้มไว้ยานดีใช่ไหมคุ้มไว้ยานดีเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นปกคุ้มก็หมายถึงครอบอยู่ขันเชิงหรือว่ารวมเอาก็ได้คำนี้มันเน้นการแชร์กระจายรวมไว้จากทางเชิงหรือกว้างขวางไปทั่วบริเวณมาใส่กับสิ่งที่เป็นนามธรรมตัวประกอบการธรรมชาติหรืออารมณ์ความรู้สึกเช่นว่าหมอกคุณบอกปกคุ้มไปด้วยหมอกความมืดปกคุ้มไปทั่วเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศมวลชื่นปกคุ้มไปทั่วงานเลี้ยงหรือว่าอิทธิพลนี่ก็สามารถรอได
1: ้
0: คือปกคุ้มจากอิทธิพลนี้ตัวอย่างสิมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เนาะอันนี้บริบทอากาศหรือว่าธรรมชาตินี่ยามเศร้าของฤดูหนาวหมอกคุ้มหนาได้ปกคุ้มไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเห็นป่ะคือว่าในยามเศร้าของฤดูหนาวหมอกหนาได้ปกคลุมไปทั่วเขตเทศบาลเมืองเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้บริบททางด้านอารมณ์หรือว่าด้านบรรยากาศหลังจากที่รับข่าวให้บรรยากาศภายในเมืองก็ปกคลุมไปด้วยความเศร้าโศก เสียใจเล็กตัวอย่างนึงในบริบททางด้านอิทธิพลหรือว่าความคิดเนาะแนวคิดแบบเก่ายังคงควบคุมการตัดสินใจของคนในชุมชนนี้อันนี้แมนควบคุมความหมายของควบคุมและตัวอย่างของการใช้คำว่าควบคุมสามารถใช้ในบริบททางด้านธรรมชาติบริบททางด้านอารมณ์หรือว่าบรรยากาศหรือบริบทอิทธิพลหรือว่าความคิดก็ได้เนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าปกคุ้มคือมันเป็นจะไปค่ายกันเด็ปกคุ้มนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าปกก็หมายถึงคุ้มไว้ขานถึงและคำว่าคุ้มคุ้มก็หมายถึงโตหอรวมก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นปกคุ้มก็หมายถึงครอบอยู่ขานถึงรวมเอาอิฟพอหรือกุ้มสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ยานมีคิดเนี่ยสนิทหรือป้อมห้อทุกด้านเพื่อป้องกันหักษาหรือห่อบ่ให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในคำนี้เนี่ยมันเน้นการดึงห่อหรือการแทติดไว้กับผิวหรือพื้นผิวอย่างแน่นหนามักใส่กับสิ่งที่เป็นผู้กระทำเป็นตัวมาสิ่งของวัตถุหรือว่าผิวหนังเช่นว่าคาหิมะใบไม้เปลือกดังตัวอย่างอันนี้ในบริบทธรรมชาติหรือว่าพื้นผิวเนาะยอดภูสูงในประเทศที่หนาวเย็นถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวตลอดปีอันนี้ในบริบทวัตถุหรือว่าสิ่งของเพิ่นเอาผ้าแพ้ผืนใหญ่มาปกคลุมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไว้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและต่อมาในบริบททางด้านชีววิทยาเนาะหรือเกี่ยวกับทางกายของคนเราคือว่าสัตว์ก็ได้ผิวหนังของสัตว์ชนิดนี้ถูกปกคลุมด้วยเจ็ตแข็งเพื่อใส่ป้องกันตัวชัดชนิดใดตะซ่อนคือออกบ่ที่
1: ตัวลิ้น
0: ปกคลุมด้วยเจ็ตแข็ง
1: ลิ้นอาจารย
0: ์ตัวลิ้นนั่นเองมีเจ็ตปกคลุมไปทั่วตัวมันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: จริงบ่เพื่ออยากให้มีรายการและท่านผู้ฟังเข้าใจแย้งตื่นอาจารย์จะยกตัวอย่างตื่นอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตัวอย่างเป็นมาเปลือกไม่ปกคลุมลำต้นจริงบ
1: ่
0: หมายว่าเปลือกห่อหุ้มต้องรอบลำต้นไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันอันตราย
1: นะ
0: มีตัวอย่างหนึ่งหิมะตกหุ้มพื้นดินหิมะตกลงมาหนาแน่นจนปิดบังผิวดินไว้ทั้งหมดหนึ่งตกหุ้มพื้นดินจริงบ่มีตัวอย่างหนึ่งเพิ่นใช้ยางตกหุ้มสายไฟอันนี้มันเพื่ออย่างเพื่อความปลอดภัยบ่ให้กระแสไฟฟ้าหัวไหลออก
1: เจ้า
0: เห็นบ่อันนี้คือว่าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างปกคลุมและปกคลุมแล้วเนาะลักษณะของปกคลุมเนี่ยมันแพร่กระจายท่วมเอาจากด้านถึงส่วนว่าปกคลุมนี่มันมีลักษณะห่อหรือว่าคลุมปิดไว้ยามมีปิดป้อมหอบเลยเนาะวันนี้ขอบเขตเนาะขอบเขตของปกคลุมแม่นบริเวณกว้างเป็นวงกว้างเห็นบ่ส่วนปกคลุมก็หมายถึงว่าขอบเขตมันเฉพาะตัววัตถุแล้วก็แนบสนิทเลยวันนี้เราถึงจุดประสงค์ปกคลุมมันบอกถึงสภาพการเกิดขึ้นทั่วพื้นที่ส่วนปกคลุมบอกถึงการปกป้องหรือว่าการห่อหุ้มยิมอดซ้อน
1: เจ้า
0: วันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปกคลุมมันใช้กับหมอกบรรยากาศความรู้สึกหรือการแพร่กว้างรวมไว้เช่นหมอกปกคลุมไปชัวความโศกเศร้าปกคลุมไปชัวเกินว่าพิธีสงสารส่วนปกคลุมเน้นใส่กับสิ่งที่หุ้มหรือว่าห่อติดพื้นผิวหรือวัตถุ ผู้กระทำเช่นว่าสีมาปุ๊บอึ่งผ้าปุ๊บอึ่งผิวหนังปุ๊บอึ่งติ๊กติ๊กหรือเนาะจะจอนหรือว่าข้อมเดียวกันนั่นคำว่าปุ๊บอึ่งมันเชื่อจะใช้ในความหมายของปุ๊บคุ้มนะยกตัวอย่างว่ารัฐบาลลาววางแผนปลูกต้นไม้ยกคุ้ม 70% ให้ได้ภายในปี2025อันนี้มันข่าวลำปีกายนี่หรออ
1: ืม
0: เด็กตัวว่าเมเจอร์เนี่ยคือแค่มันจะต่างกันดอกซ้อนปกคุ้มกับปกคุ้มแต่ว่าบางกรณีเพิ่นอาจจะใช้ว่าหมอกปกคุ้มปกคุ้มโดยทั่วแทนที่จะว่าปกคุ้มปกคุ้มไปทั่วเป็นบอก
1: เจ้าแม่น
0: ตัวใดหมอกกัน
1: ปกคุ้มอาจารย
0: ์ปกคุ้มมันปกคุ้มในกรณีที่เว้าถึงเอายางเนาะเป็นใส่ยางพลาสติกหันมาปกคลุมสายไฟเปลี่ยนเตียงมาเปลี่ยนปกคลุมสายไฟได้บ่
1: อืมก็บ่ได้แหละนี่บ่เหมาะสมเนาะอาจารย
0: ์หรือว่าเปลือกไม้ปกคลุมลำต้น
1: ที่ว่า
0: เปลี่ยนเป็นเปลือกไม้ปกคลุมลำต้นได้บ่
1: ก็บ่เหมาะสมเพราะว่ามันสิบ่แน่นหนาคือจังปกหุ่มเลยอาจารย์
0: แมนปกหุ่มแล้วมันหมายความติดเนี่ยสนิทเห็นป่ะ
1: แล้วก็อยู่ที่ทางใน
0: ยานันตัวลิ้นกันนะ
1: แมน
0: หมายความว่ามันถูกปกหุ่มด้วยเก็บแข็งเนี่ย
1: เจ้า
0: แล้วปกหุ่มด้วยเก็บแข็งได้ป่ะ
1: ก็บ่เหมาะสมนะอาจารย
0: ์
1: เห็นว่าบ่เหมาะสม
0: ดังนั้นมันจะมีกรณีมันว่าอันนั้นข้อหมายเลิกของมันแล้วไปถือมันแตกต่างกันมันมีกรณีใส่ที่แตกต่างกัน
1: เจ้าแมนอันฟังอธิบายถ้าหากเว้านิยามเนาะเว้าเรื่องนิยามนี่ถือว่าเป็นคำห่วมความหมายเพราะว่ามันอธิบายซึ่งกันและกันแต่เวลาใจแยกละเอียดโดยเฉพาะกรณีในการใส้เวลาที่เฮาเปลี่ยนใส้มันก็รู้สึกว่าคัดหูเนาะอาจารย์เนาะแล้วก
0: ็
1: ให้เข้าใจลดว่ามันบ่เหมาะสมกับกรณีในการใส้คือ2-3กรณีที่อาจารย์ยกมาแหละถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนกับคืนก็บ่เหมาะสมใส้ปกหุ่มนี่จะมีลักษณะที่เด่นชัดเฮาเห็นได้แจ้งก็คือว่ามีสิ่งที่อยู่ทางในเนาะถือว่าถูกหุ้มห่ออย่างแน่นหนาว่าซั่นซะติดกับพื้นผิวหั่นถือว่าการหุ้มห่อหั่นแม่นแน่นหนาแม่นวัตถุอันนั้นหั่นแม่นอยู่ทางในเนาะส่วนคุ้มนี่แม่นจะได้มโนภาพที่แจ้งว่าแม่นมันครอบอยู่ทั้งถึงเนาะอาจารย์เนาะม
0: ัน
1: กวมเอามันเป็นบริเวณกว้างขวางเป็นบริเวณที่ว่ากว้างเห็นนะหรือว่าเว้าเรื่องความรู้สึกบ่หรือว่าบรรยากาศบ่นี่เฮาก็ใส่ปกคลุมนี่ก็คิดว่าเหมาะสมกว่าคันสิใส่ปกหุ้มนี่ก็เห็นว่ายังบ่เหมาะสมอันน่ะรวมความหมายกันแต่ว่าสิแทนกันทุกกรณีนี่ก็ได้ยินน้ำกันแล้วเด้เนาะมีรายการว่ามันแทนกันบ่ได้เด้เนาะจะมีกรณีเฉพาะคิดว่าคือสิได้แล้วบ่อาจารย์ปกคลุมปกห
0: ุ้
1: มเนาะบัดนี้สังเกตและก็สมมุติฐานอาจารย์
0: คำว่าสังเกตและสมมุติฐานนี่เป็นคำศัพท์ทางวิชาการและกาลเทศะทั่วไปในภาษาลาวเนาะที่ใช้ในกระบวนการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีเหตุมีผลแต่มีเข้าภาษาโครงสร้างและขั้นตอนทางตรรกศาสตร์หรือว่าทางโลจิกเนาะที่แตกต่างกันทีนี้สังเกตมีเป็นคำกริยาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสังเกตะเนาะสังเกตะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าสังเกตก็หมายถึงเบิ่งและพิจารณาให้คับแน่บอกเบิ่งและพิจารณาให้คับแน่คำนี้เลยเน้นการใช้ประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินเนาะเบิ่งจ้องติดตามหรือเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงโดยบ่ทันได้สรุปเพียงคาดคะเนด้วยเหตุผลถือว่าเป็นขั้นตอนเก็บพวกความข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงเนาะดังตัวอย่างอันนี้ในบริบทการทดลองของนักวิทยาศาสตร์เนาะนักวิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเติบโตของพืช ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจริงไหมถามว่าจะคุ้นคุ้ยเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของคลื่นเนาะมันต้องมีสังเกตก่อนมันมาตกซ้อน
1: แม
0: ่นมันต้องมีสังเกตก่อนจะเช่นเดียวในบริบทการแพทย์หรือว่าด้านสุขภาพท่านหมอให้คนเจ็บพักผ่อนอยู่ห้องหมอเพื่อติดตามและสังเกตอาการยามใกล้ชิดเห็นไหมจะมีในตัวอย่างหนึ่งในบริบทชีวิตประจำวันถ้าเขาสังเกตดีจะเห็นท้องฟ้ากำลังมืดมัวซึ่งเป็นสัญญาณที่รู้ว่าฝนจะตก
1: เจ้าแมนแมน
0: แต่ว่าเขาสังเกตดึงท้องฟ้าโอ้ท้องฟ้ามือนี่นี่เป็นไงมันบดคึกไวเล็กน้อยคนเนี่ยที่โต๊ะอยู่สินะ
1: อ
0: ันนี้คำว่าสังเกตเนาะคำว่าสังเกตก็หมายความว่าเบื้องและพิจารณาในขั้นแน่วันนี้มาเทียบใส่กับสมมุติฐานสมมุติฐานนี่เป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าสัมมติเนาะภาษาบาลีออกเสียงว่าสัมมติแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาว่าสมมตินะซึ่งหมายถึงความคิดเห็นการยอมรับหรือการกำหนดตกลงกันและคำว่าฐานนะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาว่าฐานที่หมายถึงที่ตั้งท่าฐานหรือว่าที่เมื่อสองคำนี้มาสมาธิเข้ากันเป็นสมมุติฐานก็หมายถึงขอบความหรือสิ่งที่ตั้งขึ้นเป็นห้าฐานเพื่อให้คิดหาเหตุผลหรือแนวทางที่สูงคำนี้เนี่ยมันเน้นการตั้งพอสมมุติเนาะการคาดคะเนหรือว่าการเดาคำตอบล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผลเพื่อหักห้องการทดลองหรือการพิสูจน์ว่าชื่อหรือพิษเป็นขั้นตอนตั้งสมมุติฐานก่อนพิสูจน์เห็นบอกตกซ่อนที่จะได้บอกเวลาเขียนบทวิทยานิพน
1: ธ์เจ้าม
0: ีบอก
1: มีสมมุติฐาน
0: สมมุติฐาน
1: แมน
0: อันนี้สมมุติฐานว่ามันที่เป็นจริงสิ
1: แม
0: นเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค้นคั่วไปค้นคั่วไปส่วนหมายความวิเคราะห์ว่ามันจะถือตามเข้าสมุดฐานได้หรือบอก
1: เจ้า
0: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการค้นคว้าเนาะนักวิจัยได้ตั้งสมุดฐานว่าการอ่านช่วยเพิ่มความจำจากนั้นจึงเริ่มทดลองหมายความว่าการอ่านมันเพิ่มความจำแท้บอกอันนี้ถึงจะเริ่มเนาะหมายว่าตั้งสมมุติฐานว่าการอ่านจะช่วยเพิ่มความจำมันแน่นแท้บ่มันต้องมีเรื่องจากการทดลองมันบ่ซับซ้อน
1: เจ้าแม่นแน่อาจารย
0: ์ต้องได้สังเกตติดตามก่อนเด้อถ้าจึงสามารถสรุปได้ว่าชื่อที่มาสมมุติฐานนั้นมันถูกแท้หรือบ่ถูกแต่ว่ามันจะถูกและการอ่านช่วยเพิ่มความจำถ้าว่าเขาอ่านตลอดนะความจำเขาก็ดีถ้าว่าเขาขาดการอ่านมีความจำมันค่อยๆเสื่อมด้วยดอกซ้อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์อีกตัวอย่างหนึ่งที่บริบทแก้ไขปัญหาธุรกิจเนาะทีมงานตั้งสมมติฐานว่ายอดขายที่ลดลงยอดขายที่ลดลงเกิดจากการโฆษณาว่ากลุ่มเป้าหมายจริงป่ะอันนี้ก็คือว่ามีการแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจว่ายอดขายเป็นยังกินลงสาเหตุมันเนื่องมาอาจเกิดมาจากการโฆษณาเนาะแล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นและหลังจากนั้นจะเป็นไปสังเกตและค้นคว้าเนาะพิสูจน์ความจริงว่ามันเนียนแค่บอกนี่บอกนี่คืออย่างหนึ่งบริบทการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตั้งสมมติฐานเรื่องต้นเกี่ยวกับสาเหตุของอัคคีภัยก่อนลงตรวจสอบพื้นที่จริงอันนี้มีบางเชื่อเกิดอัคคีภัยนี่เพิ่นกระบาดเนี่ยไฟฟ้าช็อตตรวจบอกหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจร สามารถบ่หมายว่าตอบไปด้วยความ
1: บ่ได้อาจารย์
0: คือว่าละจุดต
1: อบบ่ได้เพราะว่าทุกเหตุการณ์มันบ่แม่นมันสิคือกันหมดเด้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: ๆสาเหตุนี่มันจะบ่แม่นอันเดียวกันหมดเด
0: ้ดังนั้นจึงต้องตั้งสมมุติฐานเริ่มต้นไว้ก่อนว่าสาเหตุของไฟไฟมันเนี่ยเนาะอย่างที่บอกมันนั่นไฟฟ้าและวงจรบ่หรือว่ามีคนมาวางเตือนเนาะมีบ่คนมาวางเตือ
1: นมีมัน
0: มีไฟใหม่อันนี้ก็มันต้องได้มีการสืบสวนเนาะดังนั้นนี่บอกทั้งสองสังเกตกับสมมุติฐานตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันเห็นว่าคือหรือต่างกัน
1: ต่างกันอาจารย์บ่แม่นอันเดียวกัน
0: บ่แม่นอันเดียวกันเนาะจากพวกเขาสามารถสรุปได้ว่าสังเกตแม่นขั้นตอนการเบิ่งและติดตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นว่าอยู่โรงหมอเนาะท่านหมอจะสังเกตอาการของคนเจ็บหรือว่าสังเกตพฤติกรรมจริงๆเนาะส่วนสมมุติฐานนี่มันขั้นตอนการตั้งข้อคาดคะเนล่วงหน้าเพื่อทดสอบนะตัวอย่างมาตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานในการค้นคว้าวิจัยเห็นไหมจอนดังนั้นมันจะมีความหมายเฉพาะของไทยของมัน
1: แม่นมันคนละความหมายมีหลายการมันใส้แทนกันบ่ได้สังเกตนี่มันเริ่มต้นจากการเบิ่งเด้อาจารย์จากการเบิ่งเห็นด้วยตาเป้านี่แหละเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าเบิ่งฟังอันน่ะเบิ่งจากน่ะพฤติกรรมหรือว่าน่ะการแสดงออกตัวจริงหั่นติดตามไปเรื่อยๆแต่ว่ายังบ่ทันสรุปเทื่อใดยังสรุปบ่ทันได้เทื่อก็เป็นเพียงแต่คือกันกับการเก็บกรรมหรือว่าการรวบรวมข้อมูลหั่นน่ะเนาะอาจารย์เนาะประมวลผลด้วยตาเฮานี่แหละประมวลผลด้วยตาด้วยหูด้วยประสาทสัมผัสของเฮานี่เนาะเป็นการเบิ่งการติดตามความเป็นจริงอันความเป็นจริงมันเกิดขึ้นเนื้อใดเฮาก็เบิ่งหรือว่าฟังไปตามนั้นหั่นนะสมมุติฐานนี่พัดแม่นเป็นอีกบาท91เนาะมันอีกเรื่องนึงแล้วว่าเป็นการตั้งข้อสมมุติหรือว่าเว้าง่ายๆแม่นคาดเดาล่วงหน้าว่าได้บ่อาจารย
0: ์เจ้าๆคาดเดา
1: เออมันคาดเดาล่วงหน้าโอ้มันอาจจะเป็นไปแนวนี้แต่บางเทื่อก็บ่ถูกกับข้อสมมุติฐานได้อาจารย
0: ์เจ้า
1: บาดเฮาพิสูจน์หลังจากที่เฮาพิสูจน์แล้วๆหั่นน่ะบางเทื่อก็อาจจะถูกตามข้อสมมุติฐานเฮาแต่ว่าบางเทื่อนี่ก็บ่ถูกก็มีหั่นน่ะแต่ว่าการสมมุติก็จะเป็นแนวนั้นมันตั้งข้อสมมุติแล้วก็คาดเดาล่วงหน้าแต่ว่าบนพื้นฐานเหตุผลได้บ่แม่นสิฮาวได้ฮาวตั้งได้ข้อสมมุติฐานนี้ก็ได้2คำนี้ต่างกันนะคิดว่าได้แล้วครูคำต่อไปเพื่อให้มีรายการได้นะทําความรู้ตื่นอีกวิเคราะห์กับวิจัยอาจารย
0: ์วิเคราะห์กับวิจัยสองคำนี้เป็นคำศัพท์ทางวิชาการการบริหารและการค้นคว้าเนาะที่สื่อถึงการศึกษาค้นคว้าและเฮ็ดความเข้าใจอย่างละเอียดซึ่งมีเข้าภาษาปรุงต่างขั้นตอนและเป้าหมายทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนี้วิเคราะห์เป็นคำกริยาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าวิคหะแล้วก็เปลี่ยนเสียงเป็นคำลาวาวิเคราะห์ซึ่งหมายถึงแยกออกเป็นส่วนๆเพื่อศึกษาให้เชิงของคำนี้เลยมันเน้นการแยกองค์ประกอบการแยกประเด็นหรือการจะแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆเพื่อเบิ่งความสัมพันธ์สาเหตุผลกระทบหรือเก็บความเข้าใจโครงสร้างของปัญหานั้นๆเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้ทั้งชีวิตประจำวันการบริหารและวิชาการดังตัวอย่างว่าทีมงานกำลังวิเคราะห์ข้อมูลการตอบรับของลูกค้าเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดนี่เนาะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลและอีกตัวอย่างนึงในบริบทการแก้ไขปัญหาก่อนจะตัดสินใจพวกเขาต้องวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละทางเลือกในละเอียดจริงป่ะตัวนี้อันนี้มีก่อนจะไปตัดสินใจเหตุอย่างนี้เขาก็ต้องมีข้อจุดดีจุดอ่อนหรือว่าข้อดีข้อเสียก่อนมันหมดกับซ่อน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: แต่ว่าเขามีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแล้วสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเหตุอันนี้มันจะมีแต่จะได้ครับประโยชน์ประชันชะมันนี่อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทภาษาหรือว่าวรรณคดีเนาะนักศึกษากำลังวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและความหมายของศัพท์ในบทกาพย์จริงป่ะอันนี้วิเคราะห์โครงสร้างประโยคยกซ้ำคือวิเคราะห์บอก
1: เจ้า
0: หรือลายเงียน
1: เจ้าแน่นอน
0: พร้อมกันนั่นแต่ยังมีบทวิเคราะห์อันเดีย
1: เจ้า
0: บทวิเคราะห์วรรณคดี
1: ต
0: ้องแต่ใต้กับตัวนี้ดังนั้นคำว่าวิเคราะห์มันจะบ่คือกับคำว่าวิจัยเนาะเป็นอย่างบ่คือเพราะว่าวิจัยนี่เป็นคำกริยาจากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าวิจัยะแต่จะแปลงเสียงเป็นคำราว่าวิจัยซึ่งหมายถึงค้นคั่วเพื่อหาข้อมูลยานที่ชวนตามหลักวิชาคำนี้และเน้นขบวนการค้นคั่วทดลองรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนตามหลักวิชาตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความรู้ใหม่พิสูจน์สมมุติฐานหรือแก้ไขปัญหาใดหนึ่งอย่างมีหลักการและหลักฐานยืนยันตัวเป็นขบวนการค้นคั่วที่เน้นหนักทางด้านวิชาการดังตัวอย่างว่าอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเขียนบทวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจริงไหมคำว่าบทวิจัยบางเทื่อเขาก็ว่าบทค้นคว้าที่ดับซ่อน
1: เจ้าแม่ไหนหมดค้นคว้า
0: ล้างเทื่อจะซ่อนไปกันเป็นบท
1: ค้นคว้าวิจัย
0: และอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแพทย์เนาะศูนย์ปฏิบัติการกำลังวิจัยยาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อทดสอบประสิทธิภาพต้องมีการวิจัยเด้ยาวัคซีนบ่แม่นว่าวิเคราะห์ซื่อๆนี่ได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่ยังบ่ละเอียดเพียงพอเถออาจารย
0: ์วิจัยมันจะละเอียดจริงบ่อีกตัวอย่างนึงในบริบทการพัฒนาเนาะกระทรวงได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตรกรรมอันนี้คือว่าเรื่องวิจัยมันจะมีโครงการมีหลายเนาะแล้วก็ต้องมีนักวิจัยอีกแยะโดยเฉพาะอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าครูอาจารย์นอกจากสอนแล้วก็ต้องมีโครงการคนคั่วโครงการวิจัยฟังอาจารย์อธิบายแล้วระวังวิเคราะห์กับวิจัยเป็นอะไรความหมายใกล้เคียงกันบ
1: ่ใกล้อาจารย์แต่ว่าก็บ่แม่นอันเดียวกันใกล้กันแต่บ่แม่นอันเดียวกัน
0: มันก็ครัวพันกันในการวิจัยนะ
1: เจ้า
0: คือว่าบางเทื่อก็ว่าคนคั่วเนาะมันก็ต้องมีการวิเคราะห์เด้
1: แม่นขั้นตอน
0: การวิจัยหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยว่าท่านจะวิเคราะห์นะซึ่งมาอาจารย์จะสรุปโดยย่อสองคำนี้เนาะวิเคราะห์แมนการแยกองค์ประกอบและพิจารณาเหตุผลของข้อมูลหรือปัญหาเช่นมาวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุถึงแบบส่วนคำว่าวิจัยแมนกระบวนการค้นคั่วและทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อหาความรู้หรือข้อเท็จจริงใหม่เช่นทำการวิจัยบทวิจัยบทค้นคว้าวิจัยจริงๆนะที่จริงที่นั่นนั่นดอกซ้อนวิเคราะห์กับวิจัย
1: เจ้ามันเป็นสองคำที่มีการผัวพันกันเนาะแต่ว่านะวิเคราะห์นี่จะมีระดับถ้าเทียบเนาะจะน้อย กว่าวิจัยหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเนาะเพราะว่าวิเคราะห์นี่มันจะเน้นเรื่องการแยกองค์ประกอบเนาะว่าอันนี้อันนี้อันนี
0: ้
1: คนละอันคนละอันเอาอันนี้มาวิเคราะห์แล้วมันมีอันใดแยกออกมาอย่างละเอียดแล้วก็พิจารณาถึงเหตุผลของปัญหาฮะแต่บาดวิจัยสะพอนมีลักษณะใหญ่และกว้างกว่าเพราะว่ามันเป็นการค้นคว้าเป็นขบวนเลยอาจารย์เป็นขบวนการเป็นขบวนการค้นคว้าแล้วก็ในนั้นอีกก็จะประกอบมีการทดลองอีกเป็นระบบเนาะเพื่อหาคำตอบหรือว่าหาการพิสูจน์นั่นมันเป็นความรู้และข้อมูลใหม่ๆเนาะอาจารย
0: ์
1: หลังจากที่สำเร็จการวิจัยหรือว่าสำเร็จการค้นคว้าแล้วแน่นอนว่าเราจะได้สิ่งที่เราได้รับก็คือแม่นข้อมูลใหม่ซึ่งว่ามันเป็นความรู้ใหม่อันที่เราบ่เคยรู้หรือว่าบ่เคยมีมาก่อนอันนั้นแม่นผลที่ได้มาจากการวิจัยก็คือแม่นผลจากขบวนการค้นคว้าดังกล่าวฮั่นเนาะอาจารย์เนาะ
0: แล้ว
1: พัวพันกันมีรายการเอ้ยตัดแยกออกจากกันก
0: ็
1: บ่ได้แต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันแล้วก็บ่สามารถแทนกันได้หั่นนะเนาะครูคำสุดท้ายขาดสติและเลินเล
0: ่อคำว่าขาดสติและเลินเล่อนี่เป็นคำศัพท์ในภาษาลาวที่ชื่อถึงความบ่ระมัดระวังหรือความขาดการควบคุมตนเองแต่ว่ามีเข้าภาษาโครงสร้างและระดับความคุ้มแห้งทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างแจ้งอย่างนี้ขาดสติเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าขาดขาดนี่หมายถึงลุดออกขาดบ่มีก็ได้ก
1: ็
0: ที่ว่าบ่ต่อเนื่องและคำว่าสติตัวเป็นคำเข้าปาลีหมายถึงความระลึกได้ความรู้สึกตัวเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นขาดสติก็หมายถึงบ่มีความยั่งคิดเผลอตัวควบคุมอารมณ์ตนเองบ่ได้คำนี้มันเน้นการสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองการบ่รู้ตัวหรือการประมาทอย่างคุ้นแหงซึ่งอาจเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบเนาะเป็นแบบใจห้ายตกใจอย่างสิหรือว่ามีสิ่งมึนเมาตลอดหอดสภาพทางกายมักนำไปสู่ความเสียหายหุ่นแงงหรือว่าเป็นอันตรายดังตัวอย่างเราดื่มเหล้าเมาจนขาดสติแล้วขับรถไปตำเอาเสาไฟฟ้าจริงป่ะแล้วสาเหตุที่ว่าให้เราขาดสติมันย้อนยัง
1: ย้อนอารมณ์อาจารย
0: ์ดื่มเหล้า
1: ดื่มเหล้าโอ้แม่นย้อนการดื่มเหล้าเนาะดื่มเหล้า
0: ก็เลยเมาจนขาดสติจริงป่ะจึงไปตำเอาเสาไฟฟ้า
1: อ
0: ันนี้หรือบริบทหมายว่าสิ่งเมาแต่ว่าเขาดื่มไปหลายมันก็เก็บไม่ขาดสติได้นะตอนนี้ที่บริบทอารมณ์โมโหย้อนความใจสร้างคิดให้เราขาดสติใส่อารมณ์ตัดสินปัญหาจนเกิดมีเรื่องพิเถียงกันยามหุ่นแหงเห็น
1: ป
0: ่ะ
1: มีปากเสียง
0: กันที่พิพากันพิเถียงกันหรือว่าตีกันนะยกซ้ำหลังจากเถียงกันไปแล้วเนาะยิงใส่มีใส่ลงมือลงตีนใส่กัน
1: อ
0: ันนี้อันนี้คือว่าขาดสติมันบอก
1: เจ้าแม่นขาดสติ
0: หมายว่าใส่อารมณ
1: ์ใส่อารมณ์
0: ตัดสินปัญหาอันนี้นี่คืออย่างหนึ่งคนเจ็บมีอาการไข้สูงจนขาดสติและบูมู่ตัวว่าไขมันเยี่ยมยามยิ่งบอกบางคนไข้ขึ้นแห้งหมายว่าขาดสติ
1: บุ้งเมื่อคิงเลยอาจารย
0: ์เมื่อบุ้งเมื่อคิง
1: อ
0: ันนี้อันนี้ก็มันขาดสติด้วยกันอันนี้แมนขาดสติในความหมายว่ามีความยั่งคิดเผลอตัวควบคุมอารมณ์เป็นเองบ่ได้และกับข้อเดียวกันนั่นเนาะคำว่าขาดสตินี่นะครับสอนยังหมายถึง บ่เอาใจใส่ในเวียกงานใดหนึ่งของตนอันนี้อยู่ในเวียกงานการจัดตั้งเนาะบางคนอาจจะขาดสติต่อการจัดตั้งบ่ก็ดุซ้อน
1: บ่เฮาบ่เฮาอาจารย
0: ์หมายความงั้นสติก็บ่ทรงไปรวมก็บ่รวมบัดเวลาอันนั้นเป็นสรุปสัญญาบาลมีบางสหายขาดสติต่อการจัดตั้งจริงเด้เป็นใจหมายแสดงว่าจะมีความหมายดังนั้นความหมายที่หนึ่งขาดสติความหมายที่หนึ่งขาดสติความหมายที่สองตัวใดตุ้งแง่ตัวกัน
1: ขาดสติที่หนึ่งเลยอาจารย
0: ์แน่แน่นั้นบุ้งสิกตัวเลย
1: บุ้งสิกตัวมันสิเกิดความหุนแหงเกิดความหุนแหงฮอดชีวิตทรัพย์สินผู้ใดอันที่หนึ่งนี่คันสมมุติว่าบ่มันหุนแหงถึงขั้นหุนแหงหลายนะอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าสภาวะตัวที่สองนี่สามารถปรับปรุงได้มันบ่ดอกซอด
1: ปรับปรุงได้ถ้าหากว่าเอาใจใส่แต่ต้องเริ่มต้นจากผู้เกี่ยวเลย
0: ให้หลังคือให้หลังคือจะมีทรงข่าวมีในการตรวจกวดกาน่ะบอกว่าสหายนี่ขาดสติเด้อควรเอาใจใส่ในการเสียเงินสติเป็นละเดือนเป็นละเดือนแต่ความเดียวกันนั้นรวมอย่างต่าง
1: ๆจะต้องมาสติแม่นอันนี้แม่นหมายความว่าบ่เอาใจใส่ตัวเวียกงานบ่เอาใจใส่ตัวการจัดตั้งบ่แม่นมาเกิดอารมณ์หุนแหงเกิดการทำให้การจัดตั้งนั่นบ่มันมีหลายความหมายเนาะเป็นหลายกันเทียบกับเลินเล่อเนาะอาจารย
0: ์มันมีเทียบกับเลินเล่อเลินเล่อนี่คือคำซ้อนเพื่อเสียงเนาะคือคำซ้อนเพื่อเสียงประเภทคำกริยามีความหมายว่าประมาทขาดความระมัดระวังคำนี้เนี่ยมันเน้นความบริเกียรขี้ชวนความประมาทความมักง่ายในนิสัยหรือว่าการเรียกงานโดยที่ผู้เกี่ยวยังมีสติผู้ตัวดีได้มีสติผู้ตัวดีแต่พอเอาใจใส่หรือกวดสอบให้ดีคือว่าเป็นข้อบุกพองในการปฏิบัติเรียกงานดังตัวอย่างว่าพนักงานพนักงานคุณนี่เลื่อนเลิกพอได้ตรวจสอบเอกสารดีๆเพื่อให้ตัวเลขในบทรายงานผิดพลาดนี่มั้งหลังจากอ่านเอกสารไปแล้วบัดนี้ขณะตรวจสอบมันเป็นคือกวดจะเห็นตัวเลขที่อยู่ในบทรายงานนั้นผิดพลาดสาเหตุมันย้อนยังย้อนความเลื่อนเลิกของพนักงานผู้ที่เฮ็ดบทรายงานนะจริงบ่มีตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะบางคนมีกระเลินเล่อได้ดอกซอด
1: เจ้าม
0: ักลืมใส่กระแจประตูงานก่อนออกจากงานไปนะงับประตูไว้ซื่อๆมีบ่ได้ใส่กระแจ
1: อ
0: ันนี้กระเลินเล่อคือกันแต่นั่นตัวนี้เป็นอันตรายที่เกิดตัวเองบ
1: ่โอ้ต่อสภาพการปัจจุบันนี้ถือว่าอันตรายที่สุดเลยอาจารย์ ความเลินเล่อนี่นะมันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
0: แมนแมนเป็นต้นว่าลึกจักหน่อยเวลาเฮาขับขี่ไปจอดบนใดบนหนึ่งเฮาควรใส่กระแจกระคักเนาะบ่เพียงแต่กระแจคอนี่ดอกซอด
1: เจ้าแมน
0: กระแจคอนี่บ่อยู่
1: ฮักบาดเดียวอาจารย์
0: เนาะ
1: ครบสิ้นนั้น
0: ดังนั้นพวกเราบกวนเลยเนาะในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของที่เป็นของเรานี่ต้องหนักตาดีๆเรื่องตัวอย่างนึงมันบริบทความปลอดภัยการขู่เวลาเขาคั่วกินแล้วนะบางเชือกกับเลื่อนเล่อเนาะบ่มอดเจ็ด
1: แม่นมีเด
0: ้อันนี้บางเทื่อกระจายเป็นตายเหี้ยคือได้ทำขี้ภัยได้เด
1: ้โอ้แม่นแท้อาจารย
0: ์เรียนเลิกก็คือว่าเป็นถ้าว่าเทียบใจกับขาดสติตัวใดค่าแห้งกว่ากัน
1: ขาดสติให้แห้งกว่าอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าแม่นแต่ว่าเรียนเลิกดีเอากับพยายามเนาะเพราะว่าเรียนเลิกมันการประมาทเนาะขาดความระมัดระวังดูระเบียบละเอียดละออบ่ฮอกข้อมักง่ายว่าซั่นซะ
1: มักง่ายได้ยากไ
0: งแน่มักง่ายได้ยากตัวอย่างเป็นว่าขับรถยักษ์ไปชื่อเครื่องอยู่ห้างสะดวกซื้อฮะจอดได้คราวนึงคือบ่มีดอก
1: ออกมาบ่เห็น
0: แน่ก็บ่ออกในต
1: ัวเม่นๆๆ
0: มันออกมาแล้วบ่เห็นรถซื้อ
1: แ
0: ม่นอันนี้ย้อนบ่เม่นเลย
1: แท้ได้นี่ถือว่าประมาทนั่นแหละหรือว่าไปตลาดก็คือกันมีโคกฝากก็คิดว่าโอ้ไปซื้อหอมมัดนึงผักกาดมัดนึงซื้อดอกเอาออกมาแล้วบ่เห็น
0: ฝากก็ได
1: ้บ่ฝากก็ได้เพราะว่าเสียดายเงินค่าฝากแล้วบัตรเสียมานี่ถือว่าโอ้คิดกินแดงใจอันนี้เอิ้นว่าเป็นความเลินเล่อเนาะอาจารย์เนาะถือว่ามันก็ยังเบาบางกว่าขาดสติเพราะว่าขาดสตินี่มันมีความหมายนักแล้วมันความหมายกว้างเนาะเห็นน้ำมาซ่อนใส่กันได้อาจารย
0: ์ขาดเลินเล่อขาดสติว่ะ
1: แม่น
0: ของข้องใส่บ
1: ่เออใช่เลินเล่อขาดสติเออคือเห็นในเรื่องงานจราจร
0: ขาดสติอาจจะมีใส่ลักษณะแบบนี้เนาะ
1: แม่นในเรื่องงานจราจรนกซ่อนเห็นมันใส่หลายนักขับขี
0: ่
1: เลินเล่อขาดสติ
0: ประมาท
1: เ
0: ด็กแม่นเกิดอุบัติเหตุย้อนมาเลินเล่อนั่นแหละย้อนประมาทบ่มันจะขาดสติมันก็ไปน้ำกันมันมักไปน้ำกันแก้ความหมายของมันอาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปโดยย่อว่าขาดสติมีไส้กับการสูญเสียความรู้สึกหรือว่าสูญเสียการควบคุมตนเองเช่นว่าเมาจนขาดสติใจให้จนขาดสติก็บอกได้ชวนเข้ามาเลินเล่อไส้กับความบริเวณที่ชวนความประมาทในการเรียกงานในหรือว่าในชีวิตประจำวันมีความประมาทเห็นบ่เช่นว่าเหตุเรียกเลื่อนเลิกเลื่อนเลิกประมาทพวกเอาใจใส่นะนี่ดังนั้นตัวนี้ทั้งสองอย่างความหมายลบมันบ่ถูกต้อง
1: แม่นๆลบทั้งสองตั้งแต่ลบหน่อยลบหลาย
0: ดังนั้นพวกเขาควรมีสติแล้วก็มีความหอกข้อละเอียดละออโดประมาทเพราะว่าความประมาทแม่นเส้นทางแห่งความตายมีมรดกซ่อน
1: เจ้าแม่นแล้วจันก็เลิ่นเล่อนี้หวมความหมายกับประมาทอีกเนาะอาจารย์เนาะเลิ่นเล่อนี้หวมความหมายกับประมาททั้งเลิ่นเล่อแล้วก็ทั้งประมาทก็ยังมีลักษณะเบาบางหรือว่าอ่อนกว่าขาดสติเนาะเพราะว่าขาดสติแม่นใส่กับการสูญเสียความรู้สึกหรือว่าการควบคุมคุมตัวเองบ่ได้เลยค่ะนะส่วนทั้งเลินเล่อทั้งประมาทนี่แม่นการขาดความระมัดระวังเนาะขาดความระมัดระวังเป็นคนบ่ละเอียดแหละซั่นซะมักง่ายคืออาจารย์ว่าแหละบ่เอาใจใส่บ่กวดให้ดีมันเป็นข้อบกพร่องมันเป็นข้อบกพร่องในการเฮ็ดเวียกงานกับว่าแม่นในอาจารย์นี่นะ
0: จ้ะ
1: คันเฮ็ดเวียกงานใดคันว่าเลินเล่อตลอดนี่สิเฮ็ดกับเวียกงานใดนี่ก็จะมีผลกระทบต่อตัวเองเนาะคันเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรือว่าเรื่องของบัญชีการเงินจังซี่น่ะแฮงนำความเสียหายหลาย
0: นี่แหละ
1: เพราะว่าเป็นเวียกงานที่ซับสุดแล้วอันเว้าเรื่องตัวเลขนี่นะถ้าหากมาเฮายังเลินเล่ออีกนี่แม่นโอ้ความเสียหายสมมุติว่าอันนะขาดเลข0ไปตัวนึงมันคนละหัวหน่วยเลยเด้อาจารย
0: ์
1: เออจากหัวแสนก็เป็นน่ะนะหัวล้านก็เป็นหัวที่10ล้านที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นหั่นน่ะเนาะฉะนั้น2คํานี้ก็มีการพัวพันกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นพัวพันกัน
1: แต่ว่ามันก็มีกรณีในการใช้ที่แตกต่างกันนักเบาแตกต่างกันใช้ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เจ้าพอดีมดอาจารย์คำซับมื้อนี้พร้อมๆกับเวลาขอบใจอาจารย์หลายๆที่เข้าร่วมพบกันใหม่อีกเทื่อนึงอาทิตย์หน้า
0: เจ้า
1: สุขดีเด้ออาจารย์
0: สุขดี
1: เจ้าอีกเทื่อนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมสนที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เข้าร่วมแล้วเพิ่นว่าจะเข้าร่วมนี่บ่ได้ได้ซ่อนกันเว้าบ่ถูกเนาะที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพตามตารางของรายการอาจารย์เพิ่นจะเข้าร่วมวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์แต่ว่าเริ่มตั้งแต่มื้ออื่นพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยอาจารย์คาประชุมหลายซึ่งว่าบ่สามารถที่จะเข้าร่วมในรายการได้เอาคันว่าเลิกประชุมก็ 5:00 นแล้วมีรายการอย่างงี้บ่ทันแหละ บ่มีเวลาค้นคว้านํามีรายการค้นคว้าคําศัพท์ที่มีรายการส่งให้หั่นซั่นอาจารย์เข้าร่วมมื้อวานนี้แล้วก็มื้อนี้เนาะแล้วก็อีกเทื่อนึงแม่นอาทิตย์หน้าคําศัพท์ใดที่ยังมีความคล่องใจในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685เว้าคืนอีกเทื่อนึง02059864685ขอบใจมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้เวลาที่เหลือนี่ให้ฟังเพลงอัดท้ายรายการจบหรือบ่จบก็สุดแล้วแต่เวลาเนาะอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.
2: ท่านไม่มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีท่านผู้ฟังที่เพ่งต้อนรับการสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM กลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าระยะนี้ทางคณะนำเพิ่นแจ้งมามีการซ่อมแปลงซั่นซะเลยว่ารายการพังออกอากาศทางระบบ AM นี้ย้ายมาทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก่อนทุกท่านเด้อแล้วบางท่านว่าโอ้มูลขึ้นฟัง AM คือบ่ได้เนาะแม่นบ่เจ้าส่วนว่ารายการอาทิตย์สดงนี้ AM แล้วแม่น567กิโลเฮิรตซ์นี้นะเวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.แล้วไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะแม่น 18:00 น. ถึง 19:00 น.นะวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสทางระบบ FM เอาแล้วอย่างนี้ก็ฟังทั้งขึ้น AM ก็สิจังนั้นจั่วๆจ๊าดๆบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นได้เอาพังรายการทางระบบ AM นี้มาใส่ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านเพราะว่ารายการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันอังคาร22กันยา2026ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอา22กันยาแล้วโอ้ยไวเนาะบางท่านก็สิเป็นเกียมสรุปเวียกงานใน1เดือนผ่านมาว่าจะตั้งปฏิบัติได้อย่างแดถอนบทเรียนผลงานที่ญาติมาได้แล้วก็ขอคงข้างทิศทางเป็นการได้ต่อหน้าก็คือ

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

เป็นในเชิงเพลงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซึนเนาะระยะนี้ติดตามข่าวว่าเรื่องสิ้นหมูนี่ก็ยังขาดตลาดในทุกการได้เพิ่นยังบ่มีอนุญาตให้ขายเถอะเนาะเลิกบ่ให้นำเข้าบ่ให้ส่งออกอยู่นะเขาจะกับพวกเขานี่อยากว่าตลาดขายหมูอยากว่าบ่มีเด้อเนาะมีแต่งัวจ้ะๆปลากบเขียดไปซะแล้วเนาะไก่เป็ดได้ขายดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยใจเนาะก็สิว่าเป็นยามปลาบ่เป็ดไก่งัวแบ่ได้ขายดีหมูนี่ก็ย้อนว่ามีข่าวพยาธิว่าหมูแอฟริกาเด้เป็นพยาธิเนาะทั้งสัญญาบุรีทั้งเมืองสังทองเด้ทั่วประเทศเป็นการสั่งห้ามบ่ให้นำเข้าบ่ให้กระจายตัวจ้ะผู้ใดเป็นลักขายดีระวังเด้อมีการปรับใหม่ได้พี่น้องได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวได้ปรับใหม่แม่ค้าอยู่ตลาดทองคำบ่2ห้านหน่วยสาวร้านกีบบุไดต่อคนต่อข้างนี่ยึดเครื่องไปทำลายทิมเบิร์ดก็เพื่อปกป้องบริโภคมีความปลอดภัยผ่านมาหมูพญาติบอกกินไปแล้วเสี่ยงตุนพญาติโอ้หมูแอฟริกาเลยอหิวาแอฟริกาเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นก็โดยเฉพาะแล้วไปตลาดยามนี้นี่ก็ได้ยินเสียงจมว่าพี่น้องเขาเว้าเรื่องกันชิ้นงัวมันจากแพงหนึ่งไป จากเมื่อก่อนนี่แสน20,000บ่แสน3แสน4เนาะเดี๋ยวนี้เป็นแสน8บางบอน2แสนกีบปลาโทเป็ดไก่บางบอนก็สวยโอกาสขึ้นบ่บางบอนนี่ก็ยังราคาเก่าเด้ก็คือบ่หัวอาหารก็ยังซ้ําเก่าซั่นซะเนาะก็บ่สวยโอกาสบ่ได้ใดบนหมู่ขาดสิบ่สวยโอกาสขายเป็ดราคาขึ้นขายงัวราคาขึ้นขายแบ่ราคาขึ้นสูงบ่เอาอันนั้นก็เป็นเอารัดเอาเปรียบได้เนาะแห่งระยะเศรษฐกิจยุ่งยากจังซี่จะบ่สวยโอกาสเด้อดังนั้นทางภาคส่วนรับผิดชอบก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแผนกอุตสาหกรรมการค้านี่ต้องได้ลงเหตุวิหักติดตามกฎกาเนาะพันมากระซุ่มเชยเพิ่นแหละแต่ละจุดแต่ละบ่อนซุ่มเชยเพิ่นเด้อลงไปแทรกแซงเบิ่งติดตามเนาะผู้ใดฉวยโอกาสเกิดราคาในเพิ่นก็สิใช้มาตรการได้ปรับใหม่ใช้โทษบ่ให้เอารัดเอาเปรียบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รถหามีคำสั่งเพิ่นแหละเพิ่นว่าโอ้อนุญาตขายชิ้นหมูปกติก็พี่น้องเฮาก็สิได้กินชิ้นหมูบางคนลูกน้อยแอวโอ้อยากกินชิ้นหมูบ่เอาก็เพื่อความปลอดภัยบ้านก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะต้องสกัดกันเด้อหัวทีบ่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซะบ่ได้พบเชื้อพญาธิเป็นการทำลายทิ่มฝั่งทิ่มได้เห็นบ่คือสัญญาบุรีนี่มันก็ฝั่งทิ่มเบิดแต่อีต้นพี่น้องเฮาสกชิกรและผู้เลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะเลี้ยงหมูเป็นสินค้าขายสู่ท้องตลาดน่ะก็สิได้รับผลกระทบมาแล้วแต่นั้นก็ขอเป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปทุกท่านเด้อทุกครอบครัวเนาะเอาบ่ว่ายาวแล้วยันน่ะจึงมาฟังเติมในรายการอาทิตย์อัสดงบนเสียงเพลงซะก่อน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักษณะของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมและบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: รานี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตะพันไปเสียงเพียงของมนต์ข่าวสารจากรายการพวกเขาเอาระยะนี้นี่และท่านเดินทางไปใกล้ไปไกลขึ้นเหนือลงใต้กระเจนข่าวเรื่อยและเรื่องระบบเส้นทางเนี่ยการย้อนธรรมชาติเนาะเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่แหละภัยธรรมชาติน้ำป่าดินเตือนสุดทางหลายแขวงกันได้รับผลกระทบเด้เงินชาญบ้านสองประชาชนก็เสียหายหลายครอบครัวสมเสื้อทางการนำพักหลักของพวกเขาหลายท่านก็ได้ลงไปชุบนู่ช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์สุขทุกเศร้าอะไรเนาะหลายครอบครัวได้รับผลกระทบเด้บางครอบครัวนี่เบิดเลยได้น้ำท่วมเบิดให้นาหัวสวนดินเตือนทับเฮือนกับมีนี่เข้าคลองอาหารการอยู่กับแม่นยุ่งยากพักหลักของพวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาคบริษัทธุรกิจเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเฮาได้หลายครอบครัวแล้วก็หลายแขวงเนาะก็เห็นข่าวและเอ้าภาคส่วนใดมีเงินใครก็ไปด้วยตัวเองก็ยิ่งเป็นกันดีเนาะพี่น้องเนาะช่วยเหลือประชาชนนี่แหละผู้ประสบภัยธรรมชาติภาคกลางภาคเหนือภาคใต้อย่างว่าโอ้นักหลายนักหลายเนาะที่เป็นห่วงกระทิชุดก็เป็นนี่แหละเวียกงานสินทางคมนาคมขนส่งเนาะแน่นอนแล้วน้ำป่าน้ำท่วมทางขาดทางเพครัวสุดลงนี่เนี่ยหลายบ่อนหลายที่มันก็ทบมาทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งแต่ละแขวงก็จะได้สมทบกันเนาะในการซ่อมแปลงปัวแปลงให้สามารถเที่ยวได้ไปมาสะดวกสบายนั่นแหละก็คือได้เฮาติดตามข่าวนี่ทั้งท่านเล็กหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้พบปะปรึกษาหรือ2ฝ่ายกับฝ่ายท่านคิมยุนดุกรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินเพื่อนท่านคงรางและขนส่งแห่งซอเกาหลีในวันที่15กันยายน2565มานี้ได้คงกับประชุม GICC 2066และการพบปะทั้ง2ประเทศนี้เพิ่งได้ตีราคาสูงต่อกันหัวมือดีระหว่างทั้ง2ประเทศทั้ง2กระทรวงในระยะผ่านมาบรรดาโครงการช่วยเหลือต่างๆความนี้ฝ่ายลาวของพวกเขาก็ได้เสนอขอเสนอสำคัญนี้เพื่อสืบต่อหัวมือในตอนหน้าหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการพัฒนากลจักรเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยสำหรับการสร้างตั้งหน่วยงานซ่อมแปลงเส้นทางในแต่ละแขวงอันนี้ก็เป็นเพื่อแก้ไขทุกส่วนเลยเนาะสมเสยเนาะและ2การดึงดูดการลงทุนความสำนักงานเทคโนโลยีอัจฉริยะจากสกเกาหลีนี้เพื่อมาพัฒนาพื้นฐานของลาวอยู่สปอร์ตลาวให้มีความยืนยงโดยเฉพาะแม่นโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนาม3การเร่งรัดจัดตั้งพันธกันใหญ่ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในปรากฏผลเป็นจริงก็คือเป็นรูปธรรมโดยไวเนาะทั้ง2ฝ่ายนี้ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสืบต่อหัดแน่นกันหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้เจริญก้าวหน้าทุกท่านเนาะอันนี้ก็มันสมเสยโดยเฉพาะแล้วก็มันทั้ง2ประเทศ2กระทรวงเนาะถ้าว่าเราเฮาบ่ได้รับการช่วยเหลือนี่ก็สิแม่นนี่แหละคนจักเทคนิคกันสมัยอยู่แต่ละแขวงลาดแขวงใดเกิดปัญหาเพิ่นก็สิแม่นนำใช้เครื่องจักรทันสมัยนี่และช่วยในการฟื้นฟูแก้ไขอันนี้ก็เป็นทิศทางเป็นการนอกแต่ตอนหน้าเอาก็เห็นข่าวการหัวมือที่ทางท่านเล่นไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของคณะนี้ได้เข้า

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เที่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

นี่ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงเวลานี้บางท่านก็จะเป็นกลับจากไร่นาหัวสวนแล้วเนาะเอางัวเอาควายเอาสัตว์เข้าข้อเข้าแรงเด้กลับบ้านกลับเฮือนเนาะบางท่านก็สิเป็นนอนนาเฝ้าสัตว์สาวชิงเฝ้าหัวเฝ้าสวนก็มีท่านก็สิเป็นกลับจากตลาดตะลีบ่ไปส่งลูกส่งเต้าเด้ครับออกจากของการได้ก็มีนะบางท่านก็สิเป็นซ้ําเวียกแม่นบ่เอ้าเดินทางบ่ว่าในตัวเมืองหรือว่าชานเมืองก็ให้ระมัดระวังค่อยไปค่อยมาบางเช้านี้ได้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครบาลจันทน์มันก็ได้สรุปเป็นทราบว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะตัวเลขการอุบัติเหตุถึง20รายพุ่นเด้มีผู้เสียชีวิตถึง7คนตกฐานโว้อันตรายแล้วการขับการขี่อาสติประมาทเมาแหละสำคัญเมาแล้วเข้าขับรถพาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าเนาะเหตุการณ์ที่มันสะเทือนจิตใจก็มีทั้ง2พ่อลูกนั้นทั้งเข้าเศรษฐกิจพิเศษกรมหลวงจิตถาและเส้นทางหนองแตงบ้านใหม่อย่างเมืองสีโคตะบองอ่ะดิเนาะรถกระบะฮุนไดต่ำกับรถบรรทุกแกดินก็เสียชีวิตคาดีเนาะ7คนตกฐานนอกจากนั้นก็เหตุการณ์ต่ำคนยางอยู่เบื้องขวาเออเพิ่นชี้ยางเบื้องซ้ายเพิ่นบ่ยางเด้อเป็นยางเบื้องขวารถไปสวดเอาทางหลังกันซะก็คือเว้าระเบียบใหม่พวกเขายางเบื้องซ้ายเด้อพี่น้องเด้อยางเบื้องซ้ายยางให้เห็นรถที่สวนมาเนาะบางท่านยังบ่เข้าใจว่าอ้าวเพิ่นเปลี่ยนแล้วบ่เปลี่ยนดุลแล้วดิกฎหมายเพิ่นก็ระบุดุลแล้วการยางเดี๋ยวนี้บ่ได้ยางอยู่เบื้องขวาแล้วได้ให้ยางอยู่เบื้องซ้ายให้แหนมเห็นรถที่สวนมาพอผ่านมาอุบัติเหตุต่ําคนยางเสียชีวิตกันหลายนอกจากนั้นก็มีเหตุอย่างต่ําคนยางข้ามทางกันได้ซั่นอีกเนาะรถใหญ่เสียหลักวูบครับเจิดไปใส่คนยืนอยู่เครื่องกลางทางกําลังสิข้ามสุดท้ายก็เสียชีวิตอีกนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่พวกเขาได้เตือนกันตลอดในรายการขับขี่ปลอดภัยและการอื่นๆแล้วก็ทุกช่องทางที่เป็นเตือนสติเรื่องการขับขี่แต่ว่าเขาเข้าใจปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดมันก็บ่เกิดว่าพี่น้องเนาะเอามาฟังคติคําคมอีกเด้เมื่อนี้จะนําเสนอว่ากฎที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับหรือบ่รับสิ่งใดก็ตามบ่แม่นเพียงพอแต่ว่ามันดีแต่ต้องเบิ่งว่าส่วนที่บ่ดีหลายกว่าส่วนที่ดีหรือบ่จุดดีหรือจุดที่บ่ดีมันจักจุดกฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลทุกอย่างต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบที่แยกออกบ่ได้ทุกอย่างฉะนั้นเราต้องสร้างน้ำหนักเลยว่าสร้างซาวเองพันว่าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อคิดแดจากรายการพวกเขาและอีกสิ่งหนึ่งตอนท้ายก็สิฝากไว้อีกเวลาเปรียบดังต้นทุนสร้างความร่ำรวยนี่บางคนก็ใช้เวลาเนาะในมือหนึ่งเท่ากันเบิด24ชั่วโมงต่างแต่ว่ามันสิมีทุ่มเทกับเวลานี่เบิดมื้อเนาะบางคนนี่โอ้บ่เฮ็ดนั่งท่าแต่คอยบุญวาสนาโชคมาร่ำรวย เอาผู้ใดเฮ็ดก็สร้างสาถือว่าอันนั้นก็เป็นเหื่อแห้งด้วยการหาเงินหาคำเด้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนาะบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้หลักปุ้นจี้ชิงทรัพย์เลยพี่น้องได้จะพักฟังเพลงฟังซีดีก่อนเนาะอย่าต่อไปเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าในต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเฮือนพักผ่อนทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็มันสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบตัวต่ำเม็ดจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าชิดจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครหลวงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งใหญ่จุดฮอดโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาลังกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ละล่าเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลย
พิเศษก็เป็นสำหรับชิปทันทำอิดที่ไปจองตอนดินครับของแถมเจาะหน้าบาดาลฮาลาล่านะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8533 585-8533เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นบรรยากาศตึมแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

กเรียวเบิ่งเวลาแล้วยามเช้ามาขอมาขอบใจแม่รายการทุกท่านที่ให้เกียรติได้มาฟังรายการอาทิตย์สะดงจากวิทยุกระจายเสียงสันลาวในมือวันอังคารมื้อนี้22กันยาเวลาก็จังแม่นไวๆเนาะปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเวลาสิเบิดป่าได้เด้เฮ็ดหยังก็บ่ทวงบ่ทันแข่งกันกับเวลาเอ้าขอบใจผู้ลุงแม่ป้าดาบันสาวเฮาเด้อหาฟังรายการอยู่ท่านว่าโอ้ยังบ่ได้กลับเหมือนพี่น้องเอ้ยยังอยู่ตลาดพี่แหละฟังวิทยุอยู่ก็มีเอาสิ่งดีๆสําหรับท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์หรือว่าเสาร์เวลาจะทํารายการเนาะยินดีเด้อพี่น้องเด้อหรือว่ารายการอาทิตย์ละ 6:00 นนี่นะบางท่านว่าโอ้ข้อยอยากเสาร์เวลาได้บ่สมบัติล่ะได้มาโลดเด้อพี่น้องเด้ออยากจัดเวลาจัดโฆษณาสินค้าของท่านนี่ให้สังคมได้รับทราบหรือว่าอยากลงโฆษณาในรายการนี้ก็ได้โอ้ยราคาก็บ่ได้แพงพี่น้องเอ้ยเนาะจัดสรรเวลามาโลดเด้อพี่น้องเด้อบริษัทธุรกิจดังหั่นของท่านว่าสนใจอยากเสาร์เวลาเด้อผู้ที่ฟังสมบัติลาเว้าเนาะมาเลยเอาละกันอาทิตย์สะดงก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะมาเป็นส่วนร่วมกับรายการวิทยุของพวกเฮาหรือครอบครัววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาก็เบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวนี่แหละบ่อยากจากเวลามาไหลเนาะคอยไปคอยมาคือพวกเฮาเตือนกันทุกมือทุกมือคอยคำลงแรงนี่ได้อย่าประมาทเด้อพี่น้องเด้อคอยไปย่านรถไว้หลายอันตรายพลาดมามันเอาคืนมาบ่ได้นี่แหละเสียเวลาได้อันนี้ก็ขอฝากไว้ในรายการทั้งหมดทุกคนเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเวลาเบิดเบิดเวลามื้อนี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในชาก็คุ้มเสียงแล้วท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับห้องนายกรัฐมนตรีโผประจำการรัฐบาลเวียดนามกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาสมาคมพัฒกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะจัดงานมกรรม4มือพัฒกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81จีนมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าการค้าสีเขียวหลายกว่า800ตื้อดอลลาร์ต่อไปเดินทางฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อติดตามสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของ2กรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48เป็นการกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้สหายทองล้นศรีสุริตยังได้ฝากความยื้อยามทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาการนำผักรัดเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยื้อยามทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาสหายการนำผักรัดเวียดนามมายังการนำผักรัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

0: และแจ้งผลการพบปะกับสหายเฉลิมไซกุมาซิดรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทางได้แสดงความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุดยุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการร่วมมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในเมื่อวานนี้สหายได้เรียกร้องและเน้นหนัก6ปัญหาสำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่าโดยให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนพอดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันอุดมการขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมสั่งเงื่อนไขสวยใส่ส่องวางของกฎหมายกดนวงการดำเนินคดีสักซ่าหลบไปหลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เอาใจใส่จัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ล่องเลิกและเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนงานปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบสวนสอบสวนจะปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายมีหลักฐานครบถ้วนหัดกุมและจะเหตุแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่กระทำผิดแท้ให้ศาลตัดสินอย่างเป็นธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสั่งพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเสียวสารและเป็นมืออาชีพในสปอร์ด้านเพื่อเหตุให้ปัญหาข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างว่องไวถูกต้องเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมายทางภายในและกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงแน่ใจเฮ็ดให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายและหาประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าซัพพอร์ตของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองหาประกันสิทธิเสรีภาพเกียรติศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรม
0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของสหายเฉลิมไซกุมาซิดรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวสหายฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์แบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียด

0: ตามในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะสองฝ่ายระหว่างสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวและสหายฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งการของทั้งสองฝ่ายการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเด่นของตนให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรได้ในระยะผ่านมาสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนสภาพการพัวพันหัวมือในระยะ9เดือนต้นปี2026และปรึกษาหารือแผนเวียกจุดสูงใน3เดือนท้ายปี2026ก็คือการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื่องในข้อตกลงว่าด้วยแผนการหัวมือประจำปี2026ของสองรัฐบาลซึ่งเห็นว่าภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของสองภาคสองรัฐลาวและเวียดนามบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายได้สืบต่อเป็นเจ้าการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นมีผลสำเร็จและมีความคืบหน้าในทุกของเขตเวียกการแสดงออกคือการร่วมมือด้านการเมืองการต่างประเทศสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและคณะผู้แทนแต่ละขั้นนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติการร่วมมือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบนับมือนับแน่นแฟ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อเป็นเสาข้ามที่สำคัญในการพัวพันร่วมมือของสองประเทศการร่วมมือด้านการศึกษาและการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สืบต่อได้รับบุริมสิทธิ์และยกสูงคุณภาพให้ดีขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้สนองทุนการศึกษาจำนวน 1,300 ทุนให้แก่ลาวในปีนี้เพื่อศึกษาหำเหียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของเวียดนามและร่วมกันสุขยุ่งโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามให้ปรากฏผลเป็นจริงการร่วมมือด้านการลงทุนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสุขยุ่งนักลงทุนเวียดนามเข้าในบรรดาแขนงการและคงเขตที่ลาวมีท่าแห้งนำแท้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฮอดปัจจุบันการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวมีทั้งหมด435โครงการมูลค่าอนุมัติ8ตื้อดอลลาร์จัดอยู่ในอันดับ2ในจำนวน53ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวเฉพาะใน8เดือนปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติลงทุนให้วิสาหกิจเวียดนามจำนวน6โครงการมีมูลค่าอนุมัติรวมทั้งหมด4ตื้อ700ล้านดอลลาร์ร่วมมือด้านการค้า8เดือนต้นปีมูลค่าการค้า2ส่วนบรรลุ1ตื้อ800ล้านดอลลาร์2ฝ่ายสืบต่อสุกยู่บรรดาโครงการจุดสุมที่มีความคืบหน้าซ่าเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วุงอ่างการซื้อขายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างท่อส่งและสร้างผักน้ำมันให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้สืบต่อปรึกษาหารือเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในไวนี้ในโอกาสเดียวกันสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นมายังสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าการเยี่ยมเยี่ยมลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเชื่ออยู่แล้วนั้นให้สืบต่อก้าวเข้าสู่ล้วงลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยสหายฟาร์มยาตุกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนาม
1: กองประชุมแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความถูกยากระยะ2007-2030จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กันยายนที่หอประชุมแห่งชาตินาคอลหลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์มีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่เสื่อมซึมแนะนำวิธีการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับผู้ที่จะปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและเหตุให้วาระแห่งชาติมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้นำเอาคำเห็นโอลุมและทิศที่นำของนายกรัฐมนตรีเป็นทิศเนียงทางคนควรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อสำคัญเป็นต้นการกำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตาแสงเมืองให้สอดคล้องจะแจ้งนำใส่ข้อมูลจาก ผลการประเมินสภาพพ้นถูกแหลบพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัสเลขที่348เป็นบอนอิงการสร้างแผนงานโครงการกิจกรรมและการประเมินผลโครงการก่อนการสร้างแผนขึ้นแผนงบประมาณและการกำหนดแหล่งทุนต่างๆงบประมาณของรัฐการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA โครงการการลงทุนภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องทันกับเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติจะให้สำเร็จก่อนเดือนตุลาหน้านี้โดยเฉพาะแมนแผนประจำปี2007
2: คำแนะนำฉบับเลขที่3810กง.ลงวันที่16กันยา2026แมนได้กำหนดเมื่อในเพื่อแนะนำการติดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้เป็นอันละเอียดอันนี้เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายจากนั้นวิธีสร้างแผนดำเนินวิธีสร้างแผนงานสร้างโครงการกิจกรรมการขึ้นแผนงบประมาณการกำหนดแหล่งทุนการจัดการปฏิบัติแผนงานโครงการกิจกรรมการติดตามวาระประเมินผลและสรุปรายงานเพื่อให้บรรดาองค์การกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดการปฏิบัติไปรวมเดียวกันในขอบเขตตัวประเทศหมายว่าจะได้แนะนำแต่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในวิธีขึ้นแผนขึ้นแผนแล้วจะปฏิบัติอะไรจะสรุปรายงานอันคำแนะนำไปกำหนดขึ้นมานั้น
1: กองประชุมครั้งนี้ยังได้หับฟังการเสนอบทแนะนำจากคณะหับผิดชอบและวิทยากรการศูนย์กลางพร้อมทางเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างกงไปกงมามีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติมีความเข้าใจไปในล้วงเดียวกันมีความเป็นเอกภาพสูงและสามารถนำไปแนะนำอยู่ขันคุ้มครองของตัวเองเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริง
0: ระยะผ่านมากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโดยได้ซีนำให้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงแขวงติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดแนใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นให้ทวงทานกับเวลาและมีประสิทธิผลท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อปฐมนิวาได้เพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นในความพยายามเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาของอาเซียนมาฮอดเดือนมิถุนายนปีนี้เสื้อพยาธิได้เริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีและมาฮอดวันที่18กันยาพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างใน7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวและนี่มีหมู่ติดเชื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวค่าทำลายทิ่มตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิจำนวน 3,800 ตัว
3: พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดมาสู่ปกลาวของเฮาเป็นครั้งที่1ในเดือนมีนาคม2019โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุมหลานของแขงสระวันจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด7แขวง1นครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อาจจะใช้ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025ถือว่าในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีพวกเราซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าทางแขวงทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละนับทางเจ้าของสัตว์ก็ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขและสามารถเฮ็ดให้การระบาดของพยาธิในเวลานั้นสงบลงซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายและก็มู่ตายเองได้มีประมาณ112ตัวจากนั้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายน2026นี้ก็เป็นครบฮอบคือปี2019ในเดือนมิถุนายนเดียวกันก็ได้มีการระบาดเกิดขึ้นเป็นบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีฉะนั้นพวกเขาได้กวดพบเห็นมีเชื้อพยาธินั้นและพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขซุ่มถกกับอำนาจของท้องถิ่นแก้ไขโด โดยมาตรการทางด้านรัฐวิสาการแต่เนื่องจากว่าการจัดตั้งปฏิบัติในระยะนั้นอาจจะบ่เข้มงวดเนาะก็คิดว่ามันสิบ่หายแฮงและก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แดแล้วก็มีการสิเป็นค่าบริโภคจํานวนนึงจึงเฮ็ดให้การระบาดนั้นอยู่เมืองสยามแพร่หลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2016เป็น6เมืองมี38บ้าน
0: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิไอฮิวาหมู่แอฟริกาบ่สามารถปินปัวได้หมู่ที่ติดเชื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อยถึงว่าบางประเทศได้ผลิตยาวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใช้แล้วแต่มาฮอดปัจจุบันยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได้
1: สมาคมหัตถกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2016อย่างยิ่งใหญ่แบบบ่เคยมีมาก่อนภายใต้คำขวัญ4ไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สานสายใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุณค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกระหว่างวันที่31ตุลา58พฤศจิกายน2016โดยจะจัดประกวดธิดาหัตถกรรมมีห้องวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆหลายกว่า200ห้องคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนหลายท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวกล่าวว่างานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลา58พฤศจิกายน2016ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครบรอบ25ปีและเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติครบรอบ20ปี
4: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมครั้งที่25นี้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลา58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านๆมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมปีที่25และเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติปีที่20มวลชนที่เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวซื้อในงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งนี้ยังจะได้เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆตื่มอีกเป็นต้นแมนกิจกรรมย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนกิจกรรมประกวดธิดาหัตถกรรมกิจกรรมวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆมีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้อง4กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของสาวสร้างหัตถกรรมที่มาจาก18แขวงทั่วประเทศหลายหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมจำลองวิถีตลาดบัวหาน
1: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2016จะมีห้างวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของหลายภาคส่วนเซนแผ่นแพ้ผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องประดับเครื่องจักสานหวายไม้ปองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอื่นนอกนั้นยังจะมีอาหารพื้นเมืองสมุนไพรพิเศษจะมีหัตถกรรมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมนำ
0: เมื่อบรมนี้ทานนางบุญทวีดวงราศีรองเลขาพรรคแขวงสารวันผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจัดขึ้นอยู่โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซนครปักเซแขวงจังหวัดซัก
5: ในโอกาสนี้สหายนางตาเฟืองยงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปักเซได้กล่าวคำปราศัยโดยได้ยกให้เห็นหมุนเสื้ออันสง่าสวัยของการปฏิวัติเดือนสิงหาและวันประกาศเอกราชสั่งตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลาดลากแหลมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้นินนากถึงผลสำเร็จอันผลเด่นด้านเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี2025-2026ที่สามารถยกระดับ GDP ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งกล่าวข่าวสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากการเฉลิมฉลองวันศาสตร์แล้วงานดังกล่าวยังเป็นขีดหมายอันสำคัญของวันสางต่างสายพัวพันการทูตเวียดนามลาวครบรอบ64ปีวันที่5กันยาปี1962หา5กันยา2006ในโอกาสอันที่มีความหมายนี้บรรดาผู้แทนยังได้ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแด่ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่มีเอกลักษณ์ของชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสายพัวพันความสามัคคีวัฒนธรรมอันดีงามมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาอย่างยาวนานเวียงละครดัสเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
1: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้เพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคกลางมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวกีฬา
0: สุดฝึกอบรมครูฝึกกีฬาหมากแร่ให้แขวงบริคำไซและแขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อบุดมวันนี้อยู่ห้องประชุมสหพันธ์แม่หญิงแขวงบริคำไซโดยมีทานคำเพชรไซปัญญาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซทานนางบัวคำที่พะวงประธานสหพันธ์หมากแร่แห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบไปยั่งยืน
7: ท่านนักบวกคำที่ประวงประธานสาพันธ์กีฬาหมากแร่แห่งชาติลาวยังได้ให้หูตื่มอีกว่าการยกระดับครูฝึกในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูกีฬาพื้นเมืองให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างบุคลากรครูฝึกที่มีคุณภาพเพื่อไปฝึกอบรมและสร้างนักกีฬารุ่นสืบทอดในทั่วประเทศต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมครูฝึกเพื่อสร้างนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติพร้อมนั้นสำนักกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำเอาความรู้ไปพัฒนากีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2027และกีฬาแห่งชาติปี2028เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่20กันยานี้ทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนขันสูงเวียดนามได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากล JF Kennedy นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81และเคลื่อนไหว2ฝ่ายอยู่สหรัฐอเมริกาการที่ทานโตเริ่มเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการถือสำคัญของพรรคและรัฐเวียดนามต่อลัทธิหลายฝ่ายและบทบาทใจกลางขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการหันแนวทางกับต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้มแข็งด้วยตนเองสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาของเวียดนามเป็นหลายรูปหลายแบบและหลายฝ่าย
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามบทรายงานการพัฒนาการค้าสีเขียวของจีนประจำปี2026ที่เปิดเผยเมื่อบรมนีแสดงให้เห็นว่าปี2025ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนบรรลุถึง802ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า14ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนปีนี้การนำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเทียมผลิตภัณฑ์โซลาเซลและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างระบบนโยบายการลดพลการปล่อยกากบอนที่ครบถ้วนที่สุดอยู่ในโลกและสำเร็จการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่กว่าหมู่และพัฒนาไว้กว่าหมู่อยู่ในโลกในด้านการส่งออกจีนได้สนองผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีนในปี2025ผ่านมาบรรลุถึง442ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า16ส่วนห้อยของยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวทั่วโลกในระยะ10ปีผ่านมาจีนได้สนองหลายกว่า80ส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์โซลาเซลและ70ส่วนห้อยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่โลกสวยสุกโยให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมในทั่วโลกลดลงอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างควบคุมเสียงวิเลเงินดีบันไซผู้ประกอบงานเพลงให้พวกเราได้หับฟังกันไปพร้อมรายการพวกเราเป็นได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เน้นใส่5เวียกจุดสุ่มที่จะต้องมีการพัฒนาสนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากระยะนี้ระยะจะปี2027นี่ฮอดปี2030ส่วนรายละเอียดนั้นจะเว้าท่านได้รับฟังกันเป็นจระระยะกันไปส่วนระยะลาวก็พันมิตรมื้อนี้จะรวมสู่ท่านฟังลาวและโอตริสเนาะจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันในการทํามืออันดีงามระหว่าง2ประเทศด้วยกันรายละเอียดก็จะลงลึกให้ท่านรับฟังกันระยะต่อไปเช่นเดียวกันส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะนําเสื้อทานมาฮู้จักกับการเปิดนำไส้ยังเป็นทางการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวเอื้อนว่าลาวทราเวลแพลตฟอร์มยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลอันนี้เป็นข้อสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาวของเขาเนาะจากนั้นเริ่มต้นรายการนี้น้ำทันเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังการพัฒนาชนบทและแก้ไขคนผู้ยากเป็นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของพรรคและรัฐบาลลาวเฮานับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อว่าลดพ้นความแตกต่างกันระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งนำพาประเทศชาติลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นพรรคและรัฐได้ถือเอาเวียกงานนี้เป็นบุรีมสิทธิ์แถวหน้าตลอดมาโดยได้ออกลายมติลายคำสั่งและการนโยบายที่สำคัญเพื่อว่าเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเผยแพร่วาระแห่งชาติวาระการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ที่จัดขึ้นในวันที่11กันยานี้อยู่ในกรุงเทพฯจันทร์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าเพื่อบรรลุคาดหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องได้สุ่มใส่5เวียกจุดสุ่มคือสุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งนะครับที่มั่นคงติดพันกับการจัดสรรภูมิลำเนาโดยสุกยู่การเฮ็ดเกษตรสุ่มเกษตรผสมผสานและการผลิตเป็นสินค้าเล็งพัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาและสาธารณสุขเล็งสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองท้องถิ่นติดพันกับการหันเอาพลังงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองเพื่อสร้างนักพัฒนากรกับที่ให้หากฐานมีความเข้มแข็งสุ่มใส่ควรควายและญาติแยงแรงทุนจากทั้งงบประมาณรัฐภาคธุรกิจสังคมและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสุ่มใส่การพัฒนาอย่างมีชื่อสุ่มและหลีกเลี่ยงการเอื้อยอิงแต่งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการคุ้มครองรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลความทุกข์ยากแห่งชาติให้ทันสมัยเพื่อหับประกันการช่วยเหลือให้ถูกเป้าหมายและมีความโปร่งใสไปฟังเสียงบางตอนสำคัญที่ท่านสนใจศรีพันดอนได้ยกเห็นอยู่ในกล่องประชุมครั้งนี
1: ้อิงใส่ทิศสี่น้ำเลือกซึ่งของการน้ำขันสูงของประเทศเท่าข้าพเจ้าเห็นว่ามีหาปัญหาสำคัญและเป็นกุญแจที่พวกเราจะต้องในสงสัยแก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังเหมือนการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงและหักที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกิจกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอิงใส่ธรรมชาติกลุ่มกินคนในของพวกเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวเข้าต้องได้เร่งซุกยุ่งการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นองค์ธรรมซึ่งผักส่วนที่เกี่ยวของต้องได้ลงหักฐานนำผ้าเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับทาแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยป้าส้นสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อนมาสากล สร้างซ่องทางให้เขาเจ้าเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำอันสำคัญที่สุดเป็นสอบให้มีตลาดห้องครับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมทุกแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมได้ขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1เป็นพรรคในรัฐโอกาสมาสนในระบบการเมืองต่อในเป็นผู้กำหนดนโยบายสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่าง
0: ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจของวลัยแห่งชาติฉบับนี้ไปผันขยายเข้าในเวียกงานของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนให้สุนบุตรและนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยินยงซึ่งระยะผ่านมาได้รับผลสำเร็จหลายด้านแต่อิงตามการประเมินในท้ายปี2015ทั่วประเทศยังมีครอบครัวที่ว่าบ่ทันพ้นทุกข์ถึง 189,792 ครอบครัวกวมเอาหลายกว่า14ส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์มี 2,173 บ้านและเมืองบ่พ้นทุกข์มี66เมืองตัวเลขนี้มันเรียกร้องให้ภาครัฐต้องได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมของทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขอย่างตั้งหน้านั่นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเรามาลมสู่ท่านฟังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเน้นใส่หาจุดสุ่มเวียกงานสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาสุนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากระยะนี้แต่ระยะแต่ปี2017ถึง2030ตอนนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจังหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญาลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะล้มสู่ท่านฟังลาวและโอตริสจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันในการหุ้มมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศในวันที่18กันยานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ฐานทองสวรรค์พุทธวิหารหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคาทารีนาวีเซอร์เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโอตริสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยานี้ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พุทธวิหารได้แสดงความขอบใจที่ท่านทูตได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศโอตริสเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐโอตริสนับตั้งแต่ที่2ประเทศได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่1เดือนกันยาปี1967ซึ่งปีหน้านี่ก็จะครบรอบ60ปีแห่งการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและโอตริสและทั้ง2ฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อฉลองวันสำคัญดังกล่าวให้มีกระบวนการอย่างฝุดฟื้นนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีที่จะสืบต่อสุขยู่และส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นในขงเขตการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนทั้งสองชาติในโอกาสเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาลือและทบทวนคืนเกี่ยวกับการเสริมขยายการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการต่างๆเช่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพลังงานสะอาดโดยผ่านการสนับสนุนและครอบการร่วมมือของสหภาพยุโรปอาเซียนโอตริสและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังเห็นดีที่จะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันและการมืออันดีงามระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งยืนยันที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ฝ่ายลาวก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าเกียมออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปี2016นี้และได้เสนอให้โอตริสสืบต่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนลาวคือดังที่ผ่านมารวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นต่อลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อหักประกันให้ไปถือว่าให้เป็นไปอย่างโรงเรียนและมีคุณภาพและกันยืนยงในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ลาวได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมในการสนับสนุนของคณะผู้แทนโอตริสในครั้งนี้ด้วยความจริงใจและก็หวังว่าประเทศโอตริสจะสืบต่อสนับสนุนลาวในเวทีอื่นๆอีกบ่จะเป็นอยู่ในประเทศลาวก็คือในเวทีภาคพื้นและสากลนั่นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่ประคองอารมณ์สู่ท่านฟังลาวโอตริสจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันและการมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศเป็นพ่อจะพักเติมอีกหน่อยนึงให้ท่านผ่อนคลายเป็นบรรยากาศจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ท่านรู้จักกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวเอื้นว่าลาวทราเวลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้รับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปนั้นท่านเข้าสู่ในสุดท้ายของรายการกับไหลยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะล้มสู่ท่านฟังการเปิดนําใช้แพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาว Travel Platform ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลในวันศุกร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงจันทน์กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท Star Telecom หรือว่า Unitel ได้จัดพิธีเปิดนําใช้แอปท่องเที่ยวลาวเอิ้นว่า Lao Travel Platform แพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของลาวเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการท่องเที่ยวช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกผ่านระบบดิจิตอลโดยการเข้าร่วมเลขกดปุ่มเปิดนำไส้ของท่านนางดารณีพมมะวงศาหองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไซหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ฮู้ว่าการสร้างแอปท่องเที่ยวลาวหรือ Lao Travel Platform ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น Digital Gateway to Laos หรือประตูดิจิตอลสู่ลาวโดยได้รวบรวมข้อมูลจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่พักห้างอาหารการเดินทางและบริการอื่นๆไว้ในบอนเดียวผู้ใช้งานสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจองที่พักปีนยนต์ปีรถไฟปีรถโดยสารเช่ารถหรือรถตู้ซื้อซิมอีซิมสำหรับนักท่องเที่ยวค้นหาห้านอาหารและบริการท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างสะดวกการนำเสนอ Lao Travel Platform นับเป็นอีกบาทก้าวสำคัญของลาวในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในขณะในแขนงการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดิจิตอลทัวริซึมและการหันเปลี่ยนแขนงการท่องเที่ยวไปสู่ยุคดิจิตอลพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มยังมีบทบาทเสื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดได้หลายขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหวังว่า Lao Travel Platform จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษณาและประสานสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวในตลาดภายในและสากลพร้อมทั้งช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางที่สะดวกทันสมัยและครบวงจรหลายขึ้นพร้อมกันนี้แอปท่องเที่ยวลาวประตูดิจิตอลสู่ลาวหรือเอิ้นว่า Lao Travel Your Digital Gateway to Laos บ่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นอีกบาทก้าวหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวดิจิตอลของลาวให้มีความทันสมัยเสื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่ที่พวกเขานำเสนอท่านผู้จักกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวหรือเอิ้นว่า Lao Travel Platform ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลเพื่อความสะดวกสบายในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศขอบใจมีรายการทุกท่านติดตามรายการพ่อจนมาถึงระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสั่งบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันไสลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเขาจะพบกันใหม่ในวันพัดต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ชาตินี้ผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกรางวัลสนนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงเขาเรียนเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกรางวัลของเฮียนเซิน
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแต่จะเลี้ยงไว้อยู่บนน้องหับท่านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตแม่นนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเลี้ยงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ไว้พัฒนาใบหวยที่ถึกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาคแห่งชาติลาวและทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและทางสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ5,000กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ1,000กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเปรียบห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นะครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเปลี่ยนสักขีพยานจากคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทร่วมเฮ็ดกิจกรรมและเซ็นยั่งยืนของผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีของเฮมเซนคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการให้พัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลเพื่อการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรียกงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายของสร้างรายหับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนไปในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกดำเนินประเพณีคอนแกนทางต่างๆที่พอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะถือขันขึ้นไปหับหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบาทหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1บริษัทรัฐวิสาหกิจแห่งรัฐบาลเดินหน่วยธุรกิจ1ของรัฐเสริมมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวกินจำหน่ายไปเพื่อพัฒนาประเทศด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการและพัฒนามิจฉาประสงค์แทนประชาชนได้ความคล้ายอารมณ์ในการเสียโชคชิงรางวัลโดยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการและองค์ประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การดำเนินกิจการและพัฒนาก็ย่อมเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างและขับความพอประมาณของรัฐเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการประทานต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำกระดกกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประนวยปานและนำแปรวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเซียงประจำลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกประจำนาทีอยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเปลี่ยนข้างที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลถวายพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจถวายพัฒนาซึ่งนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอันดอยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกของประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยได้หับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเปลี่ยนสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสี่ยงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่158ออกครั้งวันที่22เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข2 4 7 5 0 7 2 4 7 5 0 7เลข5โตได้แก่หมายเลข4 7 5 0 7 4 7 5 0 7เลข4โตได้แก่หมายเลข7 5 0 7 7 5 0 7เลข3โตได้แก่หมายเลข5 0 7 5 0 7เลข2โตได้แก่หมายเลข07 07และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหมายเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาวัดจำงวดที่158ออกข้างวันที่22เดือนกันยาปี2026เลข6โตได้แก่หมายเลข247 507 247 507เลข5โตได้แก่หมายเลข47 507 47 507เลข4โตได้แก่หมายเลข7507 7507เลข3โตได้แก่หมายเลข507507เลข2โตได้แก่หมายเลข07 07และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจะมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันไหมในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: มื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะว่าถึงเพลงที่ดังพอสมควรและก็สำคัญเพราะว่ามันไปเกี่ยวพันกับแม่น้ำสองแม่น้ำสองนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แม่น้ำสองที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงนั้นมันเป็นแรงดำรงชีวิตการคมนาคมการกสิกรรมและปัจจุบันนี้ก็คือการท่องเที่ยวว่าแน่ๆก็คือว่ามันเป็นสายเลือดของพี่น้องชาวเมืองวังเวียง
1: ปัจจุบันแม่น้ำซองยังมีความสำคัญหลายด้านท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเรียบตามสายน้ำซองนั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงามเต็มไปด้วยภูผาหินที่สูงสันงามดังเทพนิยายกล่าวไว้โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะมีน้ำใสสะอาดซองเห็นปูปลาเมืองวังเวียงยังขึ้นชื่อด้วยถ้ำที่สวยงามภูมิสันฐานธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเฮ็ดให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวของคนลาวและชาวต่างชาติอย่างหลวงหลายที่ลงไหลอยากไปเยี่ยมยามวังเวียงเพราะมันได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวดังนั้นเพลงทำอิฐสำหรับรายการเมื่อนี้จะนำเสนอเพลงวังเวียงแดนสวรรค์ให้ท่านได้รับฟังแล้วลองจินตนาการเบิ่งว่าเมืองนี้เป็นตาไปเยี่ยมยามหรือโบ

ท่านผู้ฟังที่เคารพวังเวียงคือดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เพราะว่ามันเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงมันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของลาวและดังไปถึงระดับโลกนำอีกนอกจากความสวยงามของภูผาป่าดงความสวยงามของสายน้ำสองแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเขามักจะได้ยินซึ่งนักประพันธ์เพลงได้กล่าวถึงนั่นก็คือเจ้าพอผาแดงแห่งเมืองวังเวียงซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวเมืองวังเวียงและหลายคนก็ถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านความเชื่อที่ติดพันกับวัฒนธรรมของประชาชนชาวเมืองวังเวียงถ้าว่าเองตามความเชื่อของชาวเมืองวังเวียงแล้วเขาเจ้าเชื่อว่าเจ้าพอผาแดงนั้นเป็นผู้ปกปักรักษาเป็นผู้ปกครองคุ้มครองดินแดนปกป้องประชาชนให้มีความสงบสุขมีความหุ่งเหืองประชาชนจึงมักพากันไปขอพรและขอให้เจ้าพอช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเช่นว่าขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้การค้าขายได้ดีร่ำรวยและก็มีความสำเร็จในชีวิต

้าพ่อผาแดงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาววังเวียงเป็นดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าสถิตอยู่ที่ผาแดงซึ่งเป็นหน้าผาหินปูนสูงสันและมีสีออกแดงโดดเด่นตั้งอยู่แคมแม่น้ำซองความเชื่อนี้มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับตำนานการกำเนิดของผู้ผาและสายน้ำในเขตเมืองวังเวียงความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อผาแดงสะท้อนในเห็นความเชื่อถือทางด้านวิญญาณและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวซึ่งมีฮากลึกมาจากประวัติความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาดนนานความเชื่อนั่นมักจะมีพิธีบูชาในงานบุญเพื่อขอขมาลาโทษขอให้ปกปักรักษาในช่วงเวลาต่างๆตามความเชื่อของแต่ละคนเพลงต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอนำเสนอเพลงที่สรรเสริญลูกสาวของเจ้าพ่อผาแดงว่างามหลายซ้ำใดจึงมีแต่คนมาหวังไว้อยากได้ไปครอบครองในเพลงที่มีชื่อว่า

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้กล่าวถึงเพลงที่ติดพันกับเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปจักครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเองนั่นก็คือเมืองวังเวียงซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ100กว่ากิโลเองบ่ได้ไกลดอกเดียวนี่ยิ่งสบายเพราะว่ามีเส้นทางด่วนขี่รถไปประมาณ1ชั่วโมงก็ฮอดแล้ว

วังเวียงเป็นเมืองที่บ่ใหญ่ตั้งเรียบตามแคมแม่น้ำสองอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์มันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและคนต่างประเทศสิ่งที่เฮ็ดให้วังเวียงมีความเป็นพิเศษที่โดดเด่นนั้นก็คือทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามซึ่งหาได้ยากยากจะมีบ่อนใดเทียบได้ตัวอย่างเสน่ห์แห่งภูผาหินปูนซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของวังเวียงเพราะว่าเป็นภูผาหินปูนที่สูงสง่ารูปทรงแปลกตาตั้งสลับซับซ้อนกันอยู่ถึงพื้นที่ที่มีสีเขียวมีทุ่งนาโอบล้อมในยามเช้ามักจะมีหมอกขาวบางๆจะลอยอ้อมรอบภูผาแล้วนั้นเฮ็ดให้เกิดมีภาพที่สวยงามเหมือนกับจินตนาการของคนส่วนหลายว่านั่นคือเฮาอยู่ในเมืองสวรรค์หรือนอนอยู่ในหนึ่งของตัวละครในเทพนิยายถ้าว่ามโหดตอนแรงแสงตะเวนกำลังจะลับขอบฟ้าเฮาก็จะสังเกตเห็นว่าแสงตะเวนนั้นมันสาดซองใส่ภูผาเกิดเป็นสีคำที่อบอุ่นเบิ่งแล้วโอ้มันโกมใจมันอิ่มใจมันสุขใจแท้ๆคันทันบ่ทันได้ไปเมืองวังเวียงอย่าลืมหาโอกาสไปเยี่ยมยามเมืองวังเวียงสาวเมืองวังเวียงคนใจดีมีมิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนและขอเจ้ายินดีต้อนรับ

สเน่สายน้ำซองที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองมันเป็นดังเส้นเลือดที่ล่อเลี้ยงวังเวียงสายน้ำนี้เป็นสายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านกลางเมืองสามารถสร้างกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเช่นลงเฮียนคายักอันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำซองหรือการล่องห่วงยางซึ่งเป็นกิจกรรมสุดชิลที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวได้ล่องลอยตามกระแสน้ำไปแบบซ่าๆหรือบางคนอาจมักล่องเฮียนหางยาวเพื่อชมความงามและถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูผาป่าไม้ที่สวยงามความงามของถ้ำและหนองน้ำสีฟ้าที่ฮู้กันดีว่าบลูลากูนพออยู่เมืองวังเวียงนั่นมันยังเต็มไปด้วยถ้ำที่ลึกลับที่น่าค้นหาเช่นถ้ำจังถ้ำปู่คำถ้ำลมนอกจากนี้บลูลากูนหรือหนองน้ำธรรมชาติที่มีสีฟ้าใสคือแก้วมรกตก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การลงลินน้ำและพักผ่อนนอกนี้ยังมีกิจกรรมผจญภัยสำหรับไผ่ที่มักความตื่นเต้นวังเวียงมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเช่นการปีนผาการลิ่นซิปไลน์พันธงนาและป่าไม้หรือการขี่บอลลูนเพื่อชมทิวทัศน์เมืองวังเวียงจากเห็นให้เฮาสามารถมองเห็นตัวเมืองจากมุมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด

สรุปแล้ววังเวียงบ่แม่นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความสงบจากธรรมชาติความตื่นเต้นจากการผจญภัยและความอบอุ่นจากวิถีชีวิตของผู้คนด้วยเหตุนี้วังเวียงจึงสมกับคำว่าดินแดนที่สวยงามที่ทุกคนกำลังจะหาโอกาสไปสัมผัสด้วยตนเองให้ได้จักครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับห้องนายกรัฐมนตรีโผล่ประจำการรัฐบาลเวียดนามกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าห่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81ต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สหายทองล้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายทองล้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อติดตามสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48เป็นการกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้สหายทองล้นศรีสุริตยังได้ฝากความยืดยามทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาการนำผักลัดเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยืดยามทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาสหายการนำผักลัดเวียดนามมายังการนำผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำพาซี่น้ำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จการพันขยายมติของผู้ชมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาและการสมโยมเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านบรรดาโครงการสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เช่นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการอื่นๆในโอกาสเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแจ้งผลการพบปะกับสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทางได้แสดงความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกห่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขนุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการห่วมมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในเมื่อวานนี้สหายได้เรียกห้องและเน้นหนัก6ปัญหาสำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่าโดยให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนพอดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันอุดมการขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมสั่งเงื่อนไขสวยใส่ส่องวางของกฎหมายกดนวงการดำเนินคดีสักซ่าหลบไปหลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เอาใจใส่จัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค ว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ล่องเลิกและเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนงานปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบสวนสอบสวนจะปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายมีหลักฐานครบถ้วนหัดกลุ่มและจะเหตุแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่กระทำผิดแท้ให้ศาลตัดสินอย่างเป็นธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสั่งพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเสียวสารและเป็นมืออาชีพในสปอร์ด้านเพื่อเหตุให้ปัญหาข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างว่องไวถูกต้องเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมาย

0: ต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองหักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรม
1: ระยะผ่านมากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโดยได้ชี้นำให้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงแขวงติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดในใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นให้ทวงทานกับเวลาและมีประสิทธิผลท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อปฐมนิวาได้เพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นในความพยายามเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาของอาเซียนมาฮอดเดือนมิถุนายนปีนี้เสื้อพยาธิได้เริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีและมาฮอดวันที่18กันยาพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างใน7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวและนี่มีหมู่ติดเชื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวค่าทำลายทิ่มตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิจำนวน 3,800 ตัว
2: พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดมาสู่ประเทศลาวของเฮาเป็นครั้งที่1ในเดือนมีนา2019โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุมหลานของแขงสระวันจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด7แขง1นครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนนั้นได้อาจจะใช้ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025ถือว่าในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสยามบุรีแค่สยามบุรีของเฮาซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าทางแข้งทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละนับทางเจ้าของสัตว์ก็ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขและสามารถเฮ็ดให้การระบาดของพยาธิในเวลานั้นสงบลงซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายและก็มู่ตายเองได้มีประมาณ112ตัวจากนั้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายน2026นี้ก็เป็นครบฮอบคือปี2019ในเดือนมิถุนายนเดียวกันก็ได้มีการระบาดเกิดขึ้นเป็นบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีฉะนั้นพวกเขาได้กวดพบเห็นมีเชื้อพยาธินั้นและพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขสมทบกับอำนาจปกครองท้องถิ่นแก้ไขโดยมาตรการทางด้านรักวิชาการแต่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติในระยะนั้นอาจจะบ่เข้มงวดเนาะก็คิดว่ามันสิบ่หายแฮงและก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แดแล้วก็มีการสิเป็นค่าบริโภคจํานวนนึงจึงเฮ็ดให้การระบาดนั้นอยู่เมืองสยามแพร่ลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2026เป็น6เมืองมี38บ้าน
1: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาโบสามารถปินปัวได้หมู่ที่ติดเชื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อยถึงว่าบางประเทศได้ผลิตยาวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใช้แล้วแต่มาฮอดปัจจุบันยังโบสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได้
0: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่20กันยายนนี้ทานโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนขันส่งเวียดนามได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากล JF Kennedy นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81และเคลื่อนไหว2ฝ่ายอยู่สหรัฐอเมริกาการที่ทานโตเริ่มเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการถือสำคัญของพรรคและรัฐเวียดนามต่อลัทธิหลายฝ่ายและบทบาทใจกลางขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการหันแนวทางกับต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้มแข็งด้วยตนเองสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาของเวียดนามเป็นหลายรูปหลายแบบและหลายฝ่าย
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามบทรายงานการพัฒนาการค่าสีเขียวของจีนประจำปี2026

ที่เปิดเผยเมืองโบโลญานีแสดงให้เห็นว่าปี2005ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนบรรลุถึง802ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า14ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนปีนี้การนำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเทียมผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแหงลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างระบบนโยบายการลดพรการปล่อยคาร์บอนที่ครบถ้วนที่สุดอยู่ในโลกและสำเร็จการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่กว่าหมู่และพัฒนาไว้กว่าหมู่อยู่ในโลกในด้านการส่งออกจีนได้สนองผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีนในปี2005ผ่านมาบรรลุถึง442ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า16ส่วนห้อยของยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวทั่วโลกในระยะ10ปีผ่านมาจีนได้สนองหลายกว่า80ส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลและ70ส่วนห้อยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่โลกสวยสุกโยให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมในทั่วโลกลดลงอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปอย่าทำให้ชีวิตด้วยการบ่ทำอันใดให้มีคุณค่าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแทงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพอกับเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจและผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหลายท่านก็อิดเมื่อยกับหน้าที่การงานแต่ละคนมีเวียกงานมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ก็ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความอดทนพยายามสู้ซนเพื่อว่าเฮ็ดให้หน้าที่เวียกงานของตนเองสำเร็จผลเนาะเอาตั้งแต่ก็แล้วแต่เด้อทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอเป็นกำลังแรงใจอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังหากว่าท่านรับฟังรายการนี้แล้วมีข้อคิดเห็นเป็นจังใดเนาะอย่าสุลืมแนะนำหรือว่าท่านที่มีบทกลอนมีบทเรื่องอยากจะประกอบส่วนมือซื่นก็ส่งมาได้เนาะยินดีที่จะนำเอาบทของท่านมาออกสู่รายการนี้สำหรับคำคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสมอนแดงเจริญสุขในเรื่องที่มีเสื้อว่าแฟนเสียเมียได้ซึ่งตอนนี้จะเสนอเป็นตอนสุดท้ายเนาะแต่ว่าท่านอีจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซื่นกับเสียงเพลงห้องจากรายการสะกอน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ลังไปส่งสาวถึงเฮือนแล้วสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองได้สับส่วนสาวเพื่อไปกินข้าวกินเฟอร์อยู่ห้านกินดื่มที่ตลาดแต่ลาวกับปฏิเสธว่าน้องบ่อยากกินเฟอร์อยากกินข้าวเหนียวและแกงหน่อไม้แกงหน่อไหลหน่อลันอ้าวกินหยังก็กินละบ่หิวแห้งป่านนี้เพิ่นบ่หรือว่าจะซื้อมาแต่งกินอยู่เฮือนเฮาสิบ่ดีกว่าวะได้อยู่ดอกแต่ว่ามันสักซ่าด้านหนึ่งกับเฝ้าเมื่อแดเพราะว่ายังมีเวียกที่จำเป็นอยู่ทางห้องการพุ่นสิเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังไปซื้อซีนมาแก้มกับเหล้าวิสกี้สิบ่ดีกว่าบ่หรือว่าไอ้มีนัดกับผู้สาววะน้องถือมาหลายอยู่วะก็เอาให้เซียวเบียงทองแดเอาให้เซียวจักกวด2กวดข้าวต้มขนมเด้บ่เอามาได้วะพอเอาเมื่อกินดื่มอยู่เฮือนได้บ่เออก็เอามาหลายอยู่ประมาณ 8-9 กวดนี่แหละเมื่อเว้าสุดควมลาวก็ไปไข่คงเลยยกเอาวิสกี้ออกมา2กวดและขนม 4-5 ห่อพร้อมด้วยเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยจำนวนหนึ่งมอบให้สหายเวียงทองสหายเวียงทองหับเอาของตอนแล้วก็ย่างขึ้นถึงเฮือนพร้อมทางสักสวนสาวพรสมเพศและสหายเกณฑ์ไปกินข้าวแต่ว่าลาวสัมผัสตอบว่าบ่น้องบ่ไปน้องซื้อของกินมาสุกินอยู่เฮือนนี่ดีกว่าเออนี่พรมื้อนี้พวกอายสิเมือก่อนเด้อบางเทือสิมีหมู่มายามและอีกด้านหนึ่งพวกอายก็อยากก็อยากอยู่น้ำน้องเดแต่ก็ได้นัดกับหมู่ไปเฮือนถ้าหากว่าโบมือเฮือนไว้ย่านหมู่สิท่าสะดอกไอ้เกณฑ์หากว่าบ่กินข้าวน้ำน้องก็เอาเหล้านี่เอาเหล้านี่เมื่อกินเด้อแล้วมื้อหน้าน้องสิไปยามน้องจะไปยามครอบครัวของไอ้เวียงทองและกับหมู่ครูผู้อื่นๆอีกสำหรับไอ้บ่เอาเมื่อก็ได้เพราะว่าไอ้ยังสิมาหาน้องอยู่แต่ตามไอ้คิดว่าถ้าหากน้องมีเวลากับพยายามไอ้ได้เมื่อเว้าสุดขวมสหายเกณฑ์และสหายเวียงทองก็ย่างลงเฮือนไปและสาวพรสมเพชรก็ได้ออกไปส่งทั้งสองบอนจอดรถและก็ย่างกับเฮือนของตนนับตั้งแต่มื้อนั้นเกือบเป็นอาทิตย์แล้วสหายเกณฑ์ก็รอคอยท่าสาวพรสมเพชรมายามแต่ก็บ่เห็นมาจักเทื่อคิดว่าสิไปยามสัมผัสคาเวียกคางานส่วนสาวพรก็คงคอยสหายเกณฑ์มายามเช่นเดียวกันแต่ก็บ่เห็นซอดป่านนี้ว่าสิเมียยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราชแต่สาวพรสัมผัสบ่ทันได้เมื่อเนื่องจากว่ารอคอยสหายเกณฑ์สิมาหาต่อมาต่อกับปัญหานี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีความสงสัยอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิเสธฝ่ายตนมีบางครั้งบางคราวสหายเกณฑ์ก็สัมผัสนอนบ่หลับสหายนั่งค้นคว้าเวียกงานอยู่ห้องการบ่เข้าบ่ออกเนื่องจากได้สำนึกถิ่นใบหน้าและความมิสเน่ของสาวพรสมเพชรตลอดวันและคืนอย่างบ่ขาดเลย

ภายหลังเลิกการแล้วสหายเกณฑ์ก็ตัดสินใจไปหาสาวพรสมเพชรด้วยตัวเองแต่พอดีไปฮอดก็เห็นเพิ่นย่างออกมาจากตลาดแล้วก็ย่างกลับขึ้นเฮือนของตนสบายดีไอ้เกณฑ์ไอ้ไปใส่มาเกือบเป็นอาทิตย์แล้วน้องของคอยทาอ้ายกะบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเลยน้องคิดว่าไอ้ไปนครหลวงคิดว่าไอ้ไปเวียดนามแล้วซั่นดอกจริงบ่คอยมาเวยื้อยามถามข่าวน้องทางนี้โอ้ไอ้ยังแข็งแฮงดีอยู่ดอกแต่กะยังบ่ทันสิ้นสุดความคิดฮอดน้องทางก็ได้สำนึกเห็นใบหน้าอันขาวพองของน้องอย่างบ่ขาดเลยได้คิดฮอดน้องอยู่วะบ่แม่นอ้ายคิดผู้ที่ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสังรวมนั่นก็ว่าเด้อ้าวหากอ้ายคิดฮอดเขาก็สิจำเป็นหยังอ้ายสิมาหาน้องหรือว่าบ่อยากให้อ้ายมาวะไอ้เกณฑ์น้องมาฮอดพี่แล้วไอ้ก็ยังคิดฮอดน้องอยู่วะถ้าหากว่าคิดฮอดเป็นหยังจึงบ่มาหาน้องหรือว่ามีผู้ใหม่แล้วบ่พรเอ้ยไอ้อยากมาอย่างเต็มทีแต่ก็ยุ่งยากนำเวียกงานนี่แหละในสุโมงรัฐการสัมผัสขาเวียกอยู่ห้องการบัดว่ายามกลางคืนกับสัมผัสคาเวียกงานไอคิดว่าน้องสิพยายามกระจ้อยวับคิดว่าน้องกลับคืนเมื่อประเทศแล้วสะดอกน้องคิดว่าสิพยายามอายุแต่ก็คิดอายเพิ่นและอีกด้านหนึ่งกะบ่ทันฮู้เฮือนอายแดแต่บ่เป็นหยังแต่ว่าแล้วเป็นหยังไอ้จริงบ่มายามน้องอยู่พี่น้องว่าไอ้มาหาน้องนี่สิดีกว่าได้อ้าวแต่ก่อนน้องก็เคยไปแล้วเด้หรือว่าเห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศโดนแล้วก็ลืมฮอดหนทางแม่นวะเออนี่นะพรสมเพชรน้องกลับมาลาวได้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วน้องก็ได้ไปยามแม่และน้องสาวอยู่ทางทาราชเด้วะสหายเกณฑ์ถามภายหลังทั้งสองคนมาฮอดเฮือนบ่น้องบ่ได้เมื่อแต่น้องก็ได้ไปยามอ่าวอยู่บ้านบ่โอเท่านั้นดอกว่าสิเมื่อสัมผัสคิดว่าคือไอ้สิมายามเพราะว่าส่วงระยะนี้ไอ้กะพอว่างเวียกอยู่ตีสิส่วนเมื่อยามแม่น้ำกันหรือว่าไอ้สิไปทางอื่นวะขันสั้นยังหึงนานปันใดน้องสิงจริงสิกลับเมื่อประเทศหรือว่าสิมาอยู่น้ำไอ้พี่เลยวะไอ้นี่ก็ได้เนาะก็ยังว่าน้องต้องก้มหน้ามาอยู่ผืนแผ่นดินเมหรือว่าไอ้บ่ได้อ่านจดหมายของน้องวะหรือว่าแหนมไปไก่พุ่นไอ้ก็ได้อ่านอยู่แต่ว่าธรรมดาคนเฮาส่วนหลายแล้วเว้าแนวนึงแต่ว่าบาดประพฤติตนผัดเฮ็ดแนวอื่นขนาดว่าไอ้ได้เอาเฒ่าแก่ไปสู่ขอน้องแล้วแต่น้องก็ยังหอบเครื่องหนีปลาอ้ายเพื่อไปเสวยสุขอยู่ต่างประเทศได้อย่างสบายไอ้เกณฑ์อย่าเว้าแนวนั้นเถาะเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปแต่น้องอยากฮู้ว่าเมื่อน้องเป็นคนสัวและเฮ็ดให้ความหักของพวกเฮาถูกตัดขาดไปสัวระยะหนึ่งนั้นอ้ายก็สิอภัยโทษให้แก่น้องได้บ่และไอ้สิบ่รังเกียจแม่หญิงที่ชั่วคือน้องไอ้จะให้อภัยน้องได้บ่ไอ้เกณฑ์

พรสมเพชเอ้ยน้องบ่ควรมีแนวคิดตีตัวต่ำเกินไปตามอ้ายคิดว่าเรื่องความผิดพลาดคงอาจมีทุกคนต่างแต่ว่าภัยน้อยภัยหลายเท่านั้นสำหรับน้องแล้วในระยะที่ผ่านมาคือว่าน้องเป็นคนคือน้องเว้านั่นละแต่กระบอทันแม่นดอกทั้งหมดเหล่านั้นแม่นความผิดของพ่อน้องหรือว่าอาจแม่นน้องเสื่อความพ่อจนเกินไปไอเกนไผกระบอทันไปบ้านเพิ่นอย่าสิคิดยากเถาะสิมีความสุขอยู่บ้านเพิ่นกับบ่เท่ากับอยู่บ้านเฮาถึงว่าอยู่บ้านเฮาในปัจจุบันยังพบความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าบางข้างคาวก็ยังฝืดเคืองแต่มันก็สบายใจซึ่งบ่มีไผบีบบังคับจิตใจของไผได้พรน้องบ่คิดฮอดเพิ่นผู้อยู่ต่างประเทศบ่เอ้าสิคิดฮอดเฮ็ดหยังน้องก็นั่งอยู่นี่เอ้าคือว่าอายาน้องน้องจะคิดถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศผู้น่ะบ่ดอกนี่หยังก็เว้ากันไปมันบ่เป็นหยังดอกย่านแต่อายหั่นแหละสิบุคิดฮอดน้องนะขอให้อ้ายลืมมันซะปัจจุบันนี้น้องพร้อมแล้วที่จะเป็นคนหักที่ดีของอ้ายเมื่ออ้ายหักบ่หักกับผู้สาวหลายคนเพราะว่าบ่มีชายคนใดที่ได้เอาใจน้องยกเว้นอ้ายเพียงผู้เดียวเท่านั้นสาวยืนซึ้งสั่วระยะหนึ่งแล้วเว้าต่อไอ้เกณฑ์เดี๋ยวนี้น้องกลับมาหาอ้ายแล้วและสภาพการของน้องเป็นแนวใดอ้ายก็ฮู้หมดแล้วแต่ในเมื่อเป็นแนวนั้นอ้ายสิตัดสินใจแนวใดต่อน้องส่วนว่าน้องเองก็พร้อมแล้วที่จะขอเป็นคู่ชีวิตของอ้ายในเมื่ออ้ายหากสามารถให้อภัยแก่น้องที่น้องได้ทำผิดต่ออ้ายน้องพร้อมแล้วที่จะกลับใจมาเป็นคนดีเป็นคนดีของอ้ายตลอดไปพรน้องอย่าสิใจฮ้อนหลายแม่เรื่องนั้นอ้ายคิดว่าสิบ่ให้แก่ยาวดอกแต่ว่าน้องสิเฮียกฮ้องให้อ้ายเฮ็ดแนวใดเกี่ยวกับปัญหานั้นเอ้าก็เฮ็ดให้มันคือบ้านคือเมืองเพิ่นละบ่เงินคำน้องกับพอมีอยู่ดอกและจะบ่ให้อ้ายเสียหยังเลยมีแต่อ้ายสิตกลงว่ามือใดเท่านั้นละพอเอ้ยเรื่องนั้นมือหน้าเฮาจริงเว้ากันเนาะสำหรับมื้อนี้อ้ายสิได้เมื่อก่อนเด้อเพราะมันก็ดึกดื่นแล้วเด้อีกอย่างอ้ายก็ลืมถือบัตรประจำตัวเด้ถ้าเจ้าหน้าที่หากมีการกวดกาจักหน่อยมันสิแก้ตัวยากและต่างฝ่ายต่างมีความคิดฮอดคิดถึงยิ่งหักยิ่งหวงซ้ำบ่นำแฟนที่เขาหักได้ไปเสวยสุขอยู่ต่างแดนแต่ผู้เกี่ยวก็ยังคิดฮอดดินแดนดอกจำปาคิดฮอดข้าวเหนียวและคิดฮอดปลาแดกคิดฮอดเสียงแคนลาวที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวเฮาเขาบ่สามารถทนอยู่ได้เมื่อเขามีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบใหม่ฮักบ้านเกิดเมืองนอนและมีความทะนงใจในความเป็นชาติลาวเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวและอย่างหนึ่งที่เขายังมีญาติพี่น้องมีคนหักของเขา
ด้วยเหตุนั้นเขาต้องตัดสินใจก้มหน้ากลับคือกลับคืนสู่แผ่นดินแม่ก็คือกลับคืนมหาประเทศชาติของตนอย่างสง่าผ่าเผยและในที่สุดทั้งสองก็ได้จัดงานแต่งดองตามฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงบทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมรแดงเจริญสุขที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้ได้หมดลงแลมาฮอนี้รายการบทกลและเสียงเพลงกะขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 ถึง 23:00 ทานหมุนคลื่นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ระยะปลายระยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจบรรดาทานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020-5986-8324ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภายแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอกยกจอกกันได้เด้อมาปัดเสียงเพลงซาซาบอกจากทีมงานเราฝากตัวได้เนาะสองเล็กๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวไม่เดียวเนาะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เฮาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เฮาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี้เฮาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่าเมื่อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเมื่อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ำนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อเอิ้นว่าอย่างซ่าๆแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรถค่ะเนาะฮอตเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละไรเนี่ยบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะและเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนๆผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกะมีเนาะหันบุฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแรงบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสิน่ะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันและก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมค่ะผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าอะไรเนี่ยสัตว์เนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึงเวลา 23:00 มื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงยามบ่าย15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการหอบบ้านพานเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ
1: 19:30รายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยาก
0: 20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำปากพ่อแม่นี้หักนักเกิงผู้ผาแท้แล้วไผผู้ยำแยงนบหากสิดีเมื่อหน้ายาสิมัวเมาต้านโวพ่นเพิ่นไดเนอร์ว่าบ่เป็นประโยชน์นี่ผีให้สิแลนต่ำเจ้าแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้จะมีให้ท่านฟังเป็นประจำละเนาะแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. หลายคู่หลายคนในระยะนี้ก็เป็นตื่นจากการรับการนอนแล้วตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเข้าในเวียกงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนซานนั่นแหละเห็นได้สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเฮือนซานเพื่อนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากอันนี้เป็นกิจวัตรหนึ่งที่แต่ละครอบครัวหัวหน้าครอบครัวก็คือสมาชิกในครอบครัวต้องได้เอาใจใส่ในการออกแรงงานเพิ่มพูนผลิตผลเฮ็ดได้ให้ครอบครัวมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเฮ็ดให้ได้ก็เฮ็ดต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองสิ่งใดที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นพวกเขาควรยุติพฤติกรรมดังกล่าวนะเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาล่ะเฮารายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่23เดือนกันยาคริสตศักราช2026นี่เดือนกันยาก็ใกล้จะหมดไปแล้วยับเข้ามายับเข้ามาเลยเด้ท่านผู้ฟังดังนั้นพวกเขาจงสืบต่อเด้อในการสุมใส่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองในการปฏิบัติตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามได้รับคาดหมายนอกจากนั้นบนใดที่ประสบพบพ่อกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วก็แม่นน้ำท่วมน้ำไหลสุแห้งเฮ็ดให้ดินเจือนทับถมเนื้อที่การผลิตกระทองเลยจิตใจเข้มแข็งฟื้นฟูชีวิตกันไปอยู่คืนใหม่ให้ครอบครัวได้หลุดพ้นออกจากความหยุ่งยากต้นต่อกันเป็นเฮาเองนั่นละต้องได้เป็นเจ้าการในการพัฒนาครอบครัวของเฮาเองเองใส่ผู้อื่นเองใส่ภาครัฐเองใส่สังคมกันเป็นเพิ่นเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้พวกเฮามีจิตใจมุกเบิ่นสู่ซนนำออกครอบครัวชีวิตกันเป็นอยู่ของครอบครัวเฮาเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทางด้านแผนกการที่เกี่ยวข้องบ่จะเป็นแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมบ่แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและอื่นก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งคืนภายหลังน้ำบกแห้งลงเบิ่งคืนในการฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ของเขาเจ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยเด้เนื้อที่การผลิตเด้จะแนะนำแนวใดให้เขาเจ้าได้มีการฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่คืนใหม่นะอันนี้ก็เป็นเวียกงานต่างๆที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้เอาใจใส่ภายหลังนำบกแห่งเฮ็ดให้ชีวิตกันเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยแนวการปรับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นก้าวๆเริ่มต้นของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้นี่พวกเขาก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังคือเก่าก็แต่เริ่มต้นของรายการจะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่การล้มข่าวสู่ท่านฟัง

เพลงห้องสุตมิตรจากรายการกระพานทานผู้ฟังไปแล้วฟังเพลงเก่าหวนคืนเหลืองเก่าหวนคืนถึงอดีตห้องห้อยในประวัติศาสตร์ของศาสตร์ลาวเฮาแขวงเสียงขวางก็เป็นแขวงหนึ่งในยามสงครามพบกับการทำลายอย่างนักนวงจากพวกจักรพรรดิลาเมืองขึ้นนะดังนั้นบรรพบุรุษเฮาก็ได้ออกแหงปกปักรักษานักรบปฏิวัติประชาชนลาวบรรเภาภายในแขวงเสียงขวางก็คือประชาชนทั่วประเทศได้สุมใส่ต่อสู้ต้านจักรพรรดิผู้หุกหันจนสามารถเฮ็ดให้ดินแดนแขวงเสียงขวางมีความสงบก้าวไปถึงการปลดปล่อยได้อย่างสมบูรณ์พร้อมๆกันกับบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังก็คือพวกเขาหัวละกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานบ่อนแตกหอบเวียนที่3หรือห้องสันสันว่ากองประชุม3 RC-CCM ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จซึ่งว่ากองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุขยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพได้จัดขึ้นแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สำเร็จลงอย่างจบงามซึ่งมีคณะผู้แทนจาก91ประเทศในนั้น40ในนั้นมี74ประเทศภาคีและอีก17ประเทศสังเกตการและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆทั้งหมดใน27องค์การเข้าร่วมทานท้องสวรรค์ผมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพิ่นได้ต่างนาให้รัฐบาลลาวนี่แถลงผลการเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุม3 RC-CCM ในวันที่18กันยานี้ว่ากองประชุมได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามตามเป้าหมายและก็ได้รับการและได้รับห้องเอาเอกสารผลสำเร็จของกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือฉบับที่1นั้นก็เป็นเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2022-2026แถลงการการเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งตลอดระยะการดำเนินกองประชุมบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและภาคพื้นองค์การจัดตั้งทั้งสังคมผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากชุมชนที่ได้ผลกระทบได้เอาใจใส่สุ่มทุกสติปัญญาและได้ปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมย่างคงไปคงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค้างและวิธีการแก้ไขในตนะกองประชุมได้ทบทวนคืนความคืบหน้าในหลายโครงเขตเวียงงานที่สำคัญเป็นต้นการขยายจำนวนรัฐภาคีของสนธิสัญญาการทำลายอาวุธระเบิดลูกวานการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ตกค้างการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดวันแตกให้ชุมชนที่ได้ผลกระทบการช่วยเหลือผู้ได้รับข้อให้และผู้รอดชีวิตมาตรการการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างบทรายงานแห่งชาติและการร่วมมือและการช่วยเหลือในระดับสากล

แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์หรือ VCAP หรือว่า VCAP แต่2007-2031แมนแผนที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขยายจำนวนรัฐภาคีของสนธิสัญญาและการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาไว้ด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานแบบหอบด้านนับแต่นี้จนไปฮอดหอบเวียนทบทวนในขั้งต่อไปใน5ปีต่อหน้าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้ได้กำหนดแผนการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องและก็เน้นใส่การปฏิบัติ43นาเวียกซึ่งกวมเอาบรรดาเสาค่ำและเวียกสำคัญของสนธิสัญญาโดยเน้นใส่การระดมทุนจากแหล่งทุนภายในเคียงคู่กับการระดมทุนที่ยันยงและคาดคะเนได้จากภายนอกพร้อมนั้นแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้เน้นถึงการจัดตั้งปฏิบัติที่อิงใส่หลักฐานวิธีการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบผู้รอดชีวิตและผู้ถูกก่อให้รวมทั้งการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการมีส่วนร่วมที่มีความหมายการเป็นคู่ร่วมงานที่ดีและการร่วมมือระหว่างประเทศและภาคพื้นเอกสาร VCAP มีเป้าหมายเพื่อนำพารัฐภาคีและคู่ร่วมงานให้สามารถบรรลุความคืบหน้าที่สามารถวัดแทกได้และมีความยืนยงบรรดาเอกสารที่ได้หับห้องเอาในกองประชุมครั้งนี้ได้ย่ำคืนถึงความสำคัญของสนธิสัญญาและให้ทิศทางใหม่ในความพยายามรวมกันของบรรดาประเทศภาคีในซุ้มปีต่อหน้านอกนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นรวมกันของบรรดาวงคณะญาติสากลในการลึบล่างภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานและป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในอนาคตสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นมีความหมายสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขายังสืบต่อประเสริญครับผลกระทบในระยะยาวนานทางด้านมนุษยธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระเบิดวันแตกที่ตกค้างจำนวนหลายลายซุ่มซนก็ยังดำลงชีวิตอยู่กับความเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยและโอกาสในการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยของประชาชนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลกระทบของระเบิดลูกวานแม้นบ่เคยสิ้นสุดลงผ่านมาหลายปีหลังจากสงครามระเบิดบ่ทันแตกก็ยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อครอบครัวหลายชุมชนในขอบเขตทั่วประเทศมาหลายแสนคนฉะนั้นการสืบต่อสุ่มทุกกำลังแห้งเพื่อเก็บคู่การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระบบพลันแตกและการช่วยเหลือผู้ก่อให้ยังต้องสืบต่อเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แห่งชาติและเป็นพื้นฐานของการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญานี้และอยู่ในกองประชุมหันบรรดาผู้แทนได้เน้นนักว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบบ่สามารถแก้ไขสิ่งท้าทายเหล่านั้นตามลำพังฉะนั้นความสามัคคีและการร่วมมือที่แน่นแฟ้นในระดับสากลที่ต่อเนื่องการสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์ที่คาดคะเนได้การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแม้นมีความจำเป็นเพื่อเฮ็ดให้พวกเขาสามารถบรรลุความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM ในตอนนี้ยังเป็นรูปธรรมหลายขึ้นดังนั้นประชาชนลาวจึงเรียกร้องให้ทุกประเทศบรรดาองค์การจัดตั้งสากลผู้ให้ทุนและคู่ร่วมงานด้านมนุษยธรรมจงเพิ่มทวีการสนับสนุนให้บรรดาประเทศและชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าหมู่ข้าพเจ้าสุขยู่ให้ทุกประเทศที่ยังบ่ทันได้เข้าร่วมเป็นภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในสนธิสัญญานี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายจำนวนรัฐภาคีกองประชุมยังได้รับรู้ถึงการประกอบส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้รอดชีวิตชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบซึ่งประสบการณ์และข้อเสนอของเขาเจ้าต
ต้องเป็นใจกลางในความพยายามห่วมกันของพวกเขาเพื่อเฮ็ดให้สนธิสัญญาทางด้านมนุษยธรรมนี้ตอบสนองต่อความต้องการตัวจริงและเคารพสิทธิในการดำรงชีวิตที่ปลอดภัยของประชาชนโดยปราศจากผลกระทบจากอาวุธห้ายแห้งเหล่านี้ในระยะดำเนินของประชุมหันบรรดาประเทศรัฐภาคีประเทศผู้สังเกตการองค์การจัดตั้งสกลรวมทั้งองค์การปฏิบัติงานยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปิ่นอ้อมหลายหัวข้อสำคัญทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสุญญูให้การจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญารวมทั้งหมด18กิจกรรมในนั้นลาวได้ประกอบส่วน9กิจกรรมปิ่นอ้อมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผลเด่นในระยะดำเนินของประชุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการแสดงเจตจำนงเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญา CMM ซึ่งลาวได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในนามประธานกองประชุมเพื่อระดมคนควายการเพิ่มจำนวนประเทศภาคีของสนธิสัญญาเพื่อส่งเสริมสันติภาพและหลักการมนุษยธรรมสากลทานท้องสวรรค์พรมวิหารให้หูตึมอีกว่าขอความจากนครหลวงเวียงจันทน์ที่ทรงไปยังประชาคมโลกแม่นจะแจ้งคือการนำไส้ระเบิดลูกวานเป็นสิ่งที่บ่สามารถยอมรับได้ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากระเบิดเหล่านี้ต้องยุติลงและความพยายามร่วมกันของพวกเขาต้องสืบต่อไปจนกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกเก็บกู้บรรดาคลังระเบิดที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกทำลายผู้ขอให้และผู้รอดชีวิตทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือตามที่ต้องการพร้อมทั้งย้ำคืนว่าผลสำเร็จของกองประชุมนี้บ่เพียงแต่วัดแทกจากการเห็นดีหับห้องเอกสารในมือนี้เท่านั้นแต่ต้องสามารถวัดแทกได้จากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในตอนหน้ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อความหมายมั่นของตนร่วมกับบรรดาครูร่วมงานทุกภาคส่วนเพื่อสุขยู่ให้เพียงงานเก็บกู้ระเบิดการช่วยเหลือผู้ขอให้การโฆษณาความเสี่ยงภัยและการร่วมมือสากลให้บรรลุผลตามเป้าหมายทานท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังบรรดาคณะผู้แทนและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นพิเศษต่อองค์การสหประชาชาติหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาคณะกรรมการกาแดงสากลเครือข่ายต้านระเบิดลูกวานองค์การจัดตั้งมนุษยธรรมผู้รอดชีวิตและบรรดาครูร่วมงานทั้งหมดที่ได้ประกอบส่วนเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามผู้วันแสงมณีเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจผู้วันฮะกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานบ่ทันแตกอยู่ในหอบเวียนที่3หรือ3 RC-CCM ที่ได้ดำเนินไปแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้ก็ได้สำเร็จลงแล้วกองประชุมก็ได้รับห้องเอาเอกสารสำคัญหลายฉบับเพื่อพร้อมกันกับประชาคมโลกในการต้านการนำไส้ระเบิดลูกวานที่เป็นอันตรายให้แห้งต่อประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้น้ำมือน้ำดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการปฏิบัติพันธสากลของลาวเฮามาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกท่านผู้ฟังจากนั้นแล้วจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มตัวทิศหับปรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเล่าข่าวเล่าข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งนำเอาเพลงเอาลำมาประกอบส่วนสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังเอาวันนี้ก็ย้ำจะสืบต่อนำเสนอข่าวให้ท่านฟังทุกอีกข่าวนี้ก็แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เผยแพร่นิติกรรมเวียกท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามเสียงว่ากองประชุมเผยแพร่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้บรรดาแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวและแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจันทน์เพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่18กันยานี้แหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในรูปแบบซึ่งหน้าและก็ออนไลน์ทึมอีกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวโดยการเป็นประธานของท่านนางดาลินีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและในโอกาสนี้ท่านนางดาลินีพรหมวงศากล่าวว่าจุดสำคัญในการเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวข้องของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมให้บรรดาพนักงานเวียกงานองค์การปกครองการส่วนกลางท้องถิ่นผู้ประกอบการและภาคส่วนอื่นๆได้รับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติซึ่งในนั้นการเผยแพร่ครั้งนี้บ่ควรจำกัดอยู่เพียงแต่การอ่านหรือรับฟังเนื้อในของนิติกรรมเท่านั้นแต่ควรเอาใจใส่ให้เห็นว่าการดำเนินของการดำเนินธุรกิจน้ำเที่ยวการจัดรายการน้ำเที่ยวหัวหน้าคณะนำพานักท่องเที่ยวเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมหรือพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านั้นสิ่งใดที่ควรเหตุและต้องขออนุญาตหรือประสานงานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมนี้ก็ให้เอาใจใส่สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวควรเป็นกลไกสร้างรายรับและสร้างเวียกเก็บเงินทำไปควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติสิวนานาพันธุ์และปกปักรักษาทรัพยากรให้มีความยืนยงกองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคบทเรียนและเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะควรกำหนดแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสวยใส่สัตว์ป่าห่วงห้ามเพื่อการท่องเที่ยวการดำเนินธุรกิจที่บ่โปร่งใสและพฤติกรรมอื่นๆที่อาจกระทบต่อภาพพจน์และความยืนยงของการท่องเที่ยวลาวและพร้อมกันประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันซอกหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้นิติกรรมที่มีอยู่สามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ว่าถึงเพิ่นได้เผยแพร่นิติกรรมเวียกงานท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่17กันยานี้อยู่นครหลวงเวียง18กันยานี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ในกองประชุมก็ได้เน้นหลายปัญหาที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญนั้นภายหลังกองประชุมไปแล้วก็ต้องได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามเนื้อในของประชุมครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้ได้เป็นการอนุรักษ์รักษาสัตว์ป่าในเขตท่องเที่ยวให้อุดมสมบูรณ์ให้ยืนยงการท่องเที่ยวติดพันกับธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติเราเฮาเนาะสัตว์ป่ามันมีคุณค่าหลายต่อสภาพแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าพวกเขาเป็นผู้นำเที่ยวประกอบหัวหน่วยประกอบการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวป
ผู้นําเที่ยวก็ควรเฮ็ดให้ได้สิ่งใดที่ควรเสนอสิ่งใดที่ควรได้รับการอนุญาตซะก่อนสิ่งใดที่ควรเสนอไปก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบ่แม่นว่าจะเฮ็ดไปตามใจตัวเองก็เป็นไปบ่ได้บ้านเมืองมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองมีคือมีแปรมีระเบียบกฎหมายในการคุ้มครองการปกครองดังนั้นพวกเขาจงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะแม่นกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวฮะล่ะนะเอาข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงประธานองค์การแนวร้าวสังสาธเพิ่นได้มอบข้าวสาร200ตนและเงินสด100ล้านกีบให้แขวงสนเขตนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติวันที่16กันยายนนี้อยู่ห้องว่าการปกครองแขวงสนเขตเพิ่นได้จัดพิธีมอบภาพข้าวสารจำนวน200ตนมูลค่า3ตื้อ720ล้านกว่ากีบพร้อมด้วยเงินสด100ล้านกีบให้แขวงสนเขตซึ่งมอบโดยท่านกีแก้วไข่คำผีทุนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาธพร้อมด้วยคณะกล่าวรับกระแมนท่านบุญจมบุญประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสนเขตซึ่งมีบรรดาท่านคณะประจำพรรคแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติกันแขวงเขาห้วมข้าวสารจำนวนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การใจบุญสากลเดซิเรสและเงินสดจำนวน100ล้านกีบแม่นประกอบส่วนจากสังคมโดยเฉพาะกระแม่นบรรดาทานคณะกรรมการศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธที่ได้มอบให้ผ่านทางศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธเพื่อ นำมาช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนภายในแขวงที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมโอกาสนี้นี่ท่านบุญจมอุบลประเสริฐได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากลมพายุและฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันสร้างความเสียหายถึงน้ำท่วม10เมือง177บ้าน 8,968 ครอบครัวรวม 40,200 กว่าคนเป็นหญิง 21,500 กว่าคนพิการ9คนซึ่งในนั้นนั้นมีคนพิการอีก9คนที่อยู่อาศัยเปเพ40หลังพัดไหลน้ำไหลสุพัดไหลไปนี่มี3หลังมีผู้เสียชีวิตย้อนจมน้ำนี่5คนพร้อมทั้งยกให้เห็นการนำภาษีนำมาตรการแก้ไขบรรเทาทุกข์พร้อมทั้งทิศทางแผนการในการฟื้นฟูและแก้ไขระยะยาวเป็นต้นแม่นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฮะอันนี้ก็แม่นพอถึงประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาธเพิ่นได้ลงไปมอบข้าวช่วยเหลือจำนวน200ตนและเงินสดอีก100ล้านกีบให้แขวงสนเขตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ใน11เมืองของแขวงสนเขตบ่แม่น11เมืองท่านผู้ฟังอยู่ใน10เมืองของแขวงสนเขตอยู่ใน10เมืองนี่มีถึง177บ้าน 8,900 กว่าครอบครัวพลเมืองที่ได้ผลกระทบ 40,000 กว่าคนเป็นหญิง 21,000 กว่าคนก็มีผู้พิการ9คนที่อยู่อาศัยเปเพ40หลังเหือนถึงน้ำไหลสู้ไป3หลังและก็มีผู้เสียชีวิต5คนเนาะอันนี้ก็แม่นแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของการถึงพรรครัฐบาลก็คือศูนย์กลางแนวร้าวสังสาธที่มีต่อประชาชนบรรเทาที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังนั้นเพิ่นจึงได้ต่างหน้ารัฐบาลลงเคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตส่วนแขวงอื่นๆก็มีการนำทานอื่นๆลงไปมอบในอย่างที่ผ่านมาและเสื่อในว่าจะมีการสืบต่อดำเนินไปในต่อหน้าทั้งอีกแนวใดก็ดีเครื่องช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดที่ได้รับการช่วยเหลือในแต่ละเขตแต่ละแขวงนั้นก็หวังว่าจะไปฮอดไปถึงมือของประชาชนผ
ผู้ได้รับขอให้อย่างแท้จริงเนาะผู้ที่รับขอให้ตัวจริงนะนะก็คงจะนะครับเป็นต้นเป็นตูแท้ๆอันนี้ก็ต้องให้มันทั่วถึงอย่าให้มันไปตกข้างอยู่วางกลางเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันไปอยู่ของกระเจ้าของประชาชนมะเผาให้มีชีวิตกันไปอยู่ดีขึ้นกลับมาเป็นกำลังแห้งในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปก้าวไปถึงการหลุดพ้นจากประเทศด้วยพัฒนาในต่อหน้า

ท่านผู้ฟังวันนี้ก็ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังติมอีกข่าวนี้แม่นเพิ่นเกียมพัฒนาทางหลวง13ไต้ตั้งแต่หลัก35แก้งกอกแขวงสวนเขตหาแขวงสารวันและจะเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกตั้งแต่12ตนขึ้นไปคือวันที่16กันยานี่ล่ะอยู่ที่ห้องว่าการแขวงสนเขตเพิ่นก็ได้มีการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาทางหลวง13ไต้แต่ลักกิโลเมตรที่35แก้งกอกเมืองจำพรลงไปหาสายแดนแขวงสารวันระหว่างแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสนเขตร่วมกับบริษัทอัตปือวิศวกรก่อสร้างจำกัดผู้เดียวโดยการเป็นประธานของท่านคำผุยสีบุญเฮืองคณะประจำภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้แมนระยะกิโลเมตรที่465บวก788หา50041บวก0หรือเริ่มจากลัก35แก้งกอกไปหาขัวเซบังนวลซึ่งเป็นสายแดนแขวงสารวันมีระยะทางยาวทั้งหมดนี่75กิโลเมตรกว่าหน่อยยาวทั้งหมด75กิโลเมตรกว่าโดยอิงตามแจ้งการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่24370ทับยทคลงวันที่10เดือนตุลาคม2025เกี่ยวกับการจัดตั้งนโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในรูปแบบสัญญาผสมผสานโดยแม่นบริษัทอัตปือวิศวกรก่อสร้างจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ศึกษาสำรวจออกแบบศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและบูรณะรักษาโดยการกำหนดให้สามารถนำใช้ในรูปแบบ OPB RC ควบคู่PRTC ในการพัฒนาและบูรณะเส้นทางสารพัดแบบการดำเนินงานบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบและรับเหมาก่อสร้างในระยะ3ปีและสืบต่อบูรณะรักษาในระยะ7ปีรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันส่วนการเก็บค่าผ่านทางแมนรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านระบบทันสมัยของธนาคารโดยมีการเก็บค่าผ่านทางจากพาหนะบรรทุกน้ำหนักแต่12ต้นขึ้นไปเพื่อสำระเพื่อนำมาสำระคืนให้ผู้ลงทุนภายในระยะ10ปีทั้งนี้รายละเอียดนั้นจะอิงตามผลการศึกษาความเป็นไปได้นะเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาศึกษาความเป็นไปได้ในการกาเกียมพัฒนาทางหลวง13ไต้ตั้งแต่กิโลเมตรที่35แก้งกอกเมืองจำพรแขวงสนเขตหาขวเสบังนวลซึ่งเป็นสายแดนแขวงสารวันและจะมีการเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกนักตั้งแต่12ตนขึ้นไปเพื่อนำเอาเงินจำนวนนั้นมาใส่แทนคืนผู้ลงทุนก่อนซึ่งแมนบริษัทอัตปือบริษัทอัตปือวิศวกรขวดก่อสร้างจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ห่วมลงลายเซ็นในบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เอาข่าวสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังแม่นเว้าถึงเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ขวดยึดผลิตภัณฑ์สิ้นส่วนสัตว์ป่า17รายการอยู่บ้านสังฆโลกนครหลวงพะบางวันที่11กันยานี้แหละเจ้าหน้าที่คุมเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าและป่าไม้หรือลาวขีดเว้นได้สมทบกองกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันกวดกาสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านสังคโลกนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางภายหลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายครอบครองสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่อาจมาจากสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายจากการกวดกาเจ้าหน้าที่ได้กวดพบและ
กักยึดสิ่งของถึง17รายการน้ำหนักรวมนี่28กิโลกว่ารวมมีสิ่งที่สงสัยว่าเป็นนอเฮดงาสร้างแกะสลักบีสัตว์ป่าและยาพื้นเมืองหรือว่ายาสมุนไพรที่สงสัยว่ามีส่วนผสมจากสัตว์ป่านอกนั้นยังขวดพบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สงสัยว่าใช้ในการแปรรูปสิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งสิ่งของทั้งหมดได้ถูกยึดไว้เป็นของกลางเพื่อขวดพิสูจน์ทางวิชาการและประกอบสำนวนคดีปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ได้กักตัวผู้ถูกสงสัยซึ่งเป็นคนต่างประเทศเป็นเพศชาย1คนเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เสือว่ามาจากสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทางแขวงโลพบางเจ้าหน้าที่กวดยึดผลิตภัณฑ์สิ้นส่วนสัตว์ป่า17รายการอยู่ที่บ้านสังขโลกนครโลพบางแขวงโลพบางมีผู้กระทำผิด1คนเป็นเพศชายเป็นคนต่างประเทศปัจจุบันเพิ่นกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาที่มาอยู่นะฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วไว้เลยวงดำเนินรายการแล้วไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้อกันเป็นประจำเนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนในกาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนในกาประกอบอาชีพที่เวียการแดโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรผู้อบแห่งงานของพวกเขาหาวหันในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียกงานตื่นเต้นเด้อลูกแต่เศร้าบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารสำเร็จแล้วเนาะแต่ว่าบางท่านนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารอยู่ในบรรยากาศตอนเศร้าแบบนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ผู้ใดที่ว่าก็เตรียมแผนการเดินทางเนาะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลในการเดินทางใช้รถใช้ถนนเดินทางนำไส้ยานพาหนะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนและขอสุนทรไนจากทั้งรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตกินข้าวบ่แซ่บมึนซาแดทัดผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองนี่บ่สบายเนื่องจากว่าห่างกายหรือว่าภูมิต้านทานเฮาบ่แข็งแรงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแย้งตนเองให้ดีเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กันออกกําลังกายทัดผู้ฟังนี่คือพวกเฮาเป็นห่วงเนาะถ้าว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีการเดินทางการไปกันมาการเฮ็ดเวียกงานทำก็จะคล่องแคล่วมีความสะดวกขึ้นเอาละท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้พวกเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอีก

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยังยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไปเติมเด้อท่านผู้ฟังสองทางในการติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz และสำหรับท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะก็สามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เป็นสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วเนาะบางคนนี่ก็ได้สงสัยเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรและนอกจากนั้นก็มีทั้งประเภทชากาแฟและมีน้ำดื่มธรรมชาตินั่นก็คือน้ำดื่มเดเซเล่ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายมื้อนี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันบางคนนี่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนนำสภาพอากาศบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมศาสตร์มาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงนอกจากนี้ก็มีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกว่า100ชนิดแต่ว่ามื้อนี้ทางโฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักก็คือสมุนไพรเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังซึ่งสมุนไพรเห็ดหมื่นปีนี้ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายอาจจะช่วยขับไล่สารพิษออกจากห่างกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเหงอัมพฤกษ์อัมพาตสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาทั้งพยาธิประจำตัวแดหรือว่ารู้สึกบ่สบายในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อสำคัญก็คือในการเบิ่งแยงตนเองนี่ก็คือเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับออกกำลังกายและสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นกระเพาะเนาะเว้าเรื่องปัญหากระเพาะแน่นอนล่ะท่านผู้ฟังหลายคนเป็นกระเพาะนี่กินข้าวบ่ได้เนาะบางครั้งนี่เจ็บจุกแน่นแต่ว่ามื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสมุนไพรวานหรือสีดีกระเพาะท่านผู้ฟังซึ่งวานดีกระเพาะนี่จะ

ีพยาธิประจำตัวอื่นๆเด้กินยาหลวงบ่ทรงบ่เซาอยากมาเบิ่งสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาผลิตภัณฑ์และก็นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาปรุงมาแต่งนำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวเนาะก็คือฮู้น้ำกันทานผู้ฟังสมุนไพรนี่แม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสนานทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 5570 4709 5570 4709

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะมองเห็นหูอ่านหนังสือก็ได้อันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็ด

ย่าบรรลุสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงใดฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้สองสามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ย่าบรรลุตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เชื่อว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18ชิปนี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

กับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขสำราญเนาะกับบินรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ติดตามหับฟังอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นหับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าท่านใดที่นำใช้ยานพาหนะขับขี่รถอยู่ในตอนนี้หับฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้การสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุ่มเทเหงื่อแห้งของตนเองสุ่มใส่หน้าที่เวียกงานของตนเองหาพิซอบให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะจากกันไปขอขอบใจทั้งผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้การอุปถัมภ์สนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกคนสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่หักเพลงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ที่มีเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันพุธเนาะเป็นตอนเช้าของวันพุธวันที่23กันยา2026ก็ถือว่าอีกบ่ฮอดในมื้อก็สิเบิดเดือนกันยาไปแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นวันเวลาที่โบสามารถหวนคืนกลับคืนมาได้ว่าซั่นซะอยู่พอเฮาได้ก็สิเบิดปีไปแล้วอีก2 3เดือน2 5 3เดือนก็เบิดปีไปแล้วฤดูกาลก็สิพัดเปลี่ยนได้ท่านผู้ฟังเนาะตามที่กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งมาแต่จะมีลมพายุเข้ามาตื่มอีกเนาะในระยะท้ายเดือนนี้หลังจากท้ายเดือนนี้ไปแล้วจะฤดูกาลจะพัดเปลี่ยนถือว่าฤดูฝนจะผ่านไปฤดูแล้งจะกลับเข้ามาแทนที่ว่าซั่นซะสืบต่อเป็นฤดูแล้งแต่ว่าก็ติดตามเบิ่งเนาะสภาพดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงมันบ่แน่บ่นอนคาดเดาได้ยากเนาะตามธรรมดาแล้วก็เดือนตุลาจะเข้ามานี่ก็ถือว่าใกล้จะหมดฝนและฤดูแล้งก็จะเข้ามาแทนที่แล้วเนาะบ่แม่นฤดูหนาวได้เนาะบางคนก็สิว่าฤดูหนาวบอลโบแมนเนาะบ้านเฮามี2ฤดูแล้งและฤดูฝนว่าซั่นซะเนาะก็ได้อรุณกับมีข่าวมาว่ามาต้นมาฝากมาอุ้มมาลุ้มให้มีรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะก็มีหลายๆข่าวมีหลายๆข้อมูลที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งนครหลวงวิญจันทน์แดอยู่ทั้งท้องถิ่นแดเนาะในขอบเขตตัวประเทศสลับสับเปลี่ยนกันไปให้มีรายการนะครับฟังก็มีโคซกหลายๆท่านเนาะสลับสับเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเป็นเดียร์อรุณเองแล้วก็โคศกเพชรสมรโคศกบงไตเจริญสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะแล้วก็มีทีมงานของพวกเขาเนาะกลับมาเริ่มต้นทวีตของรายการเนาะประธานประเทศต้นทับการเข้าเยี่ยมคำนับของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของเวียดนามกับวันที่21กันยานี้อยู่ห้องว่าการสุดกลางภาคสหายทงรุ่น4สุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ต้นให้เกียรติต้นทับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของเวียดนามในโอกาสนี้สหายทงล้นศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและก็ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเพื่อติดตามสุขยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองก็คือผลของกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48ทั้งเป็นการก้าเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้พร้อมเดียวกันนี้สหายทองลุนศรีสุริตก็ยังได้ฝากความยินดีทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและกับบรรดาการนำพักลาดของเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยินดีทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มบรรดาการนำผักลัดของเวียดนามมายังการนำผักลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำพาซี่น้ำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จในการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันของมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาการเสื่อมโยมเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านโครงการสำคัญที่มียุทธศาสตร์โดยเฉพาะมันโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและกับโครงการอื่นๆเติมอีกสหายฟาร์มยาตุกก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้แจ้งผลโครงการพบปะกับสหายเฉลิมไซกุมอซิตรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของทั้งสองประเทศก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและก็มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรี ผู้ประจำการรัฐบาลของเวียดนามที่มาได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศของลาวเนาะที่หอการส่วนกลางพรรคก็ได้ให้ความหมายมั่นอย่างตัวเนื่องในการสืบต่อหัดแน่นการพัฒนาความมือระหว่าง2ประเทศระหว่างลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์คู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนาะเพื่อว่าเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือครบด้านและคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามและก็สืบต่อหมายความหมายมั่นในการสืบต่อเหตุก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะเป็นทางเรือโครงการทางด่วนบุงอ่างและก็ทางรถไฟต่างๆเวียงจันทน์ฮานอยทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยและก็บรรดาเส้นทางรถไฟและกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนอกระหว่างลาวและเวียดนามก็สืบต่อนอกสืบต่อเป็นกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ได้พิจารณา16หัวข้อสำคัญกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026กันได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่22กันยานี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสวนไซสี่พันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและกับผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและกับประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานสภาพการพ่นเดียนประจำเดือนกันยาและกับวางแผนเวียกจุดสุมประจำเดือนตุลา2026กองประชุมก็ได้พิจารณาเป็นเวลา2วันครึ่งเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและกับพิจารณาต่อ5วาระและ16หัวข้อสำคัญก็คือวาระที่1นี้รายงานสภาพการพ่นเด่นเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนก็คือการปฏิบัติจุดสุ่มพ่นเด่นเกิดเดือนกันยาและก็วางแผนการประจำเดือนตุลาของรัฐบาลก็จะตั้งปฏิบัติมติ02ของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจะตั้งปฏิบัติมติ04ของกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ก็จะตั้งปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ทับนยลงวันที่9กุมภาพันธ์ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจะตั้งพันขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การและกับองค์การปกครองนครหลวงและกับบรรดาแขวงก็การนำพารวมของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่11ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่07ทับนยลงวันที่3เมษายนว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และกับบรรดาแขวงภายในขอบเขตตัวประเทศการพักขยายและกับการจะตั้งปฏิบัติมติ62ทับคบสพเนาะและกับเมนมติของ34ทับสพสเกี่ยวกับเพียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและกับติดพันกับเวียงงานสำสร้างในระยะใหม่ความคืบหน้าในการก้าวเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและกับแผนเงินตราประจำปี2026และการทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัด08ทับนยลงวันที่27มังกร2026วาระที่2นี้แม่นห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิงซ้ายเพื่อความเสมอภาพยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2026 2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและกระลึบร่างความหุนแฮงต่อมันยิงและความหุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3 2026 2030วาระที่3นี้มันห่างยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2026 2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและกระนำไส้ดาวเทียมอยู่ลาวในระยะปี2026 2035วาระที่4การนำไส้โลโก้ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววาระที่5นี้วาระกฎหมายและก็ห่างนิติกรรมห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสภาปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยเหตุธาตุสภาปรับปรุงรายงานการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพและก็ห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายอันเดียวกันผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและก็ความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างๆขันตาแสงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐบาลผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดเหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละปัญหาด้วยความเสมอภาพทัศนะกงไปกงมากระทัดหัดมีจุดสุ่มมีทั้งออกที่จะแจ้งและก็อยู่ในขอบที่กำหนดนอกขอบเวลาที่กำหนดไว้เหตุให้ผลกองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างตกงามมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับ ผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเนาะสหายพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะกับดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและก็กระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในวันที่21กันยายนนี้สหายได้เฮียข้องให้เน้นหนัก6ปัญหาเพื่อที่สำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนี้นำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานการดำเนินคดีเนาะตามกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและก็มีประสิทธิภาพเกินกว่าเก่ากับประกอบมีให้คณะภาคนี้คณะนำในทั้ง4ภาคส่วนเอาแต่ใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานอยู่แต่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและก็พนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเชื่อมโยงกับสากลนี่บวกใส่กลุ่มคนบ่หวังดีนี่แล้วก็อิทธิพลอิทธิกำลังปลปักดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้ซักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งนี่ที่บ่มีลักมันอุดมการจรรยาค่าจรรยาบรรณจรรยาธรรมสร้างเงื่อนไขสวยใส่ซองวางของกฎหมายกฎหน่วงการนำไส้การดำเนินคดีสักซ่าลบไปลบมาและกระบวนปฏิบัติตามกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เอาใจจะตั้งปฏิบัติจะตั้งพันขยายมติกรมสมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองส่วนกลางพรรคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและกับมติคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายเข้าสู่ล่วงเลิศและกับเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนการปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบต่อสืบสวนจะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายนะแล้วก็ถูกแล้วก็มีหลักฐานครบถ้วนหัดปุ่มและจะปฏิบัติแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่ได้กระทำผิดแท้ให้ตัดสินคดีอย่างเป็นรูปธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกุงจากการจัดตั้งสร้างพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเป็นเชี่ยวชาญและก็เป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเฮ็ดให้บรรดาข้อขัดแย้งและก็การละเมิดกฎหมายนี่ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างวงไวถูกต้องเนื่องจากว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและก็อาชญากรรมนี่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนาความยุ่งยากซับสนสลับซับซ้อนและก็การพัวพันบุคคลหลายภาคส่วนอยู่ในสังคมและก็อยู่ในต่างประเทศภายในประเทศเองการพัวพันกฎหมายทางภายในและต่างประเทศกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและก็ถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและก็เข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและก็ทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยเผยแพร่ให้ประชาชนและก็ภาคส่วนอื่นๆครับผู้เข้าใจอย่างทั่วถึงในใส่ให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้บ่ละเมิดกฎหมายและก็รับประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายฉะนั้นก็กฎหมายหลายๆฉบับก็มีเนาะกฎหมายหลายๆฉบับก็ถือว่ามีหลายมีหลายแต่ว่าขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นต้องให้มันหัดกลุ่มแล้วก็เด็ดขาดเนาะในการนำใส่กฎหมายเพื่อว่าเฮ็ดให้เฮ็ดเอาได้ให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายนี่มีผลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีได้รับการยกสูงมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลหลายขึ้นเนาะในการนำใส่กฎหมายฉะนั้นกฎหมายในหลายฉบับอยู่ในคงเขตเวียกงานอยู่ในเวียกงานคงเขตต่างๆที่ได้อยู่ในความรับผิดชอบสภาแห่งชาติก็ได้รับพ้องเอาแล้วหลายๆกฎหมายแล้วก็หลายๆกฎหมายก็ได้มีการประกาศใช้แล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อว่าให้แท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงฉะนั้นการนำใช้หรือว่าการกำหนดข้อกำหนดต่างๆเนาะกฎหมายต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้มันเข้มงวดทางว่าปฏิบัติบ่เข้มงวดอีหลีก็ขอให้กวดคืนเนาะฉะนั้นกฎหมายเฮ็ดเอาได้ให้สิมันให้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านจะให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสังคมของพวกเราเป็นการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายด้วยผลศักดิ์สิทธิ์มาสันตาให้มีผลศักดิ์สิทธิ์มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับรองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ และการเงินสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซสมบูรณ์เมื่อวันดมวันนี้โดยการต้อนรับของท่านพลคำฮงบุญยวงประธานสภาประชาชนแขวงเซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะการลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซสมบูรณ์ครั้งนี้เพื่อติดตามกฎการและกระทรวงยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในการจัดตั้งปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงไซสมบูรณ์เป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแผนงบประมาณแห่งรัฐนอกการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขุดค้นแร่ธาตุก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางและก็โครงการพัฒนากสิกรรมเวียกงานการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐการขึ้นทะเบียนออกใบตัดดินการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านพลคำฮงบุญยวงก็ได้กล่าวต้อนรับและก็แสดงความขอบใจที่ท่านฮงประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซสมบูรณ์ในครั้งนี้พร้อมทางรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขวงโดยย่อเพื่อให้คณะได้รับทราบเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับงานหัตถกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นในท้ายเดือนตุลาหน้านี้สมาคมหัตถกรรมจัดพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมหัตถกรรมสีมือลาวสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้อยู่ศูนย์การค้าลาวไอติ๊กโดยให้เกียรติแถลงข่าวของท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวทั้งเป็นหัวหน้าคณะก้าเกียมจัดงานท่านวิรกรพิลมหลักห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานนางคำพาคำบุญเฮืองรองผู้บริการใหญ่ฝ่ายการค้าบริษัทลาเวิร์นจำกัดพร้อมด้วยคณะบริหารงานสมาชิกสมาคมและกับมวลชนสื่อมวลชนขับวอมพระนางสุวิตาประเสริฐได้มีคำเห็นกล่าวเปิดงานว่างานมหกรรมสี่มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญสีไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยวปี2025แห่งการเติบใหญ่และก็สานสายใหญ่ภูมิปัญญาเสื้อสู่คุ้นค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในเป็นเวลานี่9วันเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมวันที่8พฤศจิกายน2026อยู่ศูนย์การค้าลาวไอติ๊กตึกเก่านครหลวงเวียงจันทน์การจัดการในครั้งนี้มีความพิเศษและก็ความยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนาะเพื่อว่าเฉลิมฉลองการจัดงานครบรอบ25ปีเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติ1พฤศจิกายนครบรอบ20ปีจุดประสงค์ต้นต่อก็แม่นสร้างโอกาสให้มวลชนและก็นักท่องเที่ยวได้ชมและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่หลากหลายต้องห่มความสามัคคีสร้างหัตถกรรมจากทั่วประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและก็ค้นคว้าทาแหงทางด้านหัตถกรรมประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายรับให้ประชาชนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์พร้อมทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขความทุกข์ยากและก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ฟูดฟื้นภายในงานนี้มีหลายกิจกรรมน่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมลาววันที่1พฤศจิกายนการแข่งขันธิดาหัตถกรรมการแข่งขันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นประจำปีและก็การมอบใบเกียรติยศให้สาวสางหัตถกรรมสำหรับงานวางแสดงและก็ขายสินค้าหัตถกรรมนี้เนาะของอาบดาเผาก็มีห้องวางแสดงจำนวนหลายกว่า200ห้องบ่ได้ประกอบมี5ภาคส่วนสินค้าต้นต่อก็คือแผ่นแพรนี่เครื่องประดับเงินคำแก้วประเสริฐเครื่องจักสานไหวไม้ปองและก็ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเนาะไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองบ่ออาหารพื้นเมืองบ่สมุนไพรแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากประเทศอาเซียนและก็ญี่ปุ่นเข้าร่วมเติมอีกนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมการสาธิตขั้นตอนการผลิตสินค้าการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากสาวสร้าง18แขวงทั่วประเทศวิถีตลาดบูฮานและก็การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้หลายหัวข้อในค่ำคืนของวันที่6พฤศจิกายนนี่จะมีงานเดินแบบอาภรณ์เพศเนาะอาภรณ์เพศหรือว่าอาภรณ์ลาวแหละบรรดาเผ่าเนาะพร้อมด้วยการแสดงศิลปะวรรณคดีพื้นเมืองแล้วก็การสอนประดิษฐ์เครื่องทีละนึกจากวัตถุเศษเหลือประจำวันสมาคมหัตถกรรมก็จึงขอเชิญชวนมวลชนทางภายในและต่างประเทศมาร่วมเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้ออุดหนุนสินค้าฝีมือคนลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาการทำน้องคนประชาชนลาวบรรดาเขา มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมรายงานการยั่งยืนการประเมินผลกระทบความเสียหายและก็แผนความต้องการหีบด่วนในการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวยกขางแขวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่21กันยา2026นี้โดยการเป็นประธานของท่านติ่งเม่งยางลือไซหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีคณะกรรมการคุ้มครองให้วัดขันแขวงขันเมืองและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องในเข้าร่วมท่านผู้ทองบุญสงครามต่างหน้ากองเลขาก็ได้ฮู้ว่าในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมผ่านมานี้แขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีน้ำท่วมน้ำปลาไหลสุเหตุให้หลายพื้นที่ประสบความเสียหายต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการผลิตชนประทานและกระเส้นทางจากการสำรวจพบว่ามี2เมืองคือเมืองกาสีและก็เมืองมื่นได้รับผลกระทบ12บ้าน202ครอบครัวประชาชน 1,216 คนยิง 1,058 คนเนื้อที่การผลิตเสียหายนี่32เฮกตาร์และก็ประชาชนและก็มีชนรับประทาน2แห่งมูลค่าประมาณ5ตื้อ290ล้านกว่ากีบส่วนด้านโยธาธิการและขนส่งมีเส้นทางท่องที่นี่เสียหาย11เส้นต้องการนำใส่งบประมาณเพื่อบูรณะนี่30ตื้อ200ล้านกว่ากีบเนาะในโอกาสนี้คณะคุ้มครองพิบัติขันแขวงก็ยังได้สำรวมแผนฟื้นฟูที่จำเป็น16โครงการมูลค่า35ตื้อ540ล้านกีบในนั้นก็มีแผนระยะสั้นนี่6โครงการเนาะมูลค่า19ตื้อ510ล้านกีบประกอบมีเวียกสังคมสงเคราะห์1โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมี2โครงการโยธาธิการและขนส่ง3โครงการส่วนมาแผนฟื้นฟูระยะยาวมี8โครงการมูลค่า16ตื้อกว่ากีบโดยเน้นใส่ส่วนแบ่งเส้นทางและก็โครงรางที่ได้รับผลเสียหายพร้อมเดียวกันนี้แขวงจะยังสืบต่อระดมการช่วยเหลือและก็ดำเนินการฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางและก็ให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะโดยในโอกาสนี้ท่านติงเม่งยางลือไซก็ได้ชี้นำต่อมาตรการป้องกันมาตรการแก้ไขสุขเสริญและก็มาตรการฟื้นฟูภัยพิบัติยกแขวงโดยเน้นให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงเร่งประเมินผลเสียหายและกำหนดแผนความต้องการแก้ไขฟื้นฟูแต่ละระยะโดยจัดเรียงโครงการตามความสำคัญและก็ระบุมูลค่าความเสียหายในงบประมาณที่ต้องการอย่างชัดเจนพร้อมหลักฐานและก็ของจากคะแนนการที่ตรวจสอบได้จากแขวงเวียงจันทน์มาต่อที่อุดมไซอุดมไซนี่ก็ได้โจ๊ะการซื้อขายหมูและก็ฆ่าหมูไปหลังกวดพบเสื้อพญาติอหิวาหมูแอฟริกาทั้งแขวงอุดมไซนี่กวดพบเสื้อพญาติอหิวาหมูแอฟริกาอยู่บ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงอุดมไซพร้อมทั้งแจ้งให้เต๋าหรือว่าโรงงานฆ่าสัตว์ใน7เมืองทั่วแขวงโจ๊ะการฆ่าหมูที่นำมาจากฟาร์มครอบครัวที่โบได้ผ่านการยั่งยืนจากการวิจัยจากศูนย์พยาธิสัตว์แห่งชาติสัวขาวเพื่อป้องกันโบให้พยาธินี่แพร่ร้ายไปสู่บ้านอื่นหรือสถานที่อื่นอย่างเคร่งครัดอิงตามแจ้งการของแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของแขวงข้างวันที่16กันยาเกี่ยวกับผลการกวดวิจัยกวดหาเสี้ยวพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้เก็บตัวอย่างจากบ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงดมไซผ่านการกวดวิเคราะห์วิจัยกวดหาเสี้ยวพยาธิหมูแอฟริกาด้วยเทคนิควิชาการเนาะโดยศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์ก็จะยังยืนผลการวิจัยแม่นพบเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาจากตัวอย่างหมูที่ส่งมาจากบ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงอุดมไซจำนวน4ตัวอย่างแม่นพบเสื้อทั้งหมดนี่4ตัวอย่างเพื่อตอบโต้เนาะบ่ให้พยาธิแพร่ออกไปสู่วงกว้างแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงร่วมกับโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็ได้ฮีบฮ้อนดำเนินมาตรการทางด้านวิชาการแบบวงแคบในการป้องกันพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอย่างเข้มงวดโดยการซี้นำหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ลงแนะนำให้องค์การปกครองบ้านสัตวแพทย์บ้านและครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งครอบครัวประชาชนบ้านใกล้เฮือนเคียงนี้ให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดสืบต่อสืบสวนสอบสวนหาแหล่งที่มาของพยาธิพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลสภาพการเลี้ยงหมูสภาพหมูเจ็บหรือตายเนาะและก็กำหนดขอบเขตการระบาดของพยาธิติดตามพฏกาการเคลื่อนย้ายหมูและก็ผลิตภัณฑ์หมูอย่างเข้มงวดบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมูและก็ผลิตภัณฑ์หมูจากบ้านไปหาบ้านจากเมืองไปหาเมืองอื่นเนาะพร้อมทั้งแจ้งให้เต่าฆ่าสัตว์โจ๊ะกันฆ่าหมูที่นำมาจากฟาร์มครอบครัวที่บ่ผ่านการยั่งยืนการวิจัยจากศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์แห่งชาติสัวขาวเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิแพร่ลามไปสู่บ้านอื่นหรือว่าสถานที่อื่นอย่างเคร่งครัดสุกยู่ระดมประชาชนและก็นำพาทำร้ายหมูที่ติดเสื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเสื้อ เป็นวงแคบเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นบ้านห้อยส่วนห้อยเพื่อตัดวงจรการระบาดของเสื้อเนาะด้วยการฝังหรือว่าตามระวิศการนั่นแหละเพื่อให้นำเอาหมู่ที่ว่าเจ็บหรือว่าตายไปบริโภคแล้วก็ทิ่มลงห้วยน้ำลำเซหรือว่าตามธรรมชาติต่างๆเนาะนอกจากนี้ให้เฮ็ดอนามัยแล้วก็ฆ่าเสื้อคอกซัดฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเสื้อแล้วก็ด้วยปูนขาวในบริเวณฟาร์มแล้วก็บอนที่หมูย่างไปมาแหละในแต่ละมื้อถึงว่าได้มีการตบโต้การควบคุมระบาดของพยาธิในแมวหมูฟิกาอยู่บ้านดังกล่าวได้สงบแล้วแต่บรรดาแขวงอ้อมข่างยังสืบต่อมีการระบาดเติมฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นการระบาดเติมอีกเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นผมว่าการแขวงอุดมไซก็จึงออกแจ้งการลงวันที่18กันยาให้โจ๊ะการซื้อขายหมูเพื่อบริโภคจำหน่ายเพื่อเกินใหญ่ในครอบในขอบเขตตัวแขวงอยู่เนาะกันยังสืบต่อห้ามหลังจากว่าพยาธินี่ก็เป็นพยาธิให้แห้งอะไรเนาะติดต่อใส่หมูหรือว่าบุคคลเอามาบริโภคอุปโภคบริโภคอะไรเนาะอยู่ภายในชุมชนหรือว่าบุคคลเองเนื่องจากว่าย่านส่งผลกระทบต่อทางกายออกจากแขวงอุดมไซเนาะไปต่อทั้งแขวงสารวันเมื่อบุรมณีทานกีแก้วไข่ขมิ้นทุนกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางอนุสังสาดพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงสารวันรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
1: ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางในลาวสังสาดพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมพบปะโอลมการนำขันสูงของแขวงและเมืองซึ่งนำโดยท่านประเดิมพรสนธนีห้องเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านทองดีจันทวงศ์คณะประจำภาคแขวงประธานองค์การในลาวสังสาดแขวงท่านมีไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองนอกนี้ยังมีบรรณาธานห้องประธานองค์การปกครองแขวงวนาแผนกการอ้อมคางแขวงพระเทลานโนเทละคณะนำของเมืองตลอดฮอดพนักงานนัตกรภายในเมืองเข้าร่วมท่านวิไลศิลาดวงใจในงานว่าแขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในไทยเดือนสิงหาปี2006นี้มีทางโหด6ตัวเมือง157บ้าน 6,000 กว่าครอบครัวมีพลเมืองเกือบ 30,000 คนเนื้อที่ทำการผลิตถูกกระทบ7,000 กว่าเฮกตาร์เสียหาย 1,000 กว่าเฮกตาร์สัตว์เลี้ยงถูกกระทบ 7,000 กว่าโตตาย3ห้อยกว่าโตน้องปลาแป่นห้อยกว่าน้องปลาเสียหาย1ล้านกว่าโตคลองชลประทานถูกกระทบ38แห่งเส้นทาง47เส้นยาว 84,000 กว่าเมตรขวา10แห่งโรงเรียนได้รับผลกระทบ11แห่งสุขศาลา1แห่งและอื่นๆรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด80ตึกกว่ากีบสำหรับอยู่เมืองคงสะดอนมีบ้านที่ได้รับผลกระทบมี54บ้านเนื้อที่ 4,000 กว่าเฮกตาร์มี 4,000 กว่าครอบครัวพลเมือง 18,000 กว่าคนสัตว์เลี้ยง 4,000 กว่าโตน้องปลาหอยกว่าน้องคลองชลประทานเสาแห่งยาว 48,000 กว่าเมตรเลื่อนจากสูบน้ำ18แห่งโรงเรียน7แห่งเส้นทาง15แห่งยาว 43,000 กว่าเมตรผลเสียหายทั้งหมด30ตึกกว่ากีบจากนั้นในตอนท้ายของพิธีท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลก็ได้ให้เกียรติโอลมและให้ทิศสีนำต่อการนำของแขวงการนำของเมืองในหลายปัญหาที่สำคัญเพิ่มทวีการศึกษาอบรมประชาชนให้เชื่อมั่นต่อการนำพาของภาคประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและหักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานนำเอามาฝากมาต้อนให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ในเพิ่มเศร้าก็จังซี่หวังว่าจะสร้างความมั่งคงเข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็หน่อยขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามครับฟังรายการของพวกเราเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิต และเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในมงรัฐการ
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ5560088 5965 5693 55

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าแห่งธาตุและโฮมกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเข้ากับหางกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมจัดงานเลี้ยงฉลองวันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีและปีมิตรภาพจีนลาวครบรอบ65ปีสิงคโปร์เตรียมปรับใหม่ผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะ8เดือนปีนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนนำใส่ถึงต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลายกว่า35ส่วนห้อยต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่21กันยานี้สหายสอนใสศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ตอนหาบการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมคณะในโอกาสเดิน